0: แห่งประเทศไทยเร่งจัดทำแผนแก้ไขปัญหาบริเวณจุดตัดที่เกิดเหตุและจุดเสี่ยงอื่นๆโดยให้บูรณาการความร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานครและต้องนำเสนอแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนให้ทราบภายในวันพุธนี้
1: ใครผิดก็ว่ากันตามผิดไม่มีโยนนะครับในส่วนของรถไฟก็ไปดูว่ารถไฟผิดตรงไหนดำเนินการอย่างไรรถเมย์ผิดตรงไหนไปดำเนินการอย่างไรในส่วนของคดีก็เป็นส่วนของคดีตัวกระทรวงเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ตัดสินว่าใครผิดหรือใครถูกต้องเป็นตำรวจที่เขาเป็นคนดูสำนวนดูองค์ประกอบโดยรวมดูองค์ประกอบรอบข้างดูพยานหลักฐานแล้วก็มาเขียนสรุปว่าใครเป็นคนผิดใครผิดก็คือดำเนินการตามนั้น
0: ด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.กล่าวว่าได้เร่งช่วยเหลือและจัดรถรับส่งผู้โดยสารที่ตกค้างบริเวณสถานีหัวลำโพงไปยังปลายทางให้เรียบร้อยสำหรับสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นพบว่าเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นระบบที่ต้องใช้พนักงานในการกดปุ่มควบคุมซึ่งในจังหวะดังกล่าวพนักงานไม่สามารถนำไม้กั้นลงมาได้เนื่องจากมีรถยนต์จอดค้างอยู่บนพื้นที่ขอบทางรถไฟในระยะ5เมตรประกอบกับขบวนรถไฟ2126ที่แล่นเข้ามาไม่สามารถหยุดรถได้ทันจึงทำให้เกิดการชนขึ้นขั้นตอนหลังจากนี้รฟท.จะดำเนินการสอบสวนพนักงานขับรถไฟและเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องกั้นอย่างละเอียดรวมถึงถอดข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วของขบวนรถเพื่อตรวจสอบการทำงานทั้งหมด
2: เหตุการณ์เดี๋ยวคนต้องสอบสวนครับหลักการถูกต้องครับถ้ากรณีที่เครื่องกั้นถนนยังลงไม่เรียบร้อยนะครับสัญญาณอนุญาตจะยังไม่สามารถที่จะให้กับพขร.หรือพนักงานขับรถขับได้ครับแต่พนักงานขับรถจำเป็นที่จะต้องจอดที่ขอบถนนครับแต่ต้องไปดูสอบสวนเรื่องของตัวกล่องดำนะครับว่าเขาจอดหรือไม่อย่างไรนะครับ
0: ส่วนของความรับผิดชอบและการเยียวยาผู้ประสบภัยนั้นนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.เปิดเผยว่าขอสมก.ได้จัดทำประกันภัยไว้กับบริษัทเมืองไทยประกันภัยรวมถึงมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคลภายนอกอย่างครอบคลุมโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาสำหรับกรณีเสียชีวิตเบื้องต้นอยู่ที่ 1,500,000 บาทต่อรายส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีค่าช่วยเหลือเบื้องต้นประมาณ 80,000 บาทและครอบคลุมวงเงินสูงสุดถึง 500,000 บาทโดยขอสมก.จะเร่งรัดขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อเยียวยาและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทุกคนอย่างเร่งด่วนที่สุดปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
3: รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชนเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกและเสริมความมั่นคงทางอาหารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทย
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจ10กลุ่มอุตสาหกรรมทางภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและเส้นทางขนส่งสินค้าปรับปรุงระบบคมนาคมทางรางลดอุปสรรคด้านกำแพงภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยรวมถึงเสนอให้ยกระดับภาคเกษตรและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของไทยท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟส่วนที่ยังขาดการเชื่อมต่อหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งไปยังชายฝั่งตะวันตกและประเทศเพื่อนบ้านและอาจนำไปสู่การต่อยอดการพัฒนาโครงการ land bridge ในอนาคตซึ่งรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ land bridge ทั้งด้านความคุ้มค่าและศักยภาพในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค
5: เมื่อวานใช้เวลา2ชั่วโมงก็ได้รับฟังความเห็นข้อเสนอแนะจากบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเขาก็อยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของเส้นทางขนส่งสินค้าเรื่องโลจิสติกเรื่องกำแพงภาษียกระดับเกษตรกรให้มากที่สุดเพราะเราความมั่นคงด้านอาหารของเราถือว่ายืนหนึ่งที่เราก็ต้องมาเน้นทำให้เรามีความเข้มแข็งด้านนี้
4: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากรับฟังข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายโดยเฉพาะความล่าช้าในการออกใบอนุญาตการจัดการที่ดินสาธารณะและเสนอจัดตั้งศูนย์ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมรัฐบาลเตรียมขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไก 4Tได้แก่ Target มุ่งเป้าชัดเจน Transition เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด Transform ปฏิรูปทักษะคนและเทคโนโลยีและ Together ทำงานร่วมกันเพื่อให้ข้อเสนอเกิดผลเป็นรูปธรรม
6: เดี๋ยวเราจะใช้ขับเคลื่อนโดยกรอจะเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเพื่อเอาเนื้อหาที่คุยกันมาขับเคลื่อนต่อหัวใจสำคัญคือเอกชนพร้อมร่วมลงทุนเพราะฉะนั้นการร่วมลงทุนรัฐเอกชนจะมีความสำคัญมากก็ผมคิดว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าภาครัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกัน
4: ขณะเดียวกันภาคเอกชนยังแสดงความห่วงใยต่อภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพที่กระทบประชาชนฐานรากและผู้ประกอบการ SME โดยเน้นย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจต้องมีการกระจายผลประโยชน์สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเช่นด้านคมนาคมภาคเอกชนเสนอให้รัฐเร่งพัฒนาท่าเรือระนองเพื่อลดความแออัดจากด่านชายแดนและเร่งก่อสร้างเส้นทางรถไฟส่วนต่อขยายหรือ Missing Link ระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งทางใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
7: นายกรัฐมนตรียืนยันจะเดินหน้าปราบปรามทุจริตอย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินการผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดเผยผลสำรวจความโปร่งใสและจัดอันดับหน่วยงานรัฐ10แห่งที่เสี่ยงเรียกรับสินบนสูงสุดโดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการผิดกฎหมายต่างๆทั้งการปราบปรามขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ายาเสพติดการพนันผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และเครือข่ายผู้มีอิทธิพลโดยรัฐบาลใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมคือไม่พิจารณาว่าเป็นบุคคลใดแต่หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมเช่นกรณีการสวมสิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ไม่ได้ดำเนินการเพียงรายบุคคลแต่มีการขยายผลไปถึงขบวนการทั้งหมดรวมถึงการจัดการผู้มีอิทธิพลและนอมินีในหลายพื้นที่เช่นเกาะพะงันและเกาะสมุยซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลในการแก้ปัญหาทุจริตผ่านการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง
5: ทุกคนเป็นห่วงเรื่องคอร์รัปชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลสังเกตได้นะครับว่าตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นไปด้วยความเข้มงวดเด็ดขาดก็ได้เห็นอยู่การปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสแกมเมอร์ยาเสพติดบ่อนการพนันค้ามนุษย์ในทุกๆเรื่องยืนยันได้เลยว่าของเราทุกๆเคสดำเนินการด้วยข้อกฎหมาย
3: รัฐบาลยืนยันความจำเป็นของการใช้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบค่าครองชีพประชาชนอย่างเร่งด่วนคาดว่าโครงการคนละครึ่งพลัสจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่25พฤษภาคมนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชี้แจงประเด็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศหรือพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทโดยยืนยันถึงความจำเป็นในการดูแลค่าครองชีพของประชาชนที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาต้นทุนพลังงานที่กระทบกับทุกคนรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทุกกลุ่มภายใต้งบประมาณที่จำกัดและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผลกระทบของสถานการณ์ในตะวันออกกลางทำให้ราคาต้นทุนพลังงานพุ่งสูงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศและเป็นการช่วยเหลือประชาชนแบบมีเป้าหมายโดยเฉพาะการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลจ่าย60ประชาชนจ่าย40ที่ช่วยเหลือประชาชนได้กว่า30ล้านคนรวมถึงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภาคการเกษตรกลุ่ม SME ภาคการขนส่งการส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดและพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนส่วนโครงการคนละครึ่งพลัสคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมและเริ่มใช้ได้ในวันที่1มิถุนายนนี้
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูจันทบุรีโมเดลยกระดับคุณภาพทุเรียนไทยเพื่อรักษาคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นผลไม้ไทยในตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจังหวัดจันทบุรีถือเป็นเมืองหลวงแห่งผลไม้ของประเทศซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมสนับสนุนเกษตรกรอย่างเต็มที่เพื่อร่วมกันยกระดับการผลิตให้มีความมั่นคงยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยมี4นโยบายสำคัญภายใต้จันทบุรีโมเดลที่จะเป็นต้นแบบในการจัดการทรัพยากรภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพดินที่จะเป็นปัจจัยหลักในการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตพร้อมส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมีและส่งเสริมรักษามาตรฐานคุณภาพ GAP และ GMP ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างสถิติการส่งออกที่มั่นคง
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: สายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้17พฤษภาคมนี้กฎใหม่กำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทำสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพท.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาครดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
13: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสถานีโทรทัศน์ BFM TV ของฝรั่งเศสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอิหร่านแสดงความสนใจที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าอิหร่านต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากมากหากปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าทางการอิหร่านได้รับข้อความจากรัฐบาลสหรัฐที่บ่งชี้ถึงความเห็นที่บ่งชี้ถึงความเต็มใจที่จะเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับอิหร่านแต่นายอารักชีเน้นย้ำว่าการขาดความไว้วางใจคงเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาดังกล่าว
14: นายซูฮาอิลมูฮัมเหม็ดอัลมาสรูอีรัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่ UAE ตัดสินใจถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC และ OPEC Plus ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของ OPEC กับพันธมิตรผู้ส่งออกน้ำมันนอกกลุ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองและไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกอย่างใดแต่อย่างใดระหว่าง UAE กับพันธมิตรนายมาสรูอียังให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะเดินหน้ารักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานต่อไปทั้งนี้การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตถอนตัวออกจากสมาชิกกลุ่ม OPEC ถือเป็นความเสียหายครั้งใหญ่ต่อกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันขณะที่วิกฤตพลังงานรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางได้เผยให้เห็นถึงความขัดแย้งกันในหมู่ประเทศแถบอ่าวเปอร์เซีย
7: กองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF และสำนักงานความมั่นคงแห่งอิสราเอลหรือซินเบตออกแถลงการเมื่อวานนี้ยืนยันว่านายเอสเซดีนอัลฮัดดัดผู้บัญชาการของกองทัพน้อยอันกัสตัมของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเสียชีวิตจากปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของกองกำลัง IDF ในเมืองกาซาซิตี้ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยนายอัลฮัดดัดเป็นหนึ่งในผู้ที่วางแผนให้กลุ่มฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,200 รายขณะเดียวกันพลโทเอลซามีผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลจะยังคงดำเนินการปฏิบัติการกำจัดสมาชิกกลุ่มฮามาสทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สังหารหมู่ในอิสราเอลต่อไป
14: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ0เกม21ต่อ7และ21ต่อ19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอันเดอร์สแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทธ์มือ27ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม11ต่อ21และ15ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม17ต่อ21 21ต่อ10และ18ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮาน2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ5และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดี่ยวกาศิริสำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1ต่อ2เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ3ต่อ6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายธีรภัทรปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกชนะฟุกุชิมายูไนเต็ด3ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2JT ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจากฝูงของตารางขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำไป1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
14: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอีกทั้งควรดูแล
3: รักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรและเวลา 20:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 13:57 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 นาที
16: 1นาทีกับกปท.มาตรฐานการขับขี่ที่ปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องมีสายตาที่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆบนท้องถนนและข้างทางได้อย่างน้อย85%ของสายตาปกติและต้องมีลานสายตาคือบริเวณทั้งหมดที่มองเห็นเมื่อเพ่งตรงไปข้างหน้ากว้างไม่น้อยกว่า140องศารวมทั้งไม่ตาบอดสีหรือสายตามองเห็นกลางคืนได้ช้ากว่าปกติเพราะนั่นจะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถประเภท5ปีจึงต้องผ่านการทดสอบสายตาเพื่อความปลอดภัยในการขับรถนอกจากนี้ผู้ขับขี่ควรระวังจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขับขี่ด้วยซึ่งมีอยู่6จุดได้แก่รถที่มาจากด้านข้างรถที่อยู่ด้านหลังรถที่กำลังเตรียมแซงรถที่กำลังจะขับแซงรถที่มาจากด้านข้างและรถที่วิ่งสวนทางมาดังนั้นผู้ขับขี่จึงควรทดสอบสายตาให้พร้อมสำหรับการขับรถยนต์ด้วยค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าสนามหลวงสนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นทุ่งโล่งใช้เป็นที่ตั้งของงานพระเมรุเผาศพเจ้านายคนยุคก่อนจึงเรียกว่าทุ่งพระเมรุ ในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์และทรงออกประกาศในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมรุให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆครั้นในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช2525ได้ย้ายตลาดนัดไปที่สวนจตุจักรจนถึงปัจจุบัน
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย

0: ประเทศญี่ปุ่นและจีนและอีกร้อยละ2ที่เหลือเป็นชาอู่หลงซึ่งผลิตและบริโภคกันมากในจีนตอนใต้และไต้หวันประเทศที่ผลิตชามากที่สุดได้แก่จีนอินเดียเคนยาศรีลังกาตุรกีเวียดนามและอินโดนีเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthaiและ www.saranukromthai.or.th
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานใดส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและบุญมาสีมาศอ่าน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และลมในพื้นที่ทะเลทรายรวมทั้งการพัฒนาโครงการไฮโดรเจนสีเขียวของจีนเชิญติดตามรับฟังครับ
4: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ในประเทศจีนจึงได้นำเรื่องราวของประเทศจีนมาคุยให้กันฟังว่าการที่ประเทศจีนนั้นสามารถที่จะใช้พลังงานสีเขียวและเป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์จากประเทศจีนในสิ่งที่ประเทศจีนมีทั้งน้ำแล้วก็แดดและลมผมวันนี้ก็จะนำเรื่องของที่คุยค้างไว้ก็คือเรื่องของพลังงานนะครับสีเขียวจากแสงอาทิตย์วันนี้ถ้าเกิดไปดูตามหลังคาบ้านของคนจีนส่วนใหญ่แล้วก็จะเริ่มด้วยการมีโซล่าเซลล์อยู่บนหลังคาซึ่งก็จะต่อเข้าไปนะครับในการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าในการทำเป็นห้องแอร์ตู้เย็นแสงสว่างวันนี้นั้นในบ้านส่วนใหญ่ของจีนกำลังขยายตัวอย่างดอกเห็ดในช่วง20ปีที่ผ่านมาขยายตัวอย่างมหาศาลโดยเฉพาะในปัจจุบันตามบ้านนอกตามหลังคาของห้องน้ำเขาก็จะมีเครื่องนะเป็นท่อสีดำๆเอาน้ำประปาดันขึ้นไปที่นั่นแล้วก็ปล่อยให้แสงแดดทำให้น้ำนั้นอุ่นขึ้นมาแล้วเวลาเขาจะเอาน้ำนั้นมาอาบน้ำก็ไม่ต้องไปทำให้มันร้อนจากอุณหภูมิที่ต่ำฉะนั้นเขาก็ประหยัดไฟแน่นอนวันนี้กำเนิดไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในภาคตะวันตกของจีนซึ่งเป็นทะเลทรายทะเลทรายต่างๆวันนี้เกิดการทำไฟฟ้าที่ผลิตมาจากแผงโซล่าโซล่าฟาร์มต่างๆอยู่ในทะเลทรายตอนนี้ถือว่ามีกำลังผลิตใหญ่ที่สุดในโลกเขาก็นำ ไฟฟ้าเหล่านั้น

0: ส่งมาตามสายให้กับบริเวณเมืองต่างๆในประเทศจีนวันนี้ถ้าเกิดมาพูดถึงกำลังผลิตของแสงไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสีเขียวจากแสงอาทิตย์ตอนนี้จีนมีมากกว่าทั้งโลกเลยประมาณเกือบ 30% ฉะนั้นเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าประเทศจีนได้นำไฟฟ้าที่ได้จากแสงอาทิตย์ส่งไปให้เมืองต่างๆและในขณะเดียวกันตอนนี้จีนก็มีโครงการอันหนึ่งครับเนื่องจากว่าแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าออกมาเหลือเฟือเยอะแยะเขาก็เอาไฟฟ้าไปแยกอนูของไฮโดรเจนนะครับกับออกซิเจนจากน้ำเขาเอาน้ำเนี่ยมาแตกตัวให้กลายเป็นไฮโดรเจนสีเขียวซึ่งไฮโดรเจนสีเขียวนั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์รถตอนนี้กำลังหันมาใช้พลังงานสีเขียวนะครับจากไฮโดรเจนเพราะว่าที่ปลายท่อของท่อไอเสียตัวนี้เวลาที่ใช้ขึ้นมาเสร็จแล้วมันก็จะไม่มีนะครับมลพิษมลภาวะใดๆโตโยต้านั้นถือว่าเป็นบริษัทที่เน้นนะครับถึงเรื่องของความสะอาดโตโยต้านั้นเน้นเหลือเกินเรื่องของพลังงานไฮโดรเจนไฮโดรเจนซึ่งถือว่าจะเป็นพลังงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนรถได้เหมือนน้ำมันแต่เมื่อใช้แล้วไฮโดรเจนจะไม่มีเรียกว่ามลพิษมลภาวะใดๆแต่ไฮโดรเจนวันนี้ยังมีราคาสูงในการผลิตแต่ปรากฏว่าจีนนั้นมีไฟฟ้าเหลือเฟือตอนนี้จีนกำลังผลิตพลังงานไฮโดรเจนจากไฟฟ้าที่ได้จากทะเลทรายที่มีแสงอาทิตย์มากมายเขาเอาแผงโซล่าไปตั้งแล้วก็ทำให้ความร้อนของทะเลทรายในนั้นลดลงบวกกับใต้แสงโซล่าไอ้แผงโซล่าต่างๆก็ยังมีช่องแดดเขาก็ปลูกทางด้านเกษตรกรรมเกษตรนั้นก็ยิ่งเป็นตัวที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศในเรื่องพืชพันธุ์ธัญญาหารในขณะเดียวกันเมื่อมีเกษตรเข้าไปก็ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างมากเลยนั่นเองเราคงต้องไปคุยกันต่อในงวดหน้าแล้วครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันยึดกฎหมายมาตรา116ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามพฤติการพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงไม่เกี่ยวข้องกับการแต่งกายชุดมลายูขอให้สังคมแยกแยะวาทกรรมที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
3: ท่ามกลางกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีความพยายามเชื่อมโยงคดีความมั่นคงกับการแต่งกายชุดมลายูล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกมาย้ำจุดยืนอีกครั้งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสังคมโดยยืนยันว่าคดีที่จำเลยทั้ง9คนถูกดำเนินคดีนั้นไม่ใช่คดีแต่งกายชุดมลายูและรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับประชาชนเพียงเพราะแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยพันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าระบุว่าคดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายหลังเทศกาลวันฮารีรายยอเมื่อวันที่4พฤษภาคม2565บริเวณหาดวาสุกรีอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีโดยภายหลังการจัดกิจกรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ตรวจสอบพฤติการการสื่อสารการรวมกลุ่มรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเข้า สู่กระบวนการยุติธรรมต่อมาพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องจำเลยทั้ง9คนในหลายข้อหาได้แก่ความผิดฐานอ้างยี่ตามมาตรา209ความผิดฐานซ่องโจรตามมาตรา210ความผิดฐานยุยงปลุกปั่นตามมาตรา116รวมถึงความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และความผิดฐานฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ในช่วงเวลานั้น
4: ผมขอเน้นย้ำอย่างหนักแน่นตรงนี้นะครับว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีการแต่งกายไม่ใช่คดีวัฒนธรรมและไม่ใช่การดำเนินคดีเพราะพี่น้องประชาชนสวมใส่ชุดมลายูเพราะว่าถ้าดำเนินคดีแบบนี้จริงนะครับพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คงจะถูกจับกันทั้งพื้นที่แล้วแต่ในความเป็นจริงนะครับรัฐไม่เคยดำเนินคดีกับใครเพียงเพราะการแต่งกายตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น
3: กรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าย้ำว่าทุกข้อกล่าวหาเป็นเรื่องของพฤติการและการกระทำที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกฎหมายไม่ใช่การดำเนินคดีจากการสวมใส่ชุดมลายูตามที่มีการกล่าวอ้างในบางช่องทางสื่อสารออนไลน์พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาภาครัฐให้การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมศาสนาและการแต่งกายตามอัตลักษณ์ของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทั้งในช่วงเทศกาลสำคัญและกิจกรรมสาธารณะต่างๆ
4: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอยืนยันว่ารัฐนะครับเคารพอัตลักษณ์วัฒนธรรมภาษาประเพณีและก็วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่และก็ที่ผ่านมาหน่วยงานรัฐเองนะครับก็สนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมมาโดยตลอด
3: ทั้งนี้กรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากข้อเท็จจริงและกระบวนการยุติธรรมพร้อมแยกแยะระหว่างประเด็นทางวัฒนธรรมกับข้อกล่าวหาตามกฎหมายเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดหรือความแตกแยกในสังคมโดยยืนยันว่าการพิจารณาคดีจะขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานและดุลยพินิจของศาลไม่ใช่กระแสในโลกออนไลน์หรือวาทกรรมที่ถูกสร้างขึ้นในสังคมออนไลน์แต่อย่างใดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: หลายครั้งหลายคนคิดว่าของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้ไหมครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสินบนที่ค่อยๆสร้างความเคยชินกับการให้ที่เสียนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว
6: ผมยันยงราชานนท์อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็อดีตผู้ช่วยเลขาธิการกรมคุ้มกันความเป็นชาติครับให้เงินเล็กๆน้อยๆนะฮะน้ำใจอะไรให้กันเนี่ยมูลค่าจะมากแต่น้อยอย่างไรเจตนาแอบแฝงหรือต้องการจะให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ต้องการต้องใช้ดุลพินิจใช้อำนาจมีผลประโยชน์ครับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นสินบนเลยถ้ามีเรื่องสินบนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบอยู่เป็นเล็กเนี่ยมันจะหมดทำลายกลายเป็นมะเร็งร้ายเลยสังคมมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับ
5: การปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
2: ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้มีฝนน้อยลงจังหวัดยโสธรจึงออกมาตรการสู้ภัยแล้งเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ครอบคลุมทุกภาคส่วนติดตามจากรายงานค่ะ
7: จังหวัดยโสธรเดินหน้ารับมือภัยแล้งปี 2568/2569 อย่างเป็นระบบหลังเผชิญความท้าทายด้านปริมาณน้ำที่ลดลงโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาภัยแล้งและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับเกษตรกรได้ตลอดทั้งฤดูกาลจากสถานการณ์ที่ฝนตกน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดยโสธรเริ่มเผชิญภาวะขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเกษตรกรต้องปรับตัวอย่างหนักเพื่อรักษาผลผลิตและรายได้นายพงศพัฒน์คำศรีหัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานกล่าวว่าโครงการชลประทานยโสธรได้นำ8มาตรการหลักของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมาดำเนินการอย่างเข้มข้นได้แก่การคาดการพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำการสร้างความมั่นคงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรการกำหนดแผนจัดการน้ำ และพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำประหยัดน้ำและการลดการสูญเสียน้ำในทุกภาคส่วนการเฝ้าระวังและการแก้ไขคุณภาพน้ำการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการน้ำของชุมชนองค์กรผู้ใช้น้ำสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ตลอดฤดูแล้งและการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
8: ได้มีการบูรณาการนะครับทั้ง6เขื่อนร่วมกับการไฟฟ้าผลิตคือเจ้าของน้ำคือเขื่อนบนรัฐนะครับกรมชลประทานลำปาวเจ้าของน้ำของกรมชลประทานนะครับมีการวางแผนการใช้น้ำนะอันดับที่1ก็คืออุปโภคบริโภคและการประปาเช่นเดียวกัน2รักษาระบบนิเวศในแม่น้ำนะครับ3เตรียมไปสงวนน้ำเตรียมแปลงตกก้าหวานดำ4นะครับสำหรับแม่น้ำชีของเรานี่แหละครับได้รับการสงวนน้ำจากเขื่อนลำปาวและเขื่อนบนรัฐนะครับในการทุกกิจกรรม
7: นอกจากนี้ยังได้มีการวางแผนบริหารจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในทุกกิจกรรมในพื้นที่อาทิน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการประปาเพื่อรักษาระบบนิเวศทางน้ำการสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนน้ำเพื่อการเกษตรตลอดจนเพื่อการพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวสามารถทำให้เกษตรกรปรับตัวในช่วงฤดูแล้งและยังช่วยลดภัยแล้งในระยะยาวได้อีกด้วยกฤติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
2: จังหวัดสุรินทร์วางแผนบูรณะปราสาทคณาโบราณสถานอายุกว่า 1,000 ปีหลังกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการเพื่อรักษารากเหง้าอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาติดตามได้จากรายงานค่ะ
9: ท่ามกลางผืนป่าชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปราสาทคณาหรือที่ชาวบ้านบางส่วนเรียกว่าปราสาทหนองคณากำลังถูกจับตาอีกครั้งหลังกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการผ่านราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโบราณสถานแห่งนี้มีอายุกว่า 1,000 ปีสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16ตามคติความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยพบหลักฐานฐานรูปเคารพและโครงสร้างก่ออิฐแบบศิลปกรรมของโบราณย้อนกลับไปเมื่อกว่า20ปีก่อนพื้นที่แห่งนี้ยังเป็นป่ารกทึบและอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวตามแนวชายแดนการเข้าถึงทำได้ยากกระทั่งสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนว่าพบโบราณสถานกลางป่าก่อนส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจร่วมกันเมื่อปีพุทธศักราช2544นายสมเด็จลีลามโนธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากล่าวถึงการสำรวจปราสาทคณาเมื่อปี2544เชื่อว่ามีอายุประมาณ 1,000 ปี
10: สภาพที่เราเข้ามาสำรวจตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นยังในสภาพพื้นที่รกชัดรกเป็นป่ารกทึบมากครับแต่ว่าก็ยังเห็นร่องรอยของตัวโบราณสถานอย่างเช่นกรณีแนวกำแพงที่เราเห็นเนี่ยครับแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างที่ก่อสร้างด้วยอิฐนะครับแล้วก็จากการสำรวจเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้ว่าปราสาทหลังเนี่ยครับเป็นปราสาทสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเพราะว่าเราพบหลักฐานของฐานลูกเคารพฐานสิวลึงนะครับก็ทำให้เรารู้ว่าสร้างในศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับแล้วก็หลักฐานอื่นๆที่พบเนี่ยก็ทำให้เรากำหนดอายุของปราสาทหลังนี้เนี่ยได้ว่าประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16หรือประมาณสัก 1,000 ถึง 1,100 ปีมาแล้วนะครับ
9: ปัจจุบันสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปมากหลังฝ่ายไทยเข้าดูแลพื้นที่และเคลียร์พื้นที่โดยรอบทำให้เห็นองค์ประกอบของตัวปราสาทชัดเจนมากขึ้นขณะเดียวกันสำนักศิลปากรได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเพื่อยืนยันตำแหน่งและสถานะของโบราณสถานในเขตประเทศไทยการประกาศในราชกิจจานุเบกษาครั้งนี้ครอบคลุมโบราณสถานสำคัญหลายแห่งของจังหวัดสุรินทร์ทั้งปราสาทตาควายปราสาทตาเมือนและปราสาทคณาเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอย่างชัดเจนหลังจากนี้กรมศิลปากรเตรียมเดินหน้าสู่ขั้นตอนสำคัญคือการบูรณะและฟื้นฟูโบราณสถานให้กลับมามั่นคงอีกครั้ง
10: โบราณสถานเหล่านี้เนี่ย ผ่านกาลเวลามาเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยก็มีสภาพชำรุดแตกหักนะครับหน้าที่ของกรมศิลปากรเนี่ยนอกจากศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ต้องซ่อมแซมเพื่อทำให้โบราณสถานเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็หลังจากที่ขุดค้นศึกษาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือต้องซ่อมแซมบูรณะนะครับแล้วก็ปรับสภาพภูมิทัศน์ต่อไปครับ
9: แม้การเวลาจะทำให้โบราณสถานแห่งนี้ชำรุดทรุดโทรมไปบางส่วนแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ยังคงอยู่และการบูรณะครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการซ่อมอิฐหรือกำแพงเก่าเท่านั้นหากยังเป็นการรักษารากเหง้าทางอารยธรรมของคนในพื้นที่ชายแดนเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้จากป่ารกร้างในอดีตวันนี้ปราสาทคณากำลังก้าวสู่การเป็นอีกหนึ่งมรดกสำคัญของชาติที่จะได้รับการฟื้นคืนคุณค่าอีกครั้งภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
2: โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยะทางด้านฟุตบอลภายใต้โครงการ1ใจให้กีฬาสร้างนักเตะรุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
11: ท่ามกลางกระแสความนิยมของกีฬาฟุตบอลที่ยังคงเติบโตต่อเนื่องในไทยอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญของวงการลูกหนังเยาวชนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมได้ร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เปิดห้องเรียนอัจฉริยภาพด้านฟุตบอลภายใต้โครงการ1ใจให้กีฬาเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีพรสวรรค์ได้พัฒนาทักษะฟุตบอลอย่างจริงจังพร้อมต่อยอดสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพและทีมชาติไทยในอนาคตร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานมูลนิธิ Miracle of Life เปิดเผยว่าโครงการนี้เปิดรับเยาวชนรุ่นอายุ13และ15ปีจากทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างพื้นที่ให้เด็กที่มีความสามารถด้านฟุตบอลได้รับการฝึกซ้อมอย่างถูกต้องภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนเพราะเชื่อว่ากีฬาไม่ใช่เพียงเรื่องการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างคนสร้างโอกาสและสร้างอนาคตของประเทศ
12: วันนี้นอกจากเรียนหนังสือแล้วเนี่ยนะครับก็อยากให้ลูกๆทุกคนเนี่ยได้ใช้ความสามารถเอาศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่พรสวรรค์ที่มีอยู่เนี่ยมาใช้เกิดประโยชน์เพราะว่ากีฬาปัจจุบันนี้สามารถสร้างอาชีพได้นะครับ
11: ด้านนางสาวดารินนาปานแสนผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครปฐมเปิดเผยว่าโรงเรียนได้ผลักดันนักเรียนที่มีศักยภาพด้านฟุตบอลมาโดยตลอดกระทั่งล่าสุดมูลนิธิ Miracle of Life ได้เข้ามาสนับสนุนในทุกด้านทำให้ปัจจุบันห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลมีนักเรียนในโครงการรวมแล้ว60คนที่ได้มาใช้ชีวิตแบบนักกีฬาประจำเริ่มต้นฝึกซ้อมตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องจนถึง 6:30 ก่อนเข้าเรียนตามปกติและกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งหลังเลิกเรียนไปจนถึงช่วงค่ำโดยโรงเรียนยังวางระบบดูแลทั้งเรื่องการพักผ่อนวินัยโภชนาการและผลการเรียนอย่างใกล้ชิดซึ่งมีนักเรียนบางคนทำผลการเรียนได้สูงถึงเกรดเฉลี่ย 3.96 ควบคู่ไปกับการเป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนขณะที่นายกฤษณะมีดีผู้ฝึกสอนฟุตบอลของโรงเรียนกล่าวว่าการฝึกซ้อมของทีมไม่ได้เน้นเพียงทักษะในสนามแต่ยังสอนเรื่องการดูแลตนเองความรับผิดชอบและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นเพราะฟุตบอลสามารถหล่อหลอมวินัยและทัศนคติของเด็กได้โดยทีมงานตั้งเป้าพัฒนาเด็กให้สามารถต่อยอดไปสู่สโมสรฟุตบอลโรงเรียนชั้นนำหรือเส้นทางกีฬาอาชีพในอนาคตเพื่อเตรียมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการทั้งระดับโรงเรียนและระดับประเทศโดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้จะมีโอกาสได้ร่วมแข่งขัน GOL ครับร่วมกับทีมเยาวชนอื่นๆเพื่อแสดงศักยภาพและผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากแต่ละทีมจะได้ไปฝึกซ้อมกับทีมนักฟุตบอลอาชีพที่ประเทศญี่ปุ่นขณะเดียวกันโครงการห้องเรียนอัจฉริยภาพทางด้านฟุตบอลนับเป็นโอกาสสำคัญสำหรับเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันหลายคนอย่างเด็กชายกฤตเมธทองน้อยกัปตันทีมรุ่นอายุไม่เกิน15ปีที่ยอมรับว่าการเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ทำให้ได้เรียนรู้มากกว่าฟุตบอลทั้งเรื่องวินัยความอดทนและการพึ่งพาตนเองโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการก้าวไปติดทีมชาติไทยในอนาคต
13: ก็บางครั้งครับผมก็อยากกลับบ้านนะครับคิดถึงพ่อแม่ครับแต่มันเป็นแรงผลักดันครับให้ตัวเองต้องสู้ครับต้องตั้งใจเรียนตั้งใจซ้อมฟุตบอลนะเพื่ออนาคตของตัวเองครับครับก็ความใฝ่ฝันของผมคืออยากมีอนาคตที่ดีครับหรือเป็นนักฟุตบอลทีมชาติครับ
11: แม้วันนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของห้องเรียนกีฬาในระดับโรงเรียนแต่การสร้างระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจังทั้งการฝึกซ้อมการแข่งขันและการใช้ชีวิตแบบนักกีฬากำลังกลายเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญในการสร้างนักฟุตบอลเลือดใหม่ให้วงการลูกหนังไทยในระยะยาวและเป็นการสนับสนุนเด็กต่างจังหวัดที่มีฝันแต่ไร้ทุนทรัพย์ได้ทำความฝันที่เหมือนจะไกลเกินเอื้อมให้เป็นจริงผานิชคาดนาครายงาน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
15: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
16: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องขันติความอดทนโดยพระวชิระสิกขการหรือพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในปฐมอขันติสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตกล่าวถึงโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาสัมมาปฏิบัติแก่สาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะเป็นลำดับไปความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการคือ 1. ผู้ไม่อดทนย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้มากไปด้วยเวรและเป็นคนโหดร้าย 3. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้มากไปด้วยโทษและเป็นคนมากไปด้วยความเดือดร้อน 4. ผู้ไม่อดทนย่อมเป็นผู้หลงธรรมกาลกิริยา 5. ผู้ไม่อดทนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายโทษของความไม่อดทน5ประการนี้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานิสงส์ของความอดทนไว้5ประการคือ 1. ผู้อดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมาก 2. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยเวรและมีภัยอันตรายน้อย 3. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่มากไปด้วยโทษและมีความเป็นอยู่เป็นสุขสงบ 4. ผู้อดทนย่อมเป็นผู้ไม่หลงธรรมกาลกิริยา 5. ผู้อดทนเมื่อตายไปย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์สาธุชนทั้งหลายเมื่อทราบโทษของความไม่อดทนและอานิสงส์ของความอดทนแล้วควรศึกษาขันติความอดทนให้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติจะได้รับอานิสงส์ของความอดทนความอดทนนี้มักมาคู่กับโสรัจจะความเสงี่ยมเจียมตัวผู้ใดปฏิบัติธรรมทั้งสองนี้ได้ผู้นั้นชื่อว่าปฏิบัติธรรมอันทำให้งามขันติแปลว่าความอดทนเป็นลักษณะของผู้มีน้ำใจเข้มแข็งหนักแน่นเป็นสมบัติของนักรบเหมือนช้างที่ออกสู่สงครามจะต้องเป็นช้างที่อดทนต่อภัยอันตรายจากข้าศึกความอดทนเป็นคุณสมบัติของนักปกครองด้วยเป็นมงคลและเป็นเหตุแห่งความเจริญด้วยขันติเป็นคำพูดง่ายๆแต่แฝงไว้ด้วยความหมายอย่างลึกซึ้งเพราะมักจะได้ฟังและใช้พูดกันอยู่เสมอว่าน้ำอดน้ำทนอดได้ทนได้หรือน้ำใจทรหดอดทนความอดทนนี้เป็นหลักคำสอนสำคัญประการหนึ่งซึ่งเห็นได้จากการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในวันสำคัญทางศาสนาคือวันมาฆบูชาพระองค์ได้ประทานโอวาทปาติโมกเป็นการแสดงหลักธรรมอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาในที่ประชุมสงฆ์ว่าความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะเผาบาปธรรมอย่างยอดเยี่ยมความอดทนในที่นี้หมายเอาความอดทนในฝ่ายดีอย่างเดียวซึ่งเป็นไปทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมว่าโดยประเภทมี3อย่างคือ 1.อดทนต่อความลำบากตรากตรำเช่นทนหนาวทนร้อนทนต่อคำสั่งสอนท ทนในการศึกษาเล่าเรียนและทนในการประกอบการงานเลี้ยงอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2. อดทนต่อทุกขเวทนาเช่นเมื่อเวลาเกิดเจ็บป่วยภายในหรือกายบาดเจ็บเป็นต้นไม่แสดงอาการทุรนทุรายวุ่นวายจนเกินกว่าเหตุอันควร 3. อดทนต่อความเจ็บใจเช่นในคราวที่ได้ประสบอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจมีคำด่าว่าเสียดสีคำสาปแช่งของผู้อื่นเป็นต้นความอดทนว่าโดยลักษณะมี3ประการคือ 1. ตีติขาขันติอดทนด้วยการอดกลั้นไว้ได้โดยไม่ล่วงละเมิดศีล 2. ตปะขันติอดทนจนเป็นตปะเดชะทนต่อกิเลสที่มายั่วยวนใจให้หลงผิด 3. อธิวาสนขันติอดทนต่อคำพูดหยาบคายของผู้อื่นทนกลับร้ายให้กลายเป็นดีได้ตีติขาขันติอดทนด้วยการอดกลั้นไว้ได้นั้นข้อนี้ต้องใช้สตินึกอยู่เสมอว่าคนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะต้องกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาถ้าได้ยินได้ฟังเสียงที่ไม่เพราะหูก็ต้องอดทนโดยนำเอาความดีเข้าต่อสู้เพื่อชนะความไม่ดีนั้นและอดทนอดกลั้นไม่ก่อเหตุวิวาทโต้เถียงกันขึ้นไม่ทะเลาะวิวาทกันเพราะคำพูดตปะขันติอดทนจนเป็นตบะเดชะนั้นข้อนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นไปอีกคนที่อยู่นิ่งๆเฉยๆคอยระวังคำพูดของตนอยู่เสมอโดยมากมักจะเป็นคนมีตบะทุกคนคนที่พูดมากจู้จี้ขี้บ่นจนรำคาญว่าคนโน้นบ้างคนนี้บ้างมักจะเสียตบะเพราะจะทำให้คนอื่นขาดความเคารพเกรงกลัวส่วนคนที่มีความระมัดระวังเคร่งขรึมไม่ค่อยจู้จี้กับใครพูดบ้างเป็นครั้งคราวมักจะมีคนเกรงกลัวมีตบะเดชะอยู่ในตัวและอดทนเผาความชั่วในจิตให้หมดไปอธิวาสนขันติได้แก่การอดทนได้รับได้เหมือนลักษณะของแผ่นดินแม้ต้นไม้ภูเขาและสิ่งอื่นๆแผ่นดินก็ยังทรงไว้ได้อดทนจนเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีคือยอมรับความลำบากกายลำบากใจยอมรับด้วยใบหน้าชื่นบานเขาจะตำหนิติเตียนด่าว่าหยาบคายเสียดสีให้เจ็บใจอย่างไรก็ทนได้ไม่แสดงการโต้ตอบในที่สุดเรื่องก็สงบไปเองดุจพระศาสดาถูกพรรคพวกของนางมาคันธิยาใส่ความปริพาสพระองค์ด้วยคำด่าต่างๆนานากล่าวหาว่าพระองค์เป็นอูฐเป็นลาเป็นต้นถึง7 วันพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวพระอานนท์กราบทูลให้เสด็จหนีไปสู่เมืองอื่นพระองค์กลับตรัสถามว่าถ้าถูกคนในเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นอีกพระองค์ตรัสอีกว่าถ้าถูกคนเมืองนั้นด่าอีกจะทำอย่างไรพระอานนท์ก็ทูลว่าหนีไปเมืองอื่นๆต่อไปพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นไม่สมควรเรื่องเกิดที่ไหนควรให้สงบไปในที่นั้นโสรัจจะแปลว่าความเสงี่ยมเจียมตัวได้แก่การรู้จักทำจิตใจให้แช่มชื่นผ่องใสเบิกบานมีกายวาจาสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเพราะเมื่ออดทนได้แล้วก็ไม่แสดงกิริยาทางกายวาจาให้ผิดปกติคนที่ถูกหมิ่นประมาท ให้ได้รับความเจ็บใจไม่แสดงการโต้ตอบเพราะอดทนได้แต่ยังแสดงอาการผิดปกติเช่นหน้าบูดบึ้งเมื่อเกิดความโกรธขึ้นหรือครวญครางเมื่อทุกขเวทนาครอบงำเป็นต้นเพราะยังขาดธรรมะคือโสรัจจะแต่สำหรับผู้มีขันติอดทนต่อความเจ็บใจได้แล้วยังรู้จักทำใจให้สงบแช่มชื่นเบิกบานอีกด้วยคือมีปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะมีธรรมะคือโสรัจจะธรรมข้อนี้ย่อมเข้าสนับสนุนขันติให้สูงเด่นยิ่งขึ้นขันติและโสรัจจะธรรมทั้งสองนี้ชื่อว่าธรรมอันธรรมให้งามคำว่าธรรมให้งามนั้นอธิบายความงามมีอยู่สองประการคืองามภายนอกหนึ่งงามภายในหนึ่งความสะสวยงดงามของรูปกายอันธรรมดาปรุงแต่งมาแต่กำเนิดและอาศัยการตกแต่งด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆชื่อว่าความงามภายนอกความงามภายนอกนี้ย่อมเป็นที่นิยมกันทั่วไปซึ่งได้ในคำว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ถึงดังนั้นก็ตามบุคคลจะอาศัยแต่ความงามภายนอกอย่างเดียวนั้นไม่พอต้องอาศัยความงามภายในเข้าสนับสนุนด้วยจึงจะเป็นคนงามโดยสมบูรณ์อาการที่ใจสงบอดทนไว้ได้แม้ในขณะที่มีอารมณ์ชั่วร้ายมากระทบกระทั่งก็ไม่แสดงออกให้ปรากฏทางกายและวาจาชื่อว่าความงามภายในความงามภายในนั้นเป็นความงามที่นิยมกันยิ่งนักในพระศาสนาเพราะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยขันติและโสรัจจะจะย่อมมีใจหนักแน่นไม่แสดงอาการสูงสูงต่ำต่ำแม้จะประสบความดีใจหรือเสียใจก็อดกลั้นได้รักษากายวาจาและใจให้สุภาพเรียบร้อยเป็นปกติสมภาวะของตนน่าเคารพนับถือพระศาสดาได้ตรัสแก่เหล่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้แต่ความสามัคคีกันว่าข้อที่เธอทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่เรากล่าวชอบแล้วอย่างนี้ควรเป็นผู้อดกลั้นและเป็นผู้สงบเสงี่ยมจะพึงงามในพระธรรมวินัยนี้อันหนึ่งการที่บุคคลมารักษาควบคุมจิตใจให้อดทนต่อกิเลสและผัสสะจนสงบระงับได้ชื่อว่าได้เจริญสมาธิเพราะฉะนั้นขันติและโสรัจจะจึงจัดเข้าในสิกขาข้อว่าสมาธิสิกขาหรือจิตตสิกขาได้ด้วยขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสสอนภิกษุรูปหนึ่งผู้มักโกรธไม่อดทนในขันติวาทิชาดกความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีนิสัยโกรธง่ายจึงตรัสสอนว่าผู้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าควรเป็นผู้ไม่โกรธไม่ควรปล่อยให้ความโกรธครอบงำแล้วทรงยกเรื่องในอดีตมาเป็นอุทาหรณ์ในอดีตการพระเจ้ากาสีครองราชสมบัติณนครพาราณสีขณะนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์มั่งคั่งมีทรัพย์ถึง80โกฏิชื่อว่ากุณฑละกุมารเมื่อเติบโตได้ไปศึกษาศิลปวิทยาที่ตักกศิลาเม เมื่อบิดามารดาเสียชีวิตแล้วจึงพิจารณาทรัพย์สมบัติว่าทรัพย์ทั้งหลายไม่มีใครนำติดตัวไปได้จึงบริจาคทรัพย์ทำทานทั้งหมดแล้วออกบวชเป็นดาบสเข้าไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาท่านต้องการรสเค็มและรสเปรี้ยวจึงออกจากป่าไปสู่ถิ่นมนุษย์และมาพักอยู่ในพระราชอุทยานพระนครพาราณสีเสนาบดีเห็นกิริยาบทงดงามของดาบสจึงเกิดศรัทธานิมนต์ให้ฉันและให้อยู่ในพระราชอุทยานนั้นวันหนึ่งพระราชาเมาสุราเสด็จเที่ยวพระราชอุทยานพร้อมนางสนมจำนวนมากพระองค์บรรทมหลับนางสนมจึงพากันเดินเล่นไปในสวนและไปพบพระโพธิสัตว์ผู้กำลังนั่งสงบอยู่ใต้ต้นสาละจึงเข้าไปนั่งล้อมฟังธรรมเมื่อพระราชาตื่นแล้วไม่เห็นนางสนมจึงถามและทราบว่านางเหล่านั้นไปฟังธรรมะกับดาบสพระองค์กริ้วมากถือพระขันไปหาและตรัสถามว่าสมณะท่านสอนอะไรพระโพธิสัตว์ตอบว่าอาตมาสอนเรื่องขันติคือความอดทนไม่โกรธแม้ถูกด่าถูกตีหรือถูกทำร้ายพระราชาจึงคิดจะทดสอบขันติของดาบสพระราชาเรียกเพชฌฆาตมาสั่งให้ทรมานดาบสด้วยการเคี่ยนด้วยแส้หนามจนหนังและเนื้อขาดเลือดไหลพระโพธิสัตว์ยังกล่าวว่าขันติของอัตมาอยู่ในใจมิใช่อยู่ที่ผิวหนังพระราชารับสั่งให้ตัดมือทั้งสองข้างตัดเท้าทั้งสองข้างตัดหูและจมูกทั่วทั้งร่างกายเต็มไปด้วยเลือดแต่พระโพธิสัตว์ยังกล่าวเหมือนเดิมว่าขันติของอาตมาตั้งอยู่ในหทัยลึกซึ้งพระองค์ไม่อาจเห็นได้ในที่สุดพระราชาทำร้ายพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับไปฝ่ายเสนาบดีผู้เลื่อมใสเข้าไปช่วยเช็ดเลือดและเก็บอวัยวะที่ถูกตัดแล้วกล่าวว่าถ้าท่านจะโกรธขอให้โกรธพระราชาผู้ทำร้ายท่านอย่าทำให้แคว้นนี้พินาศเลยพระโพธิสัตว์ตอบว่าพระราชาผู้สั่งให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของอาตมาขอพระองค์จงมีพระชนมายุยืนนานบัณฑิตเช่นอาตมาไม่โกรธเคืองเลยเมื่อพระราชาเสด็จออกจากอุทยานไปได้ไม่นานแผ่นดินก็แยกออกเปลวไฟจากอเวจีมหานรกพุ่งขึ้นมาพระราชาถูกแผ่นดินสูบลงนรกทันทีส่วนพระโพธิสัตว์ถึงแก่มรณภาพในวันนั้นนั่นเองชาวเมืองทำชาปนกิจด้วยเครื่องหอมดอกไม้ธูปเทียนขันติความอดทนเป็นคุณธรรมของบัณฑิตผู้มีขันติแท้จริงไม่โกรธแม้ถูกทำร้ายกรรมชั่วย่อมให้ผลหนักพระราชาผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายผู้มีขันติทรงศีลความโกรธเป็นเหตุให้ตกต่ำแต่ขันติเป็นเหตุให้สูงขึ้นอันหนึ่งสุเมธะบัณฑิตได้พิจารณาธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พิจารณาเห็นขันติความอดทนเป็นข้อที่6จึงตกลงตั้งจิตบำเพ็ญขันติบารมีซึ่งเป็นธรรมข้อหนึ่งในจำนวนบารมีสิกทัศน์ในการบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าความย่อว่าครั้นเมื่อสุเมธบัณฑิตได้พิจารณาธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปก็เกิดความคิดขึ้นว่าธรรมที่ทำให้บุคคลได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นคงจะมิได้มีเพียงเท่านี้เป็นแน่เมื่อพิจารณา ใครครวญต่อไปก็ได้เห็นขันติบารมีเป็นข้อที่6จึงดำริในใจขึ้นว่าดูก่อนสุเมธบัณฑิตตั้งแต่นี้ต่อไปท่านพึงบำเพ็ญขันติบารมีให้เต็มเปี่ยมเถิดพึงฝึกฝนตนให้เป็นผู้อดทนได้ทั้งในเวลาที่เขานับถือยกย่องและในเวลาที่เขาดูหมิ่นเหยียดหยามเปรียบเหมือนแผ่นดินคนทั้งหลายยอมนำสิ่งของทั้งสะอาดและไม่สะอาดมาทิ้งลงบนแผ่นดินอยู่เสมอแต่แผ่นดินก็ไม่แสดงความยินดีในของสะอาดและไม่แสดงความโกรธเคืองในของที่ไม่สะอาดแผ่นดินมีแต่ความอดทนรองรับสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างสงบฉันใดแม้ตัวเราก็ฉันนั้นท่านก็พึงทำจิตให้มั่นคงอดทนต่อคำสรรเสริญและคำนินทาทั้งปวงไม่หวั่นไหวต่อความนับถือหรือความดูหมิ่นของผู้ใดหากสามารถทำความอดทนเช่นนี้ให้เต็มเปี่ยมได้ก็จะเป็นเหตุให้บรรลุพระสัมโพธิญาณได้ในการภายหน้าครั้นคิดดังนี้แล้วสุเมธบัณฑิตจึงตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีข้อที่6ให้มั่นคงไม่ให้จิตหวั่นไหวด้วยเหตุนี้สุเมธบัณฑิตจึงตกลงใจตั้งจิตอธิษฐานขันติบารมีว่าแท้จริงแล้วพุทธธรรมย่อมมิได้มีเพียงเท่าที่เห็นอยู่เราจะค้นหาเลือกเฟ้นธรรมอื่นๆที่เป็นเครื่องอบรมบ่มโพธิญาณต่อไปเมื่อท่านกำลังพิจารณาอยู่นั้นก็ได้เห็นขันติบารมีข้อที่6ซึ่งธรรมดาพระมหาบุรุษผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในการก่อนล้วนถือปฏิบัติเป็นปกติจึงตั้งใจมั่นว่าท่านจงยึดถือขันติบารมีข้อนี้ให้มั่นก่อนอย่าให้จิตลังเลหากบำเพ็ญให้เต็มบริบูรณ์แล้วก็จะบรรลุพระสัมโพธิญาณได้เพราะธรรมดาแผ่นดินนั้นยอมอดทนต่อสิ่งที่ผู้คนทิ้งลงมาทุกชนิดไม่ว่าจะสะอาดหรือไม่สะอาดก็ไม่แสดงความโกรธเคืองมีแต่รองรับไว้อย่างสงบฉันใดผู้บำเพ็ญขันติบารมีก็พึงอดทนต่อคำยกย่องและคำดูหมิ่นทั้งหลายไม่ให้จิตหวั่นไหวเมื่อขันติบารมีถึงความเต็มเปี่ยมแล้วย่อมเป็นเหตุให้บรรลุโพธิญาณได้ในที่สุดในสุตตนิบาตพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าผู้ใดไม่โกรธไม่ประทุษร้ายอดทนต่อความลำบากอดทนต่อการถูกทำร้ายการถูกจองจำพระองค์เรียกผู้นั้นว่าผู้มีขันติเป็นพลังและเปรียบเหมือนพราหมณ์ผู้ประเสริฐดังนั้นขันติความอดทนจึงถือเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุให้เกิดคุณธรรมอื่นๆ อีกมากความเป็นผู้ว่าง่ายโสรัจจะสตาก็เป็นมงคลผู้ที่มีขันติจะมีลักษณะคือเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนไม่ฟุ้งซ่านไม่โกรธพิจารณาคุณและโทษของตนรับฟังด้วยความเคารพอ่อนน้อมกล่าวว่าดีแล้วที่ท่านเตือนพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความเป็นผู้ว่าง่ายเป็นมงคลเพราะทำให้ได้รับคำสอนจากกัลยาณมิตรสามารถละความผิดและเจริญคุณธรรมได้ความอดทนเป็นคุณธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและเป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขหากขาดความอดทนจะก่อให้เกิดโทษเป็นอันมากทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ช่วยให้ระงับความโกรธควบคุมอารมณ์ตนเองได้ทำให้การดำรงชีวิต ไม่มีโทษมากเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตใจและการปฏิบัติธรรมผู้ตั้งใจปฏิบัติฝึกความอดทนควรเป็นคนมีสติควบคุมอารมณ์เมื่อเกิดความไม่พอใจให้พิจารณาถึงโทษของความโกรธและอนิสงส์ของความอดทนและเหตุผลก่อนพูดหรือกระทำระลึกถึงผลเสียของความโกรธฝึกตนให้เป็นคนมีเมตตาและให้อภัยผู้อื่นความอดทนเป็นคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตสงบมีมิตรมีความสุขและนำไปสู่สุขติในทางตรงกันข้ามความไม่อดทนก่อให้เกิดความขัดแย้งแตกมิตรความเดือดร้อนและผลกรรมที่ไม่ดีดังนั้นในพระพุทธศาสนาจึงสอนให้ฝึกขันติความอดทนเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิตผู้มีความอดทนย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเป็นอันมากไม่มากไปด้วยการก่อเวรและมีภัยอันตรายน้อยการทะเลาะวิวาทชกต่อยเกิดขึ้นบ่อยเพราะไม่อดทนเป็นบุคคลควรมีความอดทนทนได้ใจไม่โกรธขันติความอดทนพูดง่ายความหมายลึกซึ้ง 1. ทนต่อความลำบาก 2. ทนต่อความทุกข์ยากเมื่อเกิดเวทนาก็อดทนได้ไม่บ่น 3. ทนต่อคำพูดเสียดสีที่ทำให้เจ็บใจไม่โต้ตอบควบคุมอารมณ์ได้ทำใจให้สงบความอดทนนี้เป็นคุณธรรมของนักรบอีกทั้งคบกัลยาณมิตรด้วยดีเป็นวิถีแห่งการดำเนินชีวิตและเป็นการพัฒนาจิตใจให้เข้าถึงคุณธรรมบรรยายธรรมะเรื่องขันติความอดทนพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายผู้ฟังธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละ

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการปลูกไม้ผลหลายชนิดโดยเฉพาะทุเรียนเงาะมังคุดและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆเช่นพริกไทยยางพารานอกจากนี้แล้วจังหวัดจันทบุรียังเป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณีและมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีเป็นที่รู้จักจนทำให้จังหวัดจันทบุรีได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงทุเรียนของประเทศไทยนั้นเป็นเพราะมีไม้ผลที่เป็นผลผลิตที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดจันทบุรีจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอย่างทุเรียนนั่นเองครับเนื่องจากทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการสูงสุดในตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งผลไม้แต่ก่อนที่จะเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างในปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ก็ประสบปัญหาในการปลูกไม้ผลเช่นกันสำหรับปัญหาของการผลิตพืชผลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมชีวภาพและสภาพภูมิอากาศซึ่งต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกษตรกรดังนั้นการให้ความรู้หลักการของทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการทำเกษตรที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยโดยตรงที่ส่งผลต่อเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลเป็นอาชีพหลักนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดในการขับเคลื่อนโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีกับทางรายการว่า
1: ในส่วนของศูนย์พัฒนาไม้ผลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เป็นศูนย์ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำริให้ทำเป็นแปลงรวบรวมพันไม้ผลนะคะท่านมีพระราชดำริตั้งแต่ปี2524นะก็เรียกว่า40กว่าปีแล้วนะคะที่ทำโครงการตรงนี้ขึ้นมาซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ดูแลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็มีกรมวิชาการเกษตรเป็นแม่งานแต่ว่าในการดำเนินงานเนี่ยก็ได้ดำเนินงานมาโดยตลอดเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมพันไม้ผลนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะทุเรียนนี่ก็จะมีทั้งพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็พันธุ์รุ่นใหม่ที่มีการผสมพันธุ์กันใหม่นะคะนอกนั้นก็จะมีพวกเงาะที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมด้วยพันธุ์ใหม่ด้วยแล้วก็มีฝรั่งนะคะแล้วก็มีเรื่องของปศุสัตว์และกิจกรรมอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำงาน15หน่วยงานทางสำนักงานกปร.เองโดยท่านองคมนตรีชลิตภูผาสุขซึ่งท่านเป็นรองประธานบริหารรองประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริก็มองเห็นว่าเพื่อให้การบริหารจัดการของโครงการนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็น่าจะพิจารณาลองดูว่าเราจะปรับปรุงหรือแก้ไขในเรื่องของการจัดการตรงนี้อย่างไรซึ่งสำนักงานกปร.ก็จะได้คุยกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะว่าเราจะทำยังไงต่อไปกันดีเพื่อจะทำให้โครงการนี้ได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดนะคะเพราะพื้นที่ตรงนี้ของศูนย์เองก็มีร้อยกว่าไร่นะคะแล้วก็มีคนเข้ามาดูงานถึงปีละ 2,000 กว่าคนนะคะก็ถือว่าไม่น้อยขนาดเป็นโครงการที่ลักษณะที่เรียกว่าไม่ได้เปิดเป็นโครงการเปิดมากแต่ก็มีคนเข้ามาดูงานถึง 2,000 กว่าคนถ้าเรามีการฟื้นฟูแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็มีการขยายผลเข้าไปสู่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆมากยิ่งขึ้นก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะค่ะก็ในส่วนของศูนย์นี้นะคะก็มีลักษณะเป็นศูนย์เรียนรู้อยู่แล้วนะคะเพื่อรวบรวมพันไม้ผลเพราะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยากรู้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับพันไม้ผลต่างๆนะคะก็สามารถมาศึกษาดูงานได้นะคะนอกจากพันไม้ผลแล้วยังมีเรื่องของปศุสัตว์มีเรื่องของพัฒนาที่ดินมีเรื่องของงานวิชาการเกษตรอื่นๆอีกมากมายค่ะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีค่ะ

0: ท่านผู้ฟังครับโดยเมื่อปีพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริว่าในอนาคตจะมีการขยายการทำสวนผลไม้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากถึงแม้จังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณฝนตกมากจำนวนวันที่ฝนตกกว่าครึ่งปีจนเกิดน้ำไหลท่วมจังหวัดจันทบุรีเป็นประจำแต่ฤดูแล้งก็จะขาดน้ำพระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสำรวจพื้นที่และพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินสวนผลไม้ซึ่งมีลำคลองพาดผ่านพื้นที่ในอำเภอมะขามจำนวน109ไร่เพื่อเตรียมวางโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริกับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสวนผลไม้จำนวน60ไร่สระเก็บน้ำจำนวน12ไร่และพื้นที่ว่างเปล่าจำนวน37ไร่เพื่อทำการศึกษาทดลองการทำเกษตรท่านผู้ฟังครับถัดมาเมื่อปีพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริกับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งเพื่อทำการศึกษาทดลองการทำเกษตรโดยกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์ได้ดำเนินการปรับปรุงบำรุงดินพัฒนาระบบการส่งน้ำและการปลูกไม้ผลตามหลักวิชาการมีความก้าวหน้ามาโดยลำดับในปีพุทธศักราช2548หน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกันปรับปรุงศูนย์พัฒนาไม้ผลตามหลักบูรณาการและร่วมกันกำหนดแผนแม่บทพัฒนาศูนย์พัฒนาไม้ผลระยะ4ปีขึ้นเพื่อเป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ให้สามารถเป็นพื้นที่สำคัญในการเผยแพร่ความรู้แก่เกษตรกรต่อไปในอนาคตนายชนาดลสัทธนพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวถึงการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีกับทางรายการว่า
1: ครับสวัสดีครับผมนายชนาดลสัทธนพัฒน์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรเขตที่6นะครับผมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีนะครับเดิมทีศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่ได้รับพระราชทานพระราชดำริจากองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9นะครับพระราชทานให้จังหวัดจันทบุรีนะครับในการที่จะได้เป็นศูนย์ที่พัฒนาในการเรื่องของไม้ผลทั้งหมดทำให้เป็นพื้นที่สำหรับที่ให้ประชาชนเกษตรกรทุกคนได้เป็นศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทุกคนในพื้นที่นี้เป็นแหล่งของเราในฐานะที่เป็นจังหวัดที่ปลูกทุเรียนเป็นจำนวนมากศูนย์นี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งที่มีพันหลากหลายทุเรียนที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะสายพันธุ์ดั้งเดิมแต่พันธุ์ใหม่รวมถึงสายพันธุ์ที่จะพัฒนาต่อไปซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่อยากให้ทุกคนเชิญทุกคนให้เข้ามาได้พบได้เรียนรู้แล้วก็ไปครับเราเริ่มด้วยการที่เราเริ่มตั้งแต่การที่เพาะพันธุ์ตั้งแต่เริ่มแรกคือตั้งแต่การเพาะเมล็ดจนการติดตาการปลูกการดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนถึงจบกระบวนการศูนย์ของเรามีทั้งหมดนะในพื้นที่จะมีสายพันธุ์หลักของทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีก็คือมีเงาะลำไยมีลองกองมีมังคุดและก็ทุเรียนตัวหลักนะครับหลักสายพันธุ์ที่เราพบตอนนี้แนวในศูนย์เราก็เราจะมีพันธุ์ที่องค์สมเด็จพระเทพพระราชทานทรงปลูกไว้ด้วยนะครับหนึ่งต้นเป็นพันธุ์พวงมณีถ้าท่านใดสนใจสามารถเข้ามาติดตามและมาชมชื่นชมท่านได้ตอนนี้ยังมีผลผลิตอยู่นะครับศูนย์ของเราจะมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นเราจะมีบ้านพักรับรองอยู่ติดริมตะน้ำนะครับสามารถเข้าพักได้เป็นแบบสงบนะครับเป็นถ้าเกิดต้องการเป็นเฉพาะส่วนมาแบบครอบครัวคนที่เป็นครอบครัวมันต้องการความสงบให้มาพักที่เลือกพักที่ได้ครับศูนย์แห่งนี้นะครับเราได้รับพระกรุณามหาธิคุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนะครับพระบรมราชบพิตรท่านได้ส่งพระราชทานไว้นะครับให้เราเป็นชื่อของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่เป็นความพระกรุณาโปรดเกล้านะครับให้จังหวัดจันทบุรีของเราได้มีศูนย์นี้นะครับโดยเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525นะครับโดยได้มีพระราชดำริ กับคณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริว่าให้ตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาไม้ผลให้เป็นตัวอย่างในการประกอบอาชีพแก่ราษฎรและสร้างแหล่งน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งซึ่งเราจะเน้นเรื่องของทั้งในศูนย์เราก็คือมี2เรื่องคือเรื่องของกระปุกไม้ผลกับการให้แหล่งน้ำนะครับซึ่งในศูนย์นี้เราจะมีผลผลิตอยู่ตอนนี้เรามีทุเรียนของที่พระองค์ท่านทรงปลูกปีนี้มีลูกทั้งหมด22ผลเราได้นำทุนเกล้าถวายองค์ในหลวงร.10และองค์สมเด็จพระเทพเป็นข้าราชการคนหนึ่งนะครับผมรู้สึกกราบปราบปลื้มมากครับที่องค์สมเด็จในหลวงร.9ทรงพระราชทานให้แก่ชุมชนในของในชุมชนในระแวกนี้ซึ่งพระราชทานสูงไม่ผลมาเพื่ออย่างที่แจ้งว่าเป็นเพื่อเกษตรกรและก็เพื่อแหล่งน้ำของชุมชนในพื้นที่ทั้งหมดจนปัจจุบันสูงในผลก็เติบโตขึ้นมาถึงเวลานี้ก็มีผลผลิตมีทุกอย่างให้เราได้จำหน่ายได้ใช้ได้คนได้เรียนรู้จนปัจจุบันในหลวงร.10ท่านก็ยังส่งสื่อสารและก็ต่อยอดงานต่อของพระองค์ท่านต่อปัจจุบันก็ยังพัฒนาให้มันเติบโตยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์แก่ปวงชนทุกคนครับ

0: จากแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวส่งผลให้ปัจจุบันโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแหล่งศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรด้านไม้ผลในระบบเกษตรที่ดีที่เหมาะสมที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีให้แก่เกษตรกรและประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อพัฒนาการผลิตไม้ผลชนิดต่างๆและเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีมุ่งบูรณาการดำเนินงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมีกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักการดำเนินการทั้งสิ้นมีจำนวน109ไร่และพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์8หมู่บ้านรวม 25,250 ไร่เกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้กว่าร้อยละ85ซึ่งเกษตรกรได้นำไปปฏิบัติและใช้จริงในชีวิตประจำวันนายประสิทธิ์บุญโกยกำนันตำบลท่าหลวงได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังจากที่ราษฎรในพื้นที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับทางรายการว่า
1: ผมนะครับนายประสิทธิ์บุญโกยนะครับกำนันตำบลท่าหลวงนะครับอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชบัญญัตินะครับแห่งนี้นะครับตอนแต่ก่อนนะครับเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งนะครับเป็นที่ของส่วนบุคคลนะครับนี่ทำสวนผลไม้เล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับคือแต่ก่อนเขาตั้งใจว่าจะทำเป็นฝายนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อมาก็ไม่มีแหล่งน้ำนะครับเพื่อจะทำสวนนะครับก็ในพื้นที่นะครับสวนรอบก็เป็นป่ายางนะครับส่วนใหญ่ผู้คนเข้ามาทำมาหากินน้อยนะครับไม่สูงมากนักนะครับแล้วก็พื้นที่หมู่8เนี่ยนะครับก็แยกมาจากพื้นที่หมู่6ตำบลท่าหลวงมาเมื่อก่อนก็คือทำมาหากินนะครับคือมียางก็ตัดกรีดยางนะครับเพราะว่าคนน้อยนะครับสมัยนั้นนะครับก็คนไม่เยอะแล้วก็เป็นพื้นที่แห้งแล้งเนี่ยทำอะไรก็ไม่เกิดนะครับก็อยู่ไปนะครับตามยถากรรมของคนในพื้นที่ป่านะครับมันที่แรกนะครับมันก็เป็นไม่มีน้ำนะครับทำอะไรก็ยากนะครับเพราะเป็นพื้นที่แห้งแล้งอยู่แล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับที่แรกอยากจะทำฝายก่อนนะครับเรื่องของหาแหล่งน้ำก่อนนะครับณปัจจุบันนี้นะครับเมื่อก่อนยังไม่มีการเรียนรู้อะไรครับก่อนก็มีทหารมาอยู่ดูแลก่อนนะครับเป็นที่ของส่วนพระองค์นะครับก็มีทหารมาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็มาทำเกษตรแล้วก็เรียนรู้ผสมผสานไปนะครับตอนนี้ก็ทางสพ6ก็มาดูแลแล้วก็ช่วยกันเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับให้แก่ชาวบ้านและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่จะดำรงตำแหน่งแล้วก็ครองชีพกันเรื่อยๆมาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีศูนย์เรียนรู้นะครับก็ได้ศึกษากันเรื่อยๆมานี่ก็คือทำปุ๋ยนะครับเป็นชีวภาพนะครับก็ลดต้นทุนนะครับก็เรื่องปุ๋ยนะครับก็เป็นสารชีวภาพก็เป็นมหาคุณนะครับอันล้นพ้นนะครับที่มีศูนย์แห่งนี้นะครับมาเรียนรู้กับพี่น้องประชาชน
0: ท่านผู้ฟังครับจากการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ50มีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 1,015,474 บาทต่อครัวเรือนต่อปีจากการจำหน่ายผลผลิตไม้ผลเช่นทุเรียนมังคุดลองกองและการแปรรูปผลผลิตและเกษตรกรร้อยละ63สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนเฉลี่ย 6,894 บาทต่อครัวเรือนต่อปีโดยเป็นการนำผลผลิตที่ปลูกเองในแปลงอาทิพืชผักสวนครัวและพืชผักตามฤดูกาลมาบริโภคและเกษตรกรร้อยละ66สามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเกษตรเฉลี่ย 27,269 บาทต่อครัวเรือนต่อปีโดยส่วนใหญ่มาจากการนำวัสดุเหลือใช้มาทำปุ๋ยหมักการผลิตอาหารสัตว์และการลดใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอีกด้วย ท่านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
2: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
6: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับอย่างคึกคักจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาท
11: นายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องรวม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีกกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทโดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าพรุบาเจาะพร้อมใช้ชุดลาดตระเวนและโดรนจับตาผู้ลอบเผาป่าหลังสถานการณ์เริ่มดีขึ้น
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะในพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะปอย้อและตำบลลุโบมือซา รวมถึงพื้นที่ป่าพลุบาเจาะครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอบาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันนำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณขอบพลุเพื่อหลบเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้จงใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนากลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับภาพทางอากาศหากพบผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปภิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยปี2569พร้อมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล
13: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในปี2569โดยได้กำหนดการฝึกกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังด้านอุทกภัยเพื่อซักซ้อมระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้มีความรวดเร็วและเป็นเอกภาพส่วนการกู้ภัยทางทะเลได้เตรียมฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลร่วมกับสอนชนจังหวัดตรังเพื่อสร้างความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั้งนี้ในการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลจะจำลองสถานการณ์ในระยะก่อนเกิดภัยระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูหลังเกิดภัยเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มีความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้ต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีล

0: กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: มีธรรมะอยู่กับตัวครอบครัวจะเป็นสุขครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์

นะโมรัตนตรยัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระสัทธรรมคำสั่งสอนและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายพุทธธรรมนำทางสว่างสุขบรรเทาทุกข์ห่างหายคลายเสื่อมสีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมอบไมตรีควังด้วยดีย่อมได้ให้ปัญญาวันอาทิตย์9:10 นออกอากาศเสียงธรรมศาสตร์แสงส่องห้องเกหา FM 100 AM 1377คลื่นเด็ดตาธรรมมาปลายหม่นหมองร้องกำมนขอเจริญสุขสวัสดีแด่ท่านสาธุชนผู้รับฟังรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรผู้ร่วมงานวันนี้มีคุณเจริญยศสายทองช่างเทคนิคชำนาญงานปฏิบัติหน้าที่ทางสถานีท่านผู้คงแก่เรียนผู้ใกล้ธรรมทั้งหลายซึ่งเปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้กระผมผู้ดำเนินรายการนายประสาทนับชากรรมการพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรฝ่ายเผยแผ่หลักธรรมร่วมกันทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขทั้งแก่ตนเองแก่ครอบครัวและแก่สังคมโดยทั่วไปรายการพุทธธรรมประจำวันอาทิตย์นี้ตรงกับวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569นับจำเดิมแต่การปริพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นลำดับมาตรงกับวันแรม1 ค่ำ เดือน 6วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่
พระผู้มีพระภาคทรงเตือนเรื่องนี้อยู่ตลอดว่ากิจที่ควรทำให้รีบทำเสียตั้งแต่วันนี้อย่าผัดเพี้ยนผัดบันกระตันทุ่งเพราะเรารู้ไม่ได้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ดังพระบาลีชื่อว่าอัตเกวะปิจมาตับปังโกชัญญามรณังคือเวปิจเกวะอัตเกวะปิจมาตับปังกิจที่พึงกระทำในวันนี้กิจที่พึงกระทำในวันนี้อัตเกวะกิจจะมาตับตังให้รีบทำเพื่อในวันนี้โภชัญญามรณังสุเวทโภชัญญาใครเล่าจะรู้ได้ว่ามรณังสุเวทความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ก็มีให้เห็นเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายเดี๋ยวงานศพที่นั่นงานศพที่นี่ไม่ได้เว้นแต่ละวันแล้วเราท่านทั้งหลายก็อยู่เพื่อรอวันนั้นเหมือนกันดังนั้นกิจอันใดที่ยังทำไม่เสร็จกิจภาระอันใดที่ยังทำไม่เสร็จก็รีบทำให้เสร็จพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้รีบดูให้ดูการงานของตนให้ดูหน้าที่ของตนทำการงานของตนให้ดีที่สุดทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดอย่ามัวเพ่งมองการงานผู้อื่นอย่ามัวเพ่งมองหน้าที่ผู้อื่นให้เพ่งมองการงานของตนให้เพ่งมองหน้าที่ของตนแล้วทำกิจนั้นให้ดีที่สุดทำหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดในปัจจุบันในวันนี้ทีเดียวนี่เป็นเรื่องไม่ประมาทวันนี้จะได้พูดในเรื่องของมนทินความเศร้าหมองนะมนทินความเศร้าหมองในมนทินเก้ามาในอภิธรรมวิภังมนทินเก้ามาในอภิธรรมวิภังคือการจำแนกอภิธรรมบิดกนั่นเองมาทำความเข้าใจคำว่ามนทินกันเสียก่อนมนทินแปลว่าความเศร้าหมองมนทินแปลว่าความเศร้าหมองความไม่ผ่องใสความไม่สะอาดอะไรที่มันไม่สะอาดมันเป็นมลทินเอาใกล้ใกล้ตัวเป็นว่าที่อยู่อาศัยไม่สะอาดบ้านเรือนไม่สะอาดรกบ
ด้วยขยะมูลฝอยรบด้วยฝุ่นด้วยการแปดเปื้อนอะไรต่างๆถ้าเจ้าของบ้านไม่ปล่อยมันปัดกวาดเช็ดถูไม่ปล่อยจัดระบบระเบียบให้ดีบ้านนั้นก็จะเป็นมลทินเหมือนกับบ้านร้างเหมือนกับบ้านที่ไม่มีคนอยู่อาศัยมีพระบาลีรับรองไหมครับว่าอาสัจชาจะมาลาอนุฐานะจะมาลาคาราอนุฐานะจะมาลาคาราคาราแปลว่าบ้านเรือนอันนั้นอนุฐานะของผู้ที่ไม่ขยันอนุฐานะไม่ขยันไม่มันปัดกวาดไม่มันทำความสะอาดไม่มันจัดระบบระเบียบทั้งภายในภายนอกที่บ้านเรือนของตนมะลาเป็นมลทินอนุฐานะจะมลาคาราเรือนที่เจ้าของไม่มันขยันในการจัดการนั่นๆเป็นมลทินแล้วยังมีอีกว่ามนที่ขาดการทบทวนก็เป็นมนมนหมายถึงมนของพราหมณ์อียุเพศยาชุเพศอัตถปนาเพศอัตถปนาเวศนั่นมนของพราหมณ์มนของพระพุทธเจ้ามีมากมาย 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นแหละเป็นมนทั้งนั้นคำว่ามนแปลว่าศักดิ์สิทธิ์คำว่าศักดิ์สิทธิ์แปลว่าให้เกิดความสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นี่ให้เกิดความสำเร็จคือถ้าทำตามมนทำตามคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ตั้งแต่พระวินัย 12,000 พระธรรมขันธ์ 11,000 พระธรรมขันธ์พระสูตร 11,000 พระธรรมขันธ์20,000 พระสูตรพระวินัย 21,000 พระธรรมขันธ์พระสูตร 21,000 พระธรรมขันธ์ก็ 21,000 บทพระอาภิธรรม 44,000 พระธรรมขันธ์มากกว่าอาภิธรรมลึกซึ้งรวมแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์อาภิธรรม 42,000 พระธรรมขันธ์อาภิธรรม 42,000 พระธรรมขันธ์รวมแล้ว 80,000 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นมนต์นะเป็นมนต์ของพระพุทธเจ้าแต่ละบทถ้าผู้ใดศึกษามนต์ข้อใดข้อหนึ่งแล้วไม่มันทบทวนไม่มันทบทวนไม่มันฝึกปฏิบัติตามมนต์นั้นนั่นก็เรียกว่าเป็นมนทินมนทินแปลว่าเศร้าหมองเศร้าหมองมองไม่เห็นชัดเจน
ยางกระจกที่มีฝุ่นจับกระจกเงาที่มีฝุ่นจับหนาหนาเราเอามาส่องหน้าเราจะไม่เห็นหน้าของเราชัดเจนว่าหน้าตาเราเป็นยังไงบ้างมีรอยมีฝ้าตกตกสะอาดยังไงก็ไม่รู้แต่เมื่อใดได้เช็ดฝุ่นที่กระจกเงานั้นออกให้หมดให้สะอาดแล้วเอามาส่องหน้าใจหน้าชัดเจนรู้ได้ว่าตรงนั้นมีฝ้าตรงนี้มีไฝตรงนั้นมีตีนกาตรงนั้นยังแต่งตึงอะไรประมาณนี้สังเกตมนต์ของพระพุทธเจ้าคือคำสอนข้อใดข้อหนึ่งถ้าผู้ศึกษารู้แล้วไม่เอามาใช้ไม่เอามาปฏิบัติบ่อยๆให้เข้าเนื้อเข้าตัวเข้าใจก็ยังเรียกว่ามองไม่ชัดเห็นไม่ชัดให้ผลไม่ชัดเหมือนมองหน้าในกระจกเงาที่มีฝุ่นจับฉันใดก็ฉันนั้นมีพระบาลีรับรองเหมือนกันว่าอัตตชาจะมลามันตาอัตตชาแปลว่าไม่ต้องบ่นมันตาแปลว่ามนทั้งหลายอัตตชาที่ไม่มีการต้องบ่นมัลลังเป็นมนทินเศร้าหมองฉะนั้นพระธรรมพระวินัยพระอภิธรรมแปดหมื่นสี่ธรรมสี่ธรรมสัตมาขันธ์แม้แต่ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งสีลักขันธ์ย่อลงแล้วก็สีลักขันธ์ย่อลงในสีสมาธิขันธ์ย่อลงในปัญในสมาธิปัญญาขันย่อลงในปัญญา 84,000 ปาตมาขันก็ย่อลงมาเป็นศีลที่กายวาจาย่อลงมาเป็นสมาธิคือความที่มีจิตใจมั่นคงย่อลงในปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าสังขารนี้กายสังขารก็ดีสภาพที่ปรุงแต่งกายจิตสังขารก็ดีสภาพที่ปรุงแต่งจิตเป็นจริงอย่างไรเป็นจริงก็คือไม่เที่ยงไม่เที่ยงและเป็นยังไงก็ไม่ทนไม่ทนและเป็นยังไงก็เป็นอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงยังอนิจจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ยังทุกขังตังอนัตตาสิ่งใด

Monkin Melbourne. เป็นมนุษย์ในทางธรรมก็คือแม่ผลเป็นสุขแม่ผลในทางศีลในทางสมาธิในทางปัญญาได้อนุฐานะจะมาลาคาราเรือนที่เจ้าของขี้เกียจขี้คร้านไม่ลุกขึ้นทำการปัดกวาดเช็ดถูรักษาจัดการงานให้ดีในบ้านในเรือนก็จะเป็นเรือนที่เหมือนเรือนร่างเป็นมนตินแก่ผู้อยู่อาศัยยังมีอีกว่ามลังวันนัตตะโกสัจฉังความเกียจคร้านเป็นมนตินแก่ผิวพรรณความเกลียดกันเป็นมนตินแห่งผิวพรรณนี่พระองค์ยกขึ้นมาให้เห็นง่ายๆยกเรื่องบ้านขึ้นมายกเรื่องมนขึ้นมายกเรื่องผิวพรรณขึ้นมาให้เห็นที่เนื้อที่ตัวว่าความเกลียดกันเป็นมนตินแห่งผิวพรรณทุกคนมีรูปกายทุกคนมีเนื้อมีหนังมีผิวมีพันเหมือนกันหมดแต่บางคนผิวพันดีเลือดลมดีผิวพันดีเรียกว่าออร่าออร่าดีก็ผู้นั้นเป็นผู้มีความขยันขยันออกกำลังกายออกกำลังกายจะเดินช้าเดินเร็ววิ่งช้าวิ่งเร็วหรือออกท่าทางต่างๆก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแม้ทำการงานในบ้านในเรือนทำการงานนอกบ้านนอกเรือนในเลือกสวนไร่นาหรือในสถานประกอบการนั้นๆก็จัดว่าเป็นการออกกำลังกายไม่ได้หยุดอยู่นิ่งๆไม่ได้นั่งเฉยๆไม่ได้นอนเฉยๆเคลื่อนไหวอยู่เคลื่อนไหวมือบ้างเคลื่อนไหวเท้าบ้างเคลื่อนไหวตัวบ้างอยู่ทั้งวันมา24ชั่วโมงเคลื่อนไหวอยู่ตั้ง18ชั่วโมงนอนพักเพียง6ชั่วโมง6ชั่วโมงมีสี่ชั่วโมงนอนหลับพักผ่อนหลับชั่วโมงแล้วนั่นก็ไหวตัวอยู่ทำการงานอยู่ผู้ที่ไหวตัวอยู่ทำการงานอยู่เลือดลมเดินดีหรือฟันแต่งตึงอาบน้ำอาบท่าสะอาดดูแลผิวพรรณแต่งฟันคนไม่ขี้เกียจร่างกายสดชื่นผิวพรรณเปล่งปลั่งเพราะเลือดลมดีคนขี้เกียจผิวพรรณไม่ค่อยเปล่งปลั่งติดติดเจียวๆหน้าตาก็ไม่โปร่งใสนี่เห็นชัดความเกียจร้างเป็นมนตินในผิวพรรณจริงๆอีกอย่างหนึ่งโดยอ่านเจอในพระไตรปิฎกว่าพระเจ้าบอกว่าอย่านอนพักกลางวันอย่านอนพักกลางวันอย่านอนกลางวันถ้านอนกลางวันแล้วผิวพรรณเศร้าหมองนอนกลางวันผิวพรรณเศร้าฉะนั้นกลางวันพักได้5นาที10นาที

หรือ20นาทีแล้วก็เริ่มไหวตัวทำโน่นทำนี่พักได้นิดหน่อยอย่านอนแบบนอนหลับเป็นนานๆเป็นหลายๆชั่วโมงกลางวันทำให้ผิวพรรณเศร้าหมองนี่พระองค์ก็ตัดไปนะก็ตัดไปในที่ใดหนึ่งผู้นอนกลางวันผิวพรรณเศร้าหมองอาตัดจาอมะอามะลังวันนัสโกตัดจันตามเกียรติการดังกล่าวเป็นมนตรีแห่งผิวพรรณแล้วก็ยังมีอีกบทหนึ่งสำคัญความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษาจิตอันนี้สำคัญมากผู้รักษาจิตคือใครล่ะก็หมายถึงว่าผู้ฝึกจิตของตนของตนผู้ดูแลจิตของตนของตนนั่นแหละเรียกว่ารักษาจิตการดูแลจิตต้องดูให้ติดอย่าให้มีเวลาให้จิตคิดไปเรื่องอื่นดูแลจิตนะต้องรักษาจิตดูแลจิตคือการรักษาจิตจิตนะรักษาจิตก็พออยู่ดูจิตจิตเพื่อนอย่างไรจิตปล่อยอย่างไรจิตเกิดอะไรขึ้นนี่มาเท่ากับมนต์จิตเท่าก็ที่จะนำมาบรรยายให้ผู้ฟังได้ฟังว่ามนต์จิตเท่าก็นี่แหละเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นเลยเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นโกรธเป็นเรื่องของจิตนะมันเป็นก้อนหนึ่งโกรธเป็นเรื่องของจิตลบหลู่คุณท่านเป็นเรื่องของจิตริษยาผู้อื่นเป็นเรื่องของจิตความตนีเป็นเรื่องของจิตมายาเลาะแหละเลาะแหละปิ้นต้นไม่อยู่กับที่การรองการรอยจะมายาที่หลอกนี่ก็เรื่องของจิตมาจากจิตมักอวดก็เป็นเรื่องของจิตพูดปดก็เป็นเรื่องของจิตจิตมันสั่งให้ตกให้โผดให้ตัวออกมันก็เป็นเรื่องของจิตมีความปรารถนาลามกคือคิดไฟต่ำปรารถนาลามกคือคิดไฟต่ำไปเรื่องการมาคุณอารมณ์ตอบปรารถนาลามกคิดไฟต่ำไปเรื่องการมาคุณอารมณ์หมกมุ่นอยู่ในกามสุขการก็เป็นเรื่องของจิตเห็นผิดคลองในมรรคินโทษที่เก้าก็เป็นเรื่องของจิตนะประมาทเมื่อใดไม่ละไม่ตามรู้จิตเมื่อใดก็ทำมาเป็นคนมักโกรธอารมณ์กระทบมานิดหน่อยก็โกรธละปฏิฆะเนี่ยไม่พอใจละหงุดหงิดละเนี่ยโกธะตามเกิดเป็นมนทินทางใจนักปราชญ์ก็เรียกว่าสนิมกินใจสนิมกินใจก็เหมือนสนิมกินเหล็กสนิมกินเหล็กก็ทำให้เหล็กกร่อนไปเรื่อยๆเหล็กเส้นใหญ่ๆถ้าทิ้งกลางแดดกลางฝนไว้นานๆก็
สนิมมันจับมันกินไปเรื่อยๆจอนไปเรื่อยๆตอนที่สุดมันก็หมดเหมือนกันสนิมกินเกลียวก็เหมือนกับสนิมกินเหล็กความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจความอาฆาตพยาบาทเหล่านี้เป็นสนิมกินใจทำให้ใจถูกสอนใจไม่บรรลุความดีความงามได้เรียกว่าเป็นมนทินข้อที่หนึ่งมนทินใจข้อที่หนึ่งมนทินใจข้อที่สองก็เผลอลบหลู่คุณท่านประมาทลบหลู่คุณท่านเผลอไปลบหลู่คุณท่านบางทีลูกลูกสิลบหลู่บุญคุณพ่อแม่พ่อแม่พูดอะไรทำอะไรที่ไม่ถูกใจหรือขออะไรไม่ได้ขอเงินขอทองไม่ได้ก็มันมีคุณละมันมีบุญละมันมีคุณละเป็นคนไม่ดีละพ่อไม่ดีละแม่ไม่ดีละไม่คิดถึงว่าแม่อุ้มท้องมาเท่าไหร่พ่อผู้ทำให้เกิดเป็นชนกชนกะหรือชนกแปลว่าผู้ยังบุตรได้เกิดมาตามารดานี่เป็นผู้รักษาบุตรตั้งแต่รู้ว่าอยู่ในครรภ์แล้วฉะนั้นลูกๆจะต้องระลึกถึงบุญคุณตั้งแต่อยู่ในครรภ์อาศัยครรภ์ของแม่มาเลยอาศัยพ่อให้เกิดมาเลยแล้วจะเห็นบุญเห็นคุณมาเรื่อยๆแต่บางคนไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าถ้าพ่ออะไรพ่อแม่ทำอะไรให้ไม่ถูกใจก็โกรธอ่ะลบหลู่บุญคุณซะแล้วลบหลู่บุญคุณไม่ดีแล้วเดี๋ยวนี้เรียกว่าลบหลู่บุญคุณตนิมในใจนะเป็นตนิมเป็นมนต์ทิ้งใจริษยาผู้อื่นข้อที่สามริษยาเห็นผู้อื่นได้ดีตอนอยู่ไม่ได้ไม่อยากให้เขาได้ดีกว่าตอนคิดหาวิธีกำจัดอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีอยู่มากมายเหมือนกันนี่ก็เป็นมนต์ทิ้งข้อที่สามตนีก็เป็นมนติข้อที่สี่ความตนีหวงแหนความตนีหวงแหนก็เป็นมนติหวงแหนลาบมีลาบแล้วไม่อยากแบ่งให้ใครมีลาบแล้วไม่อยากแบ่งให้ใครตนีว่าแต่ผู้เดียวอันนี้เรียกว่าก็เป็นมนติกรณีลาภกรณีที่อยู่ไม่อยากใกล้ใครมานั่งที่บ้านมานอนที่บ้านมาพักที่บ้านมาอาศัยบ้านมีกรณีที่อยู่แต่ว่าต้องดูเหมือนกันผู้ที่มาขอพักขออาศัยนั่นเป็นคนยังไงคนดีหรือคนไม่ดีก็ต้องเลือกอีกแหละถ้ารู้ว่าคนที่มาอยู่มาอาศัยจะมาขอนั่นขอนี่ขอพักเป็นคนเจ้าเล่ห์เป็นคนไม่ดีอันนี้เราก็ปฏิเสธนะไม่ถือว่าเป็นการตานีตานีหมายถึงว่าตานีคนดีดีคนดีๆที่จะมาขออาศัยพักที่อยู่อาศัยหรือถ้าเป็นวัดก็ไม่ตนีศาลาคนมาจากที่ไหนที่ไหนมาขอพักศาลามาขอเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสก็ต้องดูคนกันคนที่จะมาขอพักศาลาเป็นคนประเภทไหน
ถ้าเป็นโจรเป็นขโมยมาขอพักก็ไม่ควรให้พักเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นคนดีดีพ่อค้าพ่อขายมาขอแวะขอพักนั่นก็สมควรให้พักศาลาได้ตานีที่อยู่ตานีตานีความรู้มีความรู้อะไรดีๆไม่ยอมบอกใครกลัวเขาจะรู้แล้วเอาไปใช้วิชาทำขนมวิชาทำกับแกงวิชาอะไรต่างๆอันนี้สำหรับของกินแล้ววิชาอย่างอื่นยังมีอีกหลายวิชาเยอะแยะตานีไม่ยอมบอกไม่ยอมพูดใต้ใจฟังตัวเขาจะรู้เขาจะดีกว่าตอนประมาณนี้เรียกว่าตานีความรู้ตานีที่อยู่ตานีความรู้ตานีลาภตานีตระกูลไม่อยากให้ใครมาร่วมในตระกูลของตนประมาณนี้ตานีตระกูลเป็นมังคินความคิดตานีเนี่ยเป็นมังคินจัดมังคินข้อที่สี่มันกินโทษที่ยามายามายาจิตใจนั้นไม่คงที่ชอบหลอกลวงปิ้นปล้อนคดในข้ององในกระดูกว่าอย่างนั้นมายามายาสาใสไปเรื่อยๆพบยากมายาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงนั่นเองมายาก็เปลี่ยนแปลงไม่จริงจังเหมือนมายาคนมายาคนเพราะเราก็บอกอยู่แล้วว่ามายาคนแต่เราก็ไปเชื่อฟังหัวมาทำเป็นของจริงแต่ที่จริงมันเป็นมายาคนเหมือนกันมายาหลอกลวงคนอื่นก็เรียกว่าเป็นมนต์ทินใจเครื่องกิจทั้งนั้นนะความประมาทนี่แหละความประมาททำให้สร้างมายาได้มักอวดอวดมั่งอวดมีอวดดีอวดจำอวดรวยอวดรู้อวดอะไรไปหมดอวดคืออวดเกินจริงถ้าพูดแต่พอดีไม่ถึงหรอกพูดตามที่มันจริงไม่ถือว่าถ้าพูดเกินไปถือว่ามากกว่ามีเงินพันหนึ่งบอกว่ามีตั้งร้อยล้านซึ่งมากกว่าละมากกว่าเป็นมันจริงใจมั้งมากกว่าเป็นมันจริงใจพูดบอกก็เป็นมันจริงใจต่อที่เจ็ดพูดบอกพูดหมดไม่พูดตามที่เป็นจริงพลิกแปลงปกปิดไม่บอกตามจริงก็เรียกว่าพูดหมดพูดหมดมักเท็จพูดหมดคนที่ตั้งใจพูดหมดพูดโกหกพูดหลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหายก็มีให้ผู้อื่นเข้าใจหลงผิดก็มีใส่ได้ป้ายสีก็มีจักจูงไปสู่ความพินาศล่มจมอะไรต่างๆก็มีอันนี้พูดหมดเป็นมนต์ทินใจสำหรับผู้นั้นข้อที่แปดมีความปรารถนาลามกคือความคิดต่ำๆอย่างที่พูดไปข้างต้นว่าคิดต่ำคิดต่ำคิดไปในเรื่องกามาคุณมารมกามาคุณมารมเรื่องต่ำต่ำมีตลอดแล้วก็ไปทำเรื่องต่ำต่ำไปทำเรื่องต่ำต่ำผู้ชายก็มักเป็นคนเจ้าชู้ผู้หญิงก็มักเป็นคนเจ้าชู้
ไม่พอไม่พอในการมาสู่ต่างๆศาสนาลามกอยู่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นมนทินใจเป็นมนทินใจแล้วก็สำคัญที่สุดคือข้อเก้าเห็นผิดเห็นผิดจากทำนองกรองธรรมเห็นผิดจากทำนองกรองเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วชั่วไม่มีทำดีก็ไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีมีที่ไหนทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีเปอร์เซ็นต์กลับตลับว่าทำชั่วไม่มีทำดีก็ไม่ได้ผลบาปไม่มีบุญไม่มีประพฤติไม่มีสิ่งที่ทำไม่มีจริงประสงค์ไม่มีจริงการบูชาไม่มีจริงบุญคุณบิดามารดาไม่มีจริงเห็นผิดไปหมดที่สำคัญก็เห็นผิดตั้งแต่ในมรรคแปดในมรรคแปดเห็นผิดดำรีผิดคิดผิดดำรีผิดพูดผิดทำผิดทำการงานทุจริตทำผิดอาชีพทุจริตอาชีพผิดความเปลี่ยนผิดสันผิดหมดนะเปลี่ยนลักเปลี่ยนช่อเปลี่ยนโกงเปลี่ยนปล้นเปลี่ยนผิดสติผิดตั้งสติผิดสติมิจฉาต้องมีนะตั้งสติผิดตั้งสติไว้ในที่ไม่ควรตั้งตั้งไว้ในความโลภตั้งไว้ในความโกรธตั้งไว้ในความหลงว่าเป็นของดีของงามโกรธเป็นของดีโลภเป็นของดีหลงเป็นของดีตั้งสติผิดสมาธิผิดปัญญาผิดเห็นผิดหมดความผิดนี้นำไปสู่นรกความผิดนี้ความเห็นผิดความคิดผิดดำริผิดการงานผิดอาชีพผิดเปลี่ยนผิดตั้งใจผิดนี้นำไปสู่นรกลูกเดียวนรกแปลว่าความร้อนความร้อนความทุกข์ความทรมานแต่ว่าผิดไปนรกในปัจจุบันตลอดถึงเป็นนรกในอนาคตอีกฉะนั้นความเป็นผิดจึงมีโทษครอบคลุมทั้ง9ข้อเลยเห็นผิดโกรธก็เพราะเห็นผิดลบหลู่บุญคุณท่านก็เพราะเห็นผิดนิสัยผู้อื่นก็เพราะเห็นผิดตนีเหนียวแน่นก็เพราะเห็นผิดมายาหลอกลวงก็เพราะเห็นผิดมักขวดก็เพราะเห็นผิดพูดปดพูดโกหกก็เพราะเห็นผิดมีความปรารถนาลามกก็เพราะเห็นผิดฉันผิดจึงคุมไปหมดเลยคลุมไปหมดเลยคลุมไปทั้งเราพ่อเห็นผิดตัวเดียวนะมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดตัวเดียวจึงเกิดมนทินก้าวขึ้นมาพระองค์จึงตรัสว่าปะมาโทความประมาทความประมาทปะมาโทรักขโตมาตมาโทรักขโตมาผู้ที่ไม่รักษาจิตเป็นมนทินผู้ที่ไม่รักษาจิตเป็นมนทินเพราะเมื่อไม่รักษาจิตก็เกิดความโกรธไม่รักษาจิตก็ลบหลู่คุณท่านไม่รักษาจิตก็มีความมิจฉาไม่รักษาจิตก็เพราะมีความตัณหาไม่รักษาจิตก็มีมายา
ไม่รักษาจิตตัวมักปวดไม่รักษาจิตตัวมักผู้ปวดไม่รักษาจิตก็มีความปรารถนาลามกไม่รักษาจิตก็เพราะเห็นผิดจากตรงทางนี่ประมาทนี่ตัวเดียวนี่ทำให้เกิดมนทินเก้าทำให้ไม่มีการรักษาจิตจึงเป็นมนทินเป็นความเศร้าหมองความประมาทตัวเดียวความเห็นผิดตัวเดียวเป็นมนทินของผู้ที่รักษาจิตฉะนั้นผู้รักษาจิตก็ต้องไม่ประมาทไม่ขาดสติไม่ประมาทก็คือไม่ขาดสติรู้ดีรู้ชอบรู้ถูกรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ผลสัตว์รู้ถูกอย่างเดียวสัมมาทิฏฐิสมาทานาสัพพทุกขาอุปัจจคุผู้สมาทานความเห็นถูกย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงพระองค์ทรงตรัสเป็นพระบาลีรับรองผู้ไม่ประมาทผู้ไม่ประมาทผู้รักษาจิตผู้มีความเห็นถูกย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไม่เป็นทุกข์เพราะโกรธไม่เป็นทุกข์เพราะลบหลู่คุณท่านไม่เป็นทุกข์เพราะริษยาไม่เป็นทุกข์เพราะตระหนี่ไม่เป็นทุกข์เพราะมายาไม่เป็นทุกข์เพราะมักขวดไม่เป็นทุกข์เพราะพูดปดไม่เป็นทุกข์เพราะปรารถนาลามกไม่เป็นทุกข์เพราะเห็นผิดนี่สำคัญเลยข้อที่สี่ข้อที่สี่ประมาทโกรธกับโทมัสผู้ประมาทเป็นมันความประมาทเป็นมันสิ่งของผู้รักษาจิตฉะนั้นสรุปแล้วก็คือความไม่ประมาทความเห็นผู้ไม่ประมาทคือรู้ดีรู้ชอบรู้เห็นถูกเห็นดีเห็นชอบเห็นถูกเห็นควรเห็นตามเหตุตามผลอันนี้เรียกว่ามนทินมนทินเครื่องเศร้าหมองกับวิมลังไม่มีมนทินวิมลังคือไม่มีมนทินก็ไม่เศร้าหมองวิมลังไม่มีมนทินไม่มีความมักโกรธก็ไม่เศร้าหมองไม่ลบหลู่คุณท่านก็ไม่เศร้าหมองไม่ริษยาก็ไม่เศร้าหมองไม่ตระหนี่ก็ไม่เศร้าหมองไม่มีมายาก็ไม่เศร้าหมองไม่มักปดก็ไม่เศร้าหมองไม่พูดปดก็ไม่เศร้าหมองไม่มีความปรารถนาไปต่ำก็ไม่เศร้าหมองไม่เห็นผิดจากสองธรรมก็ไม่เศร้าหมองนี่เป็นคำที่พระองค์ทรงตรัสไว้ในมนต์ที่9ฉะนั้นการบรรยายธรรมในเรื่องของว่ามนต์ที่สี่กับมนทินเก้ามารวมกันก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติแต่เราสาธุทั้งหลายว่าจงรักษาใจไม่ให้มีมนทินด้วยความไม่ประมาทในการดูแลกายดูแลจิตไว้บ่อยๆดูแลกายดูแลจิตไว้บ่อยๆแล้วจิตจะไม่เศร้าหมองทักก็หมดเวลาหลวงพ่อนี้ก็ความสุขความเจริญด้วยธรรมความแคล้วคลาดจากมนทินทั้งสี่จากมนทินทั้งเก้าพึงบังเกิดนี้จากแด่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับเช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับมาสู่ภาวะปกติและมีประชาชนบางส่วนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี้อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิศคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตอแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตร Now ฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
1: เช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติและมีประชาชนบางส่วนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี้
11: ในช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุขบวนรถไฟสินค้าที่2126เฉี่ยวชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟบริเวณแยกอโศกดินแดงเมื่อช่วงเย็นวานนี้ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวีได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนได้นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยใช้เครนขนาด70ตันของกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังกรุงเทพมหานครลำเลียงไปเก็บรักษาไว้ณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกเขตพระราม9เมื่อเวลา 23:00 นของคืนที่ผ่านมาทั้งนี้จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้พบว่าระบบไม้กั้นและสัญญาณเตือนบริเวณทางผ่านเสมอระดับยังสามารถทำงานได้ตามปกติขณะที่มีขบวนรถไฟสัญจรผ่านพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างหยุดรอหลังเส้นหยุดและหน้าไม้กั้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมและในเวลา 10:00 นจะมีการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตต่อไปชาววิสาปทุมมารายงาน
1: พาณิชย์จังหวัดพังงาขอให้เกษตรกรงดตัดทุเรียนอ่อนเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนสาลิกา GI พร้อมคาดการว่าจะมีการกระจายผลผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงาออกนอกประเทศประมาณ 1,500 ตันในฤดูกาลนี้
12: นางสาวกัลยรักษ์เพชรอาวุธพาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวว่าแนวทางกระจายผลไม้ปี2569ของกระทรวงพาณิชย์เน้นยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดและพยุงราคาไว้โดยทำความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรวบรวมผลไม้จากแหล่งผลิตผ่านสหกรณ์ลงจุดรวบรวมผลไม้ทั้งนี้มีการบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างภูมิภาคโดยมีตัวกลางที่จะรวบรวมสินค้าคือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.หรือสกต.และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนอกจากนี้ยังมีลงเอกชนที่เข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นลงมณฑลฟรุตซึ่งรวบรวมผลผลิตออกนอกพื้นที่ไปยังประเทศจีนวันหนึ่งไม่น้อยกว่า25ตันคาดว่าสิ้นฤดูกาลจะอยู่ที่ประมาณ 1,500 ตันในช่วงฤดูกาลผลผลิตในปีนี้
13: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะคะเราก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัดต่างภูมิภาคนะคะโดยเรามีตัวกลางที่ว่าจะรวบรวมสินค้าก็คือผ่านสปต.นะคะแล้วก็มีผ่านบริษัทประชารัฐรักษามัคคีนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีในส่วนของลงเอกชนนะคะที่เข้ามาอยู่บ่อยๆในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นลงมณฑลพุทธนะคะซึ่งเขารวบรวมผลผลิตออกนอกพื้นที่นะคะเนี่ยวันหนึ่งไม่น้อยกว่า25ตันนะคะไปยังประเทศจีนนะคะคาดว่าเนี่ยสิ้นฤดูกาลเนี่ยน่าจะเป็นสักประมาณ 1,500 ตัน
12: พาณิชย์จังหวัดพังงากล่าวต่อไปด้วยว่าขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพของผลผลิตทุเรียนสาลิกา GI โดยไม่ตัดทุเรียนอ่อนเพื่อเป็นการรักษาชื่อเสียงของผลไม้คุณภาพตลอดจนไม่ฉวยโอกาสจำหน่ายผลผลิตในราคาที่สูงเกินไปและปิดป้ายแสดงราคาให้ผู้บริโภคได้รับทราบอย่างชัดเจนชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องคือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสูงวัยยิ่งต้องใส่ใจดูแลผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่59ปีบริบูรณ์ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมโดยนำสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อย่างละ1ฉบับยื่นที่สำนักงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนาโดยการจ่ายเงินแบบขั้นบันได60ถึง69ปีรับเงิน600บาท70ถึง79ปีรับเงิน700บาท80ถึง89ปีรับเงิน800บาทและ90ปีขึ้นไปรับเงิน 1,000 บาทดูแลด้วยความห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เจอเรื่องน้ำเรื่องฟ้าหรือเรื่องดินเจอเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องสำคัญเราคัดสรรสาระความรู้ควบคู่กับความบันเทิงมาให้ได้ติดตามกันในรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 น. 10:00 น.ถึง 11:00 น.ฟังกันให้เพลิดเพลินฟังกันให้สบายใจกับรายการใต้ฟ้าอ่าวไทยติดตามได้ทางสวท.ทุ่งสง FM 97 MHz สวท.ชุมพร FM 100 MHz สวท.นครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวท.สมุย FM 96.75 MHz และสวท.เพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 GHz
16: สิ่งที่มากกว่าคำว่าต้องการ สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ฟ้าอ่าวไทยค่ะประจำวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสง FM 97เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันมนดาภัทรธัญพงษ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้ช่างเทคนิคควบคุมเสียงค่ะคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็งค่ะควบคุมการผลิตโดยคุณวัชระบรรเย็นค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงอำนวยการผลิตโดยคุณโสพลเขี่ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเช่นเดิมค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังรายการใต้ฟ้าไทยค่ะได้ทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา10:10 นจนถึงเวลา11:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงแห่งนี้แล้วก็ทาง Facebook Fanpage สวททุ่งสง FM 97ค่ะซึ่งตอนนี้ก็กำลังถ่ายทอดสดกันอยู่ค่ะที่ลืมกันไม่ได้ก็ต้องทักทายไปยังเป็นแฟนรายการใต้ฟ้าไทยทุกท่านค่ะรวมถึงทักทายไปยังสถานีวิทยุที่เป็นพันธมิตรเครือข่ายกับสวททุ่งสงเราไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทสุราษฎร์ธานีสวทนครศรีธรรมราชสวทสมุยและก็สถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันด้วยค่ะวันนี้เราเริ่มต้นรายการกันด้วยพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ประเทศไทยก็เข้าสู่ฤดูฝนกันอย่างเป็นทางการแล้วค่ะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาติดตามกันค่ะลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันที่17พฤษภาคม2569ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะส่วนเราภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็น่าจะมีฝนมีปริมาณลดลงค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็ขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักตั้งแต่หนักมากจนถึงและก็ฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไผ่เอ็ดทางน้ำผ่านและก็พื้นที่ลุ่มค่ะรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงกันไว้ด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรด้วยกันค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงจะมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรงดออกจากฝั่งด้วยค่ะมาดูลักษณะอากาศทั่วไปกันไปแล้วที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศว่าประเทศไทยก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนค่ะ15พฤษภาคมที่ผ่านมาในเรื่องนี้ค่ะในเรื่องของการที่มีฝนหนักตกหนักต่อเนื่องแล้วก็จะมีน้ำท่วมในบางพื้นที่ค่ะกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด54จังหวัดด้วยกันค่ะรับมือน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงของวันที่15-18พฤษภาคมโดยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงค่ะโดยดร.สุกัญญานีค่ะยะวิญญาณณวิญชาญค่ะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้ประกาศว่าประเทศไทยก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วค่ะตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2559ที่ผ่านมาโดยภาพรวมปริมาณฝนรวมของประเทศก็คาดว่าจะน้อยกว่าปี2518ที่ผ่านมาค่ะและก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอยู่ที่ประมาณร้อยละ10ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นค่ะและก็ตกหนักต่อเนื่องมากขึ้นจากนั้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมค่ะปริมาณฝนก็จะลดลงก็อาจทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงได้ค่ะก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากกันไว้ด้วยค่ะส่วนน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญหรือว่าก็ลานีญาด้วยค่ะโดยมีแนวโน้มเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งคาดว่าจะมีพายุค่ะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยข้อประมาณ 1-2 ลูกด้วยกันนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมถึงกันยายนซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันค่ะเพื่อติดตามวิเคราะห์และก็ป ประเมินสถานการณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังประกาศแจ้งเตือนประชาชนค่ะให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในช่วงของวันที่15-18 พฤษภาคม 2519ค่ะซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด54 จังหวัดด้วยการค่ะเตรียมความพร้อมบุคลากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตลอด24 ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยค่ะโดยประชาชนค่ะสามารถแจ้งเหตุหรือว่าขอรับความช่วยเหลือที่สายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24 ชั่วโมงค่ะเรามาดูในเรื่องของรถพุ่มพวงกันบ้างดีกว่าค่ะกับโครงการไทยช่วยไทยค่ะลดภาระค่าของชีพค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้ปล่อยกระบวนรถพุ่มพวงค่ะไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนทั่วประเทศตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคม ถึง 14 มิถุนายน 2519นี้ค่ะโดยนายนุทินชาญวิรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เปิดโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพค่ะรถพาณิชย์รถพุ่มพวงค่ะลดราคาช่วยประชาชนพร้อมกับนางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเพื่อกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษค่ะสู่ชุมชนทั่วประเทศผ่านรถพุ่มพวงรถหาชุมชนและก็จุดบริการที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศค่ะโดยขอความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีค่ะและก็ผู้ประกอบการเพื่อลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลที่เข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดได้ยากตั้งเป้าช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไม่น้อยกว่า280 ล้านบาทค่ะครอบคลุมกว่า4 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศก็ขอให้ประชาชนมั่นใจค่ะว่าจะสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นได้ระหว่างตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคม ถึง 14 มิถุนายน 2519นี้ค่ะโดยผู้ประกอบการรถพุ่มพวงก็จะได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะผ่านบัตรปิดพาร์ทหรือว่าต็อกอัพพาร์ทของสถานีบริการน้ำมันปตท.ค่ะได้แก่ก็รถจักรยานยนต์ค่ะได้รับการสนับสนุน250 บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 1,000 บาทต่อเดือนรถ3ล้อพ่วงข้างก็สนับสนุนค่ะ375บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 1,500 บาทต่อเดือนแล้วก็รถกระบะค่ะได้รับการสนับสนุน750บาทต่อสัปดาห์หรือว่า 3,000 บาทต่อเดือนค่ะก็ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นหรือว่าสตาร์ทคิตค่ะโดยรถกระบะก็ได้รับสินค้าเริ่มชุดสินค้าเริ่มต้นค่ะ14 รายการ 64 ชิ้นรถ3ล้อได้รับชุดสินค้าเริ่มต้น14 รายการ 37 ชิ้นแล้วก็รถจักรยานยนต์ก็ได้รับสินค้าเริ่มต้น8 รายการ 22 ชิ้นค่ะเพื่อทดลองตลาดแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มจำหน่ายสินค้าแต่ก็ต้องจำหน่ายในราคาตามที่กำหนดค่ะติดต้องติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสามารถเข้าถึงราคาสินค้าราคาพิเศษแล้วก็ป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้วยค่ะซึ่งก็จะช่วยลดราคาสินค้าให้กับประชาชนแล้วก็สร้างรายได้ให้ลดพุ่มพวงแล้วก็ร้านค้าชุมชนได้ค่ะฟังเรื่องราวของโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพกับลักษณะอากาศทั่วไปการเข้าสู่ฤดูฝนกันอย่างเป็นทางการแล้วในช่วงนี้ค่ะเราในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมหลายโรงเรียนก็มีการเปิดเทอมกันแล้วค่ะก็หลายครอบครัวค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีกำลังทรัพย์ก็สามารถส่งลูกหลานเข้าเรียนได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะแต่ในส่วนของผู้ปกครองรายใดที่มีปัญหาเรื่องของทุนรอในการส่งลูกหลานเรียนก็จะมีเรื่องของการกู้ยืมเงินกยศ.ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะวันที่16 พฤษภาคม 2519ค่ะกยศ.ก็มีการเปิดระบบให้ผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ค่ะยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินของปีการศึกษา2519ผ่านระบบ e-approve กันแล้วค่ะซึ่งนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลค่ะก็ได้ส่งเสริมการศึกษาและก็ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมเพื่อพัฒนาคนและก็พัฒนาชาติโดยให้ความสำคัญกับการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนไทยค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงโดยกู้ยืมเงินผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ค่ะซึ่งรัฐบาลค่ะโดยกองทุนเงินในกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.ก็ได้เปิดระบบ pre-approve ค่ะเพื่อคัดกรองนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดค่ะ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าเคยได้รับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศหรือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะมีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาทต่อปีและก็ศึกษาในสาขาวิชาที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศหรือว่าสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษค่ะเพื่อเป็นการดูแลผู้ขาดโอกาสได้สมกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นทั้งนี้ค่ะนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและก็อาชีวศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมก็สามารถเข้าระบบ pre-approve ค่ะได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนนี้ค่ะส่วนระดับอุดมศึกษาก็สามารถเข้าระบบ pre-approve ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง13กรกฎาคม2559ทางเว็บไซต์ของกยศค่ะ www.studentloan.or.th ค่ะหรือว่าหากผ่านคุณสมบัติและก็กยศอนุมัติให้กู้ยืมและก็ให้ยื่นคำขอในระบบ DSL ต่อไปค่ะสำหรับกู้ยืมเงินรายเก่าก็เลื่อนชั้นปีขึ้นในสถานศึกษาเดิมก็สามารถยืนยันแบบเบิกเงินกู้ยืมในระบบ DSL ได้ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึงวันที่31พฤษภาคม2519เป็นต้นไปค่ะกู้ยืมเงินรายใหม่จะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนมาก่อนค่ะหรือว่าเคยกู้มาก่อนแต่ว่าเปลี่ยนระดับการศึกษารวมถึงผู้ที่เคยกู้มาก่อนแล้วก็เปลี่ยนสถานศึกษาค่ะโดยเตรียมความพร้อมในการเข้าระบบ pre-approve ทั้งนี้หลังจากที่นักเรียนนักศึกษากู้รายใหม่ดำเนินการในระบบ pre-approve แล้วก็เมื่อผ่านอนุมัติให้กู้ยืมในให้เข้าระบบ DSL ก็ดำเนินการยื่นแบบกู้ยืมต่อไปค่ะกยศขอให้นักเรียนนักศึกษาที่ประสงค์ขอยืมเงินค่ะเตรียมความพร้อมและเอกสารให้ครบถ้วนตามกำหนดเวลาด้วยค่ะโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกยศตามที่ระบุมานะคะหลายท่านยังงงอยู่ว่าระบบ pre-approve คืออะไรระบบ pre-approve ก็คือระบบยื่นความประสงค์และก็คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นค่ะสำหรับกู้ยืมเงินรายใหม่โดยกู้ก็ต้องยื่นประเมินสิทธิ์แล้วก็ข้อมูลเครดิตยูโรผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนค่ะก่อนที่จะดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้ยืมฉบับเต็มในระบบของ DSL ต่อไปทีนี้ตัวย่อของ DSL ก็คือ Digital Student Loan ก็คือระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิตัลนั่นเองค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ

ริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะกรมควบคุมโรคค่ะตรวจความพร้อมการเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสอันตาค่ะณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยนายแพทย์มนเทียนค่ะธนาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะก็ได้ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะเพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินการเฝ้าระวังคัดกรองโรคเชื้อไวรัสอันตาค่ะในผู้ที่เดินทางมาจากทวีปอเมริกาใต้พร้อมเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังในกลุ่มเรือสำราญและก็ยานพาหนะระหว่างประเทศค่ะขณะที่นายแพทย์ดิเรกคำแป้นค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ท่าสกัดท่าอากาศยานดอนเมืองค่ะเพื่อติดตามความพร้อมการรับมือสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆซึ่งนายแพทย์มนเทียนก็ได้เปิดเผยว่าประเทศไทยค่ะยังไม่พบรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอันตาแต่อย่างใดค่ะแต่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ปลอดภัยก็มีแนวทางในการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากทวีปอเมริกาใต้ค่ะ13ประเทศในช่วงไม่เกิน6สัปดาห์ก่อนเข้าประเทศไทยโดยผู้ที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงก็ต้องมารายงานตัวและก็ซักประวัติอาการป่วยตามเอกสารต่อ8ผ่านหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศก่อนเข้าสู่ขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองหากพบผู้เดินทางมีอาการป่วยเข้าข่ายการติดเชื้อโรคไวรัสอันตาเช่นก็มีไข้สูงมากกว่า38องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แก่ปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหอนเปรียร่วมกับปวดท้องขึ้นไส้อาเจียนหายใจเหนื่อยหอบรวมถึงมีปอดเสี่ยงเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยที่สถาบันบำราศนราดูรต่อไปค่ะเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วยแล้วก็ดำเนินการแยกกักหรือว่ากักกันโรคตามขั้นตอนต่อไปค่ะส่วนรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ระบุว่ากรมควบคุมโรคค่ะได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศดำเนินการมาตรการคัดกรองผู้เดินทางอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงค่ะพร้อมเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมด้านระบบส่งต่อผู้ป่วยการสื่อสารความเสี่ยงและก็การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยค่ะเพื่อให้สามารถเฝ้าระวังป้องกันและก็ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ทันท่วงทีค่ะปัจจุบันด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศค่ะสังกัดกรมควบคุมโรคก็มีทั้งหมด74แห่งด้วยกันค่ะประกอบด้วยด่านท่าอากาศยาน17แห่งด่านท่าเรือ18แห่งแล้วก็ด่านพรมแดนทางบกอีก39แห่งด้วยกันก็ยังคงเข้มงวดค่ะด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการกำจัดพาหะนำโรคในยานพาหนะระหว่างประเทศอย่างเช่นเรือสำราญสำหรับผลการปฏิบัติดำเนินงานค่ะตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมก็พบว่ามีการคัดกรองผู้เดินทางมาจากทวีปอเมริกาใต้สะสมทั้งหมด470คนด้วยกันค่ะเฉลี่ยก็157คนต่อวันยังไม่พบผู้ป่วยสงสัยโดยท่าอากาศยานที่มีผู้เดินทางจากอเมริกาใต้เข้ามามากที่สุดก็ได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะ371เชียงใหม่28ดอนเมือง27ภูเก็ต20และก็กระบี่2ค่ะทั้งนี้ค่ะกรมควบคุมโรคก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะที่เดินทางมาจากต่างประเทศหากมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยค่ะหรือว่าออบเหนื่อยผิดปกติหลังสัมผัสสัตว์พันธุ์แทะหรือว่ามีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็ควรรีบไปพบแพทย์ค่ะแจ้งประวัติการเดินทางและก็ประวัติสัมผัสสัตว์ป่วยเพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและก็ดูแลได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสมค่ะหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนควบคุมโรคโทร1422ค่ะไปกันอีกเรื่องค่ะเรื่องของสถานการณ์วัณโรคในประเทศไทยค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ยังเตือนประชาชนค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์วัณโรคในประเทศไทยค่ะซึ่งยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญค่ะพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องห้ามขาดยาหรือว่าหยุดยาเองโดยเด็ดขาดค่ะก็อาจทำให้เกิดการดื้อยาของเชื้อเพิ่มและก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ค่ะซึ่งอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะนายแพทย์มนเทียนคณะสวัสดิ์ก็ระบุว่าค่ะวัณโรคค่ะยังคงระบาดและก็ยังเป็นปัญหาในระบบสาธารณสุขในประเทศไทยค่ะจากข้อมูลของWHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกค่ะปี2068ก็ประมาณการว่ามีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ถึง300กว่ารายต่อวันค่ะแล้วก็มีการเสียชีวิตเนื่องจากวัณโรคกว่า30รายต่อวันด้วยกันและประมาณ1ใน4ของประชากรของประเทศไทยเราก็ติดเชื้อวัณโรคแล้วค่ะแต่จะมีแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะที่ป่วยเป็นวัณโรคอันเนื่องมาจากภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ลดลงจากโรคประจำตัวหรือว่าเป็นผู้สูงอายุค่ะสำหรับวัณโรคเป็นโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจติดต่อจากการไอหรือว่าจามค่ะไม่ปิดปากปิดจมูกส่วนอาการสำคัญของผู้ป่วยวัณโรคที่เห็นได้ชัดก็คือไอเรื้อรังค่ะเกิน2สัปดาห์ไอเป็นเลือดแล้วก็มีอาการอื่นร่วม

ด้วยมีไข้ค่ะน้ำหนักลดมีเหงื่อออกผิดปกติในเวลากลางคืนแล้วก็เจ็บหน้าอกเบื่อหาแล้วก็อ่อนเพลียค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการไอเป็นเลือดในผู้ป่วยวัณโรคค่ะเกิดจากการไออย่างรุนแรงก็ทำให้เส้นเลือดที่หักที่ผ่านไปยังเนื้อปอดส่วนที่ถูกทำลายก็มีการฉีกขาดของเส้นเลือดฝอยค่ะหรือว่าเส้นเลือดที่ป่งพองก็ทำให้เลือดไหลออกในปอดในจำนวนปริมาณมากค่ะร่างกายของผู้ป่วยจึงขับออกมาโดยการไอเป็นเลือดนั่นเองภาวะเช่นนี้ค่ะอาจเกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงปอดเสี่ยงต่อภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลันได้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะอาการป่วยดังกล่าวก็อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นอาการเคืองจากควันบุหรี่มลพิษทางอากาศการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจและก็หลอดเลือดฝอยในทางเดินหายใจแตกหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงบริเวณหน้าอกก็เป็นไปได้ค่ะหรือว่าเกิดจากโรคมะเร็งปอดค่ะหัวใจล้มเหลวความผิดปกติของปอดหอบหืดหลอดลมอักเสบเรื้อรังก็ควรรีบมาพบแพทย์โดยเร็วค่ะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและก็รักษากันอย่างถูกต้องแม่นยำกันด้วยค่ะโดยนายแพทย์บุญเทียนก็ยังเน้นย้ำค่ะว่าผู้ป่วยวัณโรคค่ะจำเป็นต้องกินยากันอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6-9 เดือนแล้วก็ต้องไปพบแพทย์ตามนัดอย่างเคร่งครัดด้วยห้ามขาดยาหรือว่าหยุดยาเองค่ะก็ทำให้เกิดอาการดื้อยาของเชื้อแล้วก็ที่สำคัญค่ะคือการเพิ่มความเสี่ยงของการเสียชีวิตได้นะคะสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อและก็ป่วยเป็นวัณโรคมากกว่าประชากรทั่วไป ก็ได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุค่ะที่มีโรคร่วมด้วยอย่างเช่นผู้ป่วยเบาหวานค่ะผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังผู้ติดเชื้อ HIV หรือว่าโรคเอดส์ค่ะหรือผู้ต้องขังหรือว่าผู้อาศัยในสถานคุ้มครองกลุ่มพิการผู้ใช้สารเสพติดผู้ติดสุราเรื้อรังบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มแรงงานข้ามชาติแต่ที่สำคัญที่สุดคือผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคค่ะและกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรคที่มีโอกาสติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายที่สุดซึ่งหากสงสัยว่าตัวเองสัมผัสผู้ป่วยวัณโรคเช่นอาศัยร่วมบ้านเดียวกันหรือว่าสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยนาน 6-8 ชั่วโมงต่อวันหรือว่า120ชั่วโมงต่อเดือนก็ควรรีบไปตรวจหาการป่วยวัณโรคโดยเร็วค่ะด้วยการเอ็กซเรย์ปอดและการตรวจเสมหะที่โรงพยาบาลหรือว่าสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านค่ะเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาตามมาตรฐานต่อไปทั้งนี้ค่ะยังคงเป็นไปใกล้ตัวค่ะที่ป้องกันรักษาได้ค่ะสำหรับโรควัณโรคค่ะซึ่งหากตรวจพบเร็วแล้วก็กินยาครบตามแพทย์สั่งการกัดยาไม่เพียงทำให้เชื้อดื้อยาเท่านั้นค่ะแต่ยังเพิ่มความเสี่ยงการต่อการเสียชีวิตประชาชนก็ควรสังเกตอาการที่ผิดปกติค่ะรีบตรวจเมื่อมีความเสี่ยงและร่วมกันลดการติดตามผู้ป่วยค่ะเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดกันอย่างยั่งยืนโดยประชาชนค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองวัณโรคค่ะหมายเลขโทรศัพท์022112224หรือว่าสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะก็จะมีเรื่องราวอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมา

าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะอย่างที่บอกไว้ช่วงที่แล้วค่ะได้เกริ่นไว้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของรับฟังข่าวสารในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนฤดูผลิต2519ค่ะคุมเข้มป้องกันและก็แก้ไขปัญหาทุเรียนด้วยคุณภาพออกสู่ตลาดค่ะโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มอบหมายค่ะให้ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดค่ะนายเอกชัยสุนทรค่ะเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานป้องกันและก็แก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะครั้งที่12519ค่ะโดยมีนายประสูติหอมบันเทิงปลัดจังหวัดนางอดีศิริรัตน์เกษตรจังหวัดแล้วก็คณะทำงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมประชุมค่ะก็สำหรับการประชุมดังกล่าวค่ะสืบเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดค่ะโดยให้คณะทำงานชุดดังกล่าวค่ะร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดกำกับดูแลให้เกษตรกรผู้ประกอบการส่งออกผู้ประกอบการร้านค้าปลีกผลไม้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพค่ะตลอดจนได้มีมาตรการป้องปรามเพื่อให้เกษตรกรมือตัดแล้วก็ผู้ประกอบการหรือว่าหลงค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการตัดส่งเสริมการผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพค่ะโดยกำหนดให้มีการมีบริการตรวจวิเคราะห์น้ำหนักเนื้อแห้งของทุเรียนค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพของทุเรียนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีคุณภาพและก็เสริมสร้างความรักผลไม้คุณภาพที่ดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่รู้จักและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่ะทั้งนี้จากข้อมูลการให้บริการตรวจทุเรียนก่อนตัดในระหว่างวันที่4พฤศจิกายน2518ปีที่แล้วค่ะจนถึงวันที่23มกราคม2519ก็เป็นข้อมูลที่ณวันที่31มีนาคม2519ค่ะพบว่าเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน623รายด้วยกันได้จัดส่งตัวอย่างทุเรียนเข้าตรวจสอบค่ะจำนวน787ตัวอย่างผลของการเข้ารับบริการตรวจก่อนตัดก็พบว่าผ่านเกณฑ์จำนวน653ตัวอย่างก็คิดเป็นร้อยละ 83.18 ค่ะไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน131ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 16.82 ด้วยกันค่ะด้านสถานการณ์การผลิตทุเรียนในภาคใต้ค่ะและของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ปี2519ค่ะจากข้อมูลผลการประชุมเชิงบริการการจัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ปี2019เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการไม้ผลเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบโดยคณะทำงานย่อยเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและโลจิสติกภาคใต้เมื่อวันที่12-13มีนาคม2519ระบุว่าภาพรวมภาคใต้ค่ะมีพื้นที่ปลูกทุเรียนรวมทั้งสิ้น 909,775 ไร่ค่ะโดยเป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้ว 664,641 ไร่และก็คาดการว่าปริมาณผลผลิตในปี2019ค่ะจำนวน 850,411 ตันแต่ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีพื้นที่ปลูกจำนวน 137,283 ไร่พื้นที่ให้ผลผลิตจำนวน 94,840 ไร่และก็คาดการว่าผลผลิตในปี2019ค่ะจะมีจำนวน 124,263 ตันเพิ่มขึ้นจากปี2518ค่ะที่ร้อยละ 30.65 ค่ะโดยมีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ 1,310 กิโลกรัมต่อไร่ปัจจุบันมีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีพื้นที่ผลิตทุเรียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP ค่ะสูงถึง 84,671.25ไร่ค่ะหรือว่าคิดเป็นร้อยละ 89.27 ของพื้นที่ที่ให้ผลผลิตทั้งหมดค่ะเรามาดูในเรื่องของการเรื่องดีๆในพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงกันบ้างค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงอำเภอทุ่งสงค่ะก็จัดการประชุมมอบนโยบายส่งเสริมการคัดแยกขยะและก็บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนประจำปี2519ค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลของวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงค่ะตำบลหนองหงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็อยู่ใกล้ๆของสปท.ทุ่งสงเราค่ะนายสุพจน์จิตเพชรค่ะท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมมอบนโยบายส่งเสริมการคัดแยกขยะและก็บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนประจำปี2519ค่ะโดยมีนายอัตชัยเมืองจีนค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้แทนจากอบต.หนองหงอาสาสมัครจากหมู่บ้านและก็เครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมค่ะสำหรับการประชุมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและก็กระตุ้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนไปถึงปลายทางค่ะ
ที่ขับเคลื่อนค่ะซึ่งการประชุมดังกล่าวก็เป็นไปตามมาตรการการคัดแยกขยะครบวงจรค่ะที่ขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดประจำปี2559และก็มาตรการการคัดแยกขยะครบวงจรค่ะที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีวิธีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและก็ผู้ประกอบการในพื้นที่ค่ะได้รับทราบรวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รวบรวมเก็บผลขยะทั่วไปที่ได้มีการคัดแยกแล้วนำไปส่งจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่รับซื้อขยะชุมชนตามลำดับค่ะทางนี้ค่ะอบต.หนองหงค่ะก็ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยจังหวัดสะอาดประจำปี2559โดยมุ่งเน้นการลดและก็คัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดและก็จัดทำระบบการเก็บและผลขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพค่ะตามหลักการ 3RSและก็หลักการประชารัฐค่ะที่ให้ประชาชนและทุกหน่วยงานค่ะในภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะเป็นอย่างเป็นระบบนำไปสู่การจัดการขยะในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสร้างสิ่งแวดล้อมและก็ภูมิทัศน์ที่ดีต่อไปอนาคตด้วยค่ะก็มาปิดท้ายกันด้วยเรื่องของเก่าประชาสัมพันธ์กันบ้างค่ะช่วงนี้ค่ะมีการประกวดร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งและก็ถ่ายร่วมสมัยกับโครงการเยาวชนสืบสานเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ค่ะปี2519ก็เตรียมตัวค่ะรับสมัครทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2519นี้ค่ะชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทด้วยกันค่ะพร้อมคว้าโอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและก็ศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศค่ะสำหรับรอบชิงชนะเลิศค่ะจะมีขึ้นในวันที่31ตุลาคม2519นี้ค่ะผู้สมัครก็สามารถ ขอบใจค่ะเขาเลือกก็ร่วมประกวดได้1เพลงประเภทเพลงเท่านั้นค่ะก็ได้แก่เพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงไทยร่วมสมัยค่ะคุณสมบัติผู้สมัครก็เป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์ค่ะหรือว่ากำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6หรือว่าเทียบเท่าณวันที่สมัครค่ะแล้วก็ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรางวัลที่1หรือว่ารองชนะเลิศจากการประกวดในโครงการไม่ว่าจะเป็นประเภทเพลงใดค่ะแล้วก็ไม่ติดสัญญาห้ามกับหน่วยงานบริษัทค่ายเพลงหรือว่ารายการใดค่ะในกรณีที่มีสัญญาผูกมัดต้องมีหนังสือยินยอมจากต้นสังกัดเป็นรายลักษณ์เท่านั้นค่ะรับสมัครตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึง15กรกฎาคมนี้ค่ะตัวรายละเอียดอื่นก็สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันข้างที่ค่ะวันนี้เวลาของรายการใต้ฟ้าหาดไทยหมดลงแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานสวทชทุ่งส่งด้วยการกดไลค์กดแชร์เพจของสวทชทุ่งส่งกันด้วยค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลชี้แจงกรณีวิพากษ์วิจารณ์การฟ้องปิดปากของนายกรัฐมนตรีระบุอาจเป็นการตีความคลาดเคลื่อนพร้อมย้ำไม่สนับสนุนผู้กระทำผิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
8: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
9: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลชี้แจงกรณีมีคลิปวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีประเด็นการฟ้องปิดปากระบุอาจเป็นการตีความคาดเคลื่อนย้ำไม่สนับสนุนผู้กระทำผิดแต่ทุกฝ่ายมีสิทธิ์ใช้กฎหมายปกป้ององค์กรหากถูกกล่าวหาโดยไม่มีข้อเท็จจริง
11: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกเผยแพร่คลิปวิพากษ์วิจารณ์กรณีนายกรัฐมนตรีแสดงความเห็นเกี่ยวกับสิทธิของหน่วยงานรัฐในการดำเนินคดีหากได้รับความเสียหายจากข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงโดยระบุว่าอาจเข้าข่ายการฟ้องปิดปากว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพในการตรวจสอบภาครัฐแต่ในบางประเด็นอาจมีการตีความที่คลาดเคลื่อนจากหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายเพื่อการแกล้งผู้เปิดโปงข้อมูลหรือปิดกั้นการตรวจสอบแต่ได้อธิบายหลักการพื้นฐานว่าหากมีการกล่าวหาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงจนสร้างความเสียหายต่อหน่วยงานหรือบุคคลหน่วยงานนั้นย่อมมีสิทธิใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องชื่อเสียงและข้อเท็จจริงของตนเองซึ่งเป็นสิทธิกฎหมายรับรองเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุต้องพิจารณามาตรการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเข้มข้นมากขึ้น
12: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวผ่านไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ในช่วงเช้ามืดของวันนี้ว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อวานนี้จนมีผู้เสียชีวิต8รายและผู้บาดเจ็บประมาณ33รายซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องพยายามหาทางแก้ไขซึ่งหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนว่าความผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้นจากอะไรพร้อมระบุว่าจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่เกิดเหตุยังคงเป็นจุดที่การจราจรมีปัญหาที่ผ่านมาได้ยกเลิกทางรถไฟเส้นวิภาวดีทั้งหมดแล้วแต่ยังคงมีจุดตัดจากเส้นทางที่มาจากจังหวัดฉะเชิงเทราและยมราชประมาณ18จุดซึ่งจะต้องไปพิจารณามาตรการต่างๆให้เข้มข้นมากขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ป้องกันความเข้าใจผิดในสังคม
13: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ากล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลเหตุระเบิดภายในนิคมอุตสาหกรรมฮาลานจังหวัดปัตตานีโดยอ้างว่าเป็นข้อมูลจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทั้งที่ข้อมูลและภาพดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและไม่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางทางการของหน่วยใดอย่างใดว่าการนำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างรอบด้านอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดกระทบต่อบรรยากาศและความเชื่อมั่นในพื้นที่รวมถึงอาจถูกขยายผลจนสร้างความสับสนในสังคมวงกว้างจึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงรวมถึงผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้ยึดหลักความถูกต้องรอบคอบและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลทางการก่อนเผยแพร่เพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรอบด้านและเกิดความเข้าใจที่ตรงกันอันจะนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไปปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ารถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกจและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ใน2เวทีได้แก่เวลา 8:30 นถึงเที่ยงณห้องประชุมโอชัยแกรนด์บอลรูมชั้น2โรงแรมโอชัยแกรนด์ตำบลวังตะกอกอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและเวลา 14:00 นถึง 17:30 นณห้องประชุมชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษารวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่โรงแรมโอชัยแกรนด์และชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทในวันที่22พฤษภาคมนี้เสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่

ส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทางเว็บไซต์ www.thabianrath.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน1

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
4: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปต่อ

0: วกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
1: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: จะขึ้นเหนือล่องใต้
2: ใช้รถใช้ถนนเมื่อไหร่เช็คให้ชัวร์มั่นใจได้ทุกเส้นทาง
1: กับสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับมาพบกันในวันอาทิตย์ที่17เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับพบกับผมครับชัยพัฒน์มณีชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการบรรยากาศวันหยุดแบบนี้นะครับหลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวบางท่านอาจจะกำลังเดินทางกลับบ้านหรือว่าท่องเที่ยวอยู่ในช่วงวันหยุดนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนรายการของเราก็ยังคงเป็นเพื่อนให้คุณผู้ฟังอยู่เสมอครับเพื่อเติมเต็มทั้งสาระความรู้และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อาจไม่สะดวกรับฟังในขณะนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับสามารถกลับมาติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook สวทชุมพรครับหรือจะเลือกชมแบบไลฟ์สดก็สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเดียวกันเลยนะครับสะดวกสบายเข้าถึงง่ายไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนครับและสำหรับท่านที่อยากจะติดตามข่าวสารสาระสำคัญดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับก็สามารถกดติดตามเพจสวทชุมพรได้ง่ายๆเพียงแค่เข้าแอปพลิเคชัน Facebook ครับและพิมพ์ค้นหาว่าสวทจุดชุมพรครับเพียงเท่านี้ก็จะพบกับแฟนเพจของเราที่พร้อมจะอัปเดตข่าวสารกิจกรรมและรายการดีๆให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันไปตลอดเลยนะครับส่วนท่านที่กำลังเดินทางอยู่บนท้องถนนครับก็สามารถเปิดรับฟังรายการของเราได้ทางคลื่นวิทยุ FM 100 MHz สวทชุมพรครับจะคอยเป็นเพื่อนร่วมทางพร้อมทั้งนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวประจำวันข่าวสารในประเทศรวมไปถึงประเด็นสำคัญต่างๆครับที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังรู้เท่าทันสถานการณ์และเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ครับรายการของเรายังเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมสามารถกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับหรือว่าจะสอบถามข้อมูลต่างๆได้ตลอดรายการเลยนะครับสำหรับรายการสัญจรปลอดภัยในตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ประจำทุกวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ในช่วงเวลา11:07 น.ไปจนถึงเวลา12:00 น.เลยนะครับโดยในแต่ละสัปดาห์เราจะคัดสรรเนื้อหาที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยกฎหมายจราจรที่ควรรู้ข่าวสารด้านการขนส่งทางบกรวมไปถึงคำแนะนำดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครับสำหรับวันนี้ครับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกของเราได้นำเอาข่าวสารประเด็นสำคัญมาฝากกันเป็นคลิปเสียงเรื่องขั้นตอนการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะวิธีลดฝุ่น PM 2.5 ในรถยนต์ป้องกันตัวเองและคนในรถจากภัยเงียบที่มองไม่เห็นครับคลิปเสียงครับรอบรู้เรื่องขนส่งการเตรียมเอกสารหลักฐานในการจดทะเบียนรถใหม่และการโอนรถจากผู้ให้เช่าซื้อครับขับรถย้อนสอนอันตรายกว่าที่คิดความสะดวกไม่กี่นาทีอาจแลกด้วยชีวิตครับคลิปเสียงครับเรื่องดีมีทุกวันกับ DLT ครับตอนวิธีเช่าเหมารถโดยสารสำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะครับ6ไอเทมพกติดรถช่วงหน้าฝนครับและนี่ครับคือประเด็นที่เราหยิบยกมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังได้ตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึงเวลา12:00 น.เลยนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ

ุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2นะครับในช่วงนี้ครับเรามาเริ่มกันที่คลิปเสียงเกี่ยวกับขั้นตอนการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะครับเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงช่วงบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณวินัยสวัสดีค่ะคุณสำนึก
2: สวัสดีค่ะ
1: เตยรู้หรือเปล่าว่าพนักงานขับรถสาธารณะทุกคนจะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ตรงกับประเภทรถด้วยนะเพื่อให้การบริการได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัย
2: ใช่แล้วละแตงตรงนี้เองกรมการขนส่งทางบกเลยเข้มงวดผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องมีความชำนาญมีทักษะการขับรถที่ดีจริงไหมคะพี่สำนึก
3: ครับน้องแตงน้องเตยเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการและพัฒนาคุณภาพผู้ขับรถสาธารณะทุกประเภทเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารและประชาชนกรมการขนส่งทางบกเข้มงวดผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะโดยเฉพาะรถแท็กซี่รถโดยสารสาธารณะ

0: ณ์ในการขับรถทดสอบสายตาทางลึกทดสอบสายตาทางกว้างทดสอบปฏิกิริยาเท้าหรือความสามารถในการใช้เบรกเท้าครับหลังจากนั้นจะต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดประกอบด้วยกฎหมายระเบียบและประกาศของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการขับรถยนต์สาธารณะกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกที่ควรทราบและเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยสำหรับรถแท็กซี่รถโดยสารสาธารณะใช้เวลาการอบรม5ชั่วโมงครับส่วนรถจักรยานยนต์สาธารณะใช้เวลาอบรม3ชั่วโมงหลังจากนั้นจึงเข้าสอบภาคทฤษฎีหรือข้อเขียนครับ
1: สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะใหม่โดยเฉพาะรถแท็กซี่จะต้องผ่านการทดสอบขับรถบนถนนจริงหรือทางหลวงในสถานการณ์จริงเพิ่มเติมเพื่อประเมินทักษะและความสามารถการขับรถซึ่งต้องมีความปลอดภัยมีความรับผิดชอบต่อชีวิตผู้โดยสารมีความชำนาญในเส้นทางและสามารถให้คำแนะนำเส้นทางที่ใกล้ที่สุดให้แก่ผู้โดยสารได้ครับและเมื่อได้รับใบอนุญาตขับรถสาธารณะแล้วจะต้องแจ้งข้อมูลประวัติของตนเองที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบกเพื่อเป็นฐานข้อมูลไว้สำหรับตรวจสอบและติดตามต่อไปครับ
2: ทั้งหมดเพื่อให้ผู้ขับรถสาธารณะทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและได้รับบริการที่ดีนั่นเองนะคะและกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร6กไก่นหนู6กไก่บใบไม้กรุงเทพมหานครณกรมการขนส่งทางบกจตุจักรหมวดอักษรกไก่รอเรือเชียงรายหมวดอักษรกไก่สระศรีภูเก็ตในวันที่8ถึง9กันยายนนี้ค่ะรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยส่วนหนึ่งจะนำไปรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนและช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนได้เลขสวยถูกใจและยังมีส่วนร่วมช่วยเหลือผู้พิการกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: และนี่นะครับคือคลิปเสียงเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนการทำใบอนุญาตขับรถสาธารณะครับต่อมาครับวิธีลดฝุ่น PM 2.5 ในรถยนต์ป้องกันตัวเองและคนในรถจากภัยเงียบที่มองไม่เห็นครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพที่คนไทยต้องเผชิญอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวช่วงอากาศปิดหรือในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่นฝุ่นละอองขนาดเล็กเหล่านี้สามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานครับและเข้าสู่ร่างกายผ่านระบบทางเดินหายใจโดยที่เราไม่รู้ตัวหลายคนอาจคิดว่าเมื่ออยู่ในรถยนต์แล้วจะปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5 นะครับแต่ในความเป็นจริงฝุ่นขนาดเล็กเหล่านี้ยังสามารถเล็ดลอดเข้ามาในห้องโดยสารได้ครับหากระบบกรองอากาศหรือระบบปรับอากาศของรถไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอกรมการขนส่งทางบกครับให้ข้อมูลว่าฝุ่น PM 2.5 มีขนาดเล็กมากจนสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและสะสมในร่างกายได้ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวครับทั้งโรคภูมิแพ้โรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและโรคปอดเรื้อรังครับดังนั้นการดูแลรถยนต์และปรับพฤติกรรมการใช้รถจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญที่จะช่วยลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ทั้งภายในรถและในอากาศโดยรวมครับฝุ่น PM 2.5 เข้ามาในรถได้อย่างไรแม้รถยนต์จะมีระบบปิดและมีเครื่องปรับอากาศแต่ฝุ่น PM 2.5 ก็ยังสามารถเข้าสู่ภายในรถได้ผ่านช่องอากาศระบบแอร์หรือการเปิดกระจกระหว่างขับขี่ครับโดยเฉพาะในช่วงที่รถติดหรือขับผ่านพื้นที่ที่มีควันดำฝุ่นและมลพิษสะสมจำนวนมากรถยนต์ส่วนใหญ่จะมีไส้กรองอากาศหรือกรองแอร์ทำหน้าที่กรองฝุ่นละอองก่อนเข้าสู่ห้องโดยสารครับแต่หากไส้กรองอุดตันเสื่อมสภาพหรือไม่ได้เปลี่ยนตามระยะเวลาก็อาจทำให้ฝุ่น PM 2.5 เล็ดลอดเข้ามาได้มากขึ้นครับนอกจากนี้หากภายในรถมีฝุ่นสะสมอยู่แล้วเช่นฝุ่นตามเบาะพรมหรือช่องแอร์ก็อาจทำให้ผู้โดยสารสูดดมฝุ่นสะสมโดยไม่รู้ตัวเช่นกันครับมันดูแลเครื่องยนต์ลดทั้งฝุ่นลดควันพิษครับหนึ่งในสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 คือควันไอเสียจากรถยนต์โดยเฉพาะรถที่ขาดการดูแลรักษารถควันดำหรือรถที่เครื่องยนต์เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ครับกรมการขนส่งทางบกแนะนำว่าการดูแลเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศได้อย่างมากเลยนะครับเช่นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะตรวจสอบระบบหัวฉีดน้ำมันทำความสะอาดไส้กรองอากาศตรวจเช็คระบบไอเสียซ่อมแซมเครื่องยนต์ที่สึกหรอทันทีโดยเฉพาะรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลหากไม่ได้ดูแลอย่างเหมาะสมอาจปล่อยควันดำและฝุ่นละอองจำนวนมากออกสู่ท้องถนนครับส่งผลต่อทั้งตัวผู้ขับขี่เองและคนรอบข้างดูแลระบบแอร์และไส้กรองอากาศในรถระบบปรับอากาศในรถครับถือเป็นด่านสำคัญในการช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 ก่อนเข้าสู่ห้องโดยสารเลยนะครับดังนั้นผู้ใช้รถควรหมั่นตรวจสอบและทำความสะอาดระบบแอร์อยู่เสมอผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรเปลี่ยนไส้กรองอากาศอย่างน้อยปีละ1ครั้งหรือทุกๆ 10,000 ถึง 20,000 กิโลเมตรครับขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานโดยเฉพาะผู้ที่ต้องขับรถในเมืองหรือพื้นที่ที่มีฝุ่นสูงเป็นประจำครับหากเริ่มรู้สึกว่าแอร์มีกลิ่นอับลมแอร์เบาลงหรือมีฝุ่นภายในรถมากผิดปกติอาจเป็นสัญญาณว่าไส้กรองอากาศเริ่มอุดตันและควรเปลี่ยนใหม่ปัจจุบันยังมีไส้กรองแอร์ชนิดพิเศษครับที่สามารถช่วยกรอง PM 2.5 ได้ดีขึ้นเช่นไส้กรอง HEPA หรือไส้กรองคาร์บอนครับซึ่งช่วยลดทั้งฝุ่นกลิ่นและเชื้อโรคภายในรถได้อีกด้วยครับเปิดระบบหมุนเวียนอากาศภายในรถอีกหนึ่งวิธีง่ายๆครับที่จะช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ภายในรถคือการเปิดระบบหมุนเวียนอากาศภายในรถหรือ Air Recirculation ครับระบบนี้จะช่วยลดการดึงอากาศจากภายนอกเข้าสู่ห้องโดยสารทำให้ฝุ่นควันและมลพิษจากภายนอกเข้ามาในรถได้น้อยลงครับเหมาะสำหรับช่วงรถที่รถติดหรือขับผ่านพื้นที่ที่มีฝุ่นจำนวนมากอย่างไรก็ตามครับไม่ควรปิดระบบหมุนเวียนอากาศตลอดเวลาเป็นเวลานานเกินไปครับเพราะอาจทำให้อากาศภายในรถอับชื้นหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์สะสมได้ควรสลับการรับอากาศจากภายนอกเป็นระยะครับดับเครื่องยนต์เมื่อจอดลดฝุ่นได้จริงครับหลายคนมีพฤติกรรมติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดรถไม่ว่าจะรอคนเปิดแอร์หรือจอดพักซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ครับและมลพิษทางอากาศโดยไม่รู้ตัวกรมการขนส่งทางบกครับระบุว่าการจอดติดเครื่องเพียง10นาทีก็สามารถปล่อยฝุ่นพิษและควันไอเสียสู่สิ่งแวดล้อมได้จำนวนมากครับนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพของคนรอบข้างแล้วมลพิษบางส่วนยังสามารถย้อนกลับเข้าสู่ภายในรถได้อีกด้วยครับดังนั้นหากจอดรถนานเกิน 1-2 นาทีควรดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเพื่อลดมลพิษประหยัดน้ำมันและช่วยลดภาวะโลกร้อนครับปรับพฤติกรรมการขับขี่ช่วยลดฝุ่นได้พฤติกรรมการขับรถก็มีผลต่อการเกิดฝุ่น PM 2.5 เช่นกันนะครับการเร่งเครื่องแรงเบรกกระทันหันหรือขับด้วยความเร็วไม่สม่ำเสมอจะทำให้เครื่องยนต์เผาผลาญเชื้อเพลิงมากขึ้นและปล่อยมลพิษเพิ่มขึ้นการขับรถด้วยความเร็วคงที่ค่อยๆเหยียบคันเร่งและไม่บรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดจะช่วยลดการปล่อยฝุ่นและช่วยประหยัดน้ำมันได้อีกด้วยครับนอกจากนี้ไม่ควรดัดแปลงเครื่องยนต์หรือท่อไอเสียให้ผิดมาตรฐานเพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังเพิ่มปริมาณมลพิษและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยนะครับใช้รถให้น้อยลงช่วยโลกได้มากกว่าที่คิดครับอีกหนึ่งวิธีสำคัญในการลดฝุ่น PM 2.5 คือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหากเป็นไปได้ควรใช้ขนส่งสาธารณะเดินทางร่วมกันหลายคนหรือเลือกใช้รถคันเดียวเมื่อไปทางเดียวกันครับแม้อาจดูเป็นเรื่องเล็กแต่หากทุกคนช่วยกันลดการใช้รถเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยลดปริมาณมลพิษและฝุ่นละอองในอากาศได้อย่างมหาศาลเลยนะครับสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากรถของเราฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นภัยเงียบที่มองไม่เห็นครับแต่ส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวมากกว่าที่คิดการดูแลรถยนต์ให้พร้อมใช้งานหมั่นเปลี่ยนไส้กรองอากาศทำความสะอาดระบบแอร์และปรับพฤติกรรมการใช้รถล้วนเป็นเรื่องง่ายที่ทุกคนสามารถเริ่มทำได้ทันทีเพราะรถ1คันอาจเป็นได้ทั้งแหล่งกำเนิดมลพิษหรือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดฝุ่นและดูแลสิ่งแวดล้อมได้เช่นกันครับดูแลรถของเราและร่วมกันสร้างอากาศที่สะอาดขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อช่วงนี้ไปพักกันสัก

ุณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

เรามาพบกันอีกครั้งในช่วงที่3นะครับในช่วงนี้ครับเราเอาข้อมูลข่าวสารมาฝากกันเป็นคลิปเสียงครับรอบรู้เรื่องขนส่งการเตรียมเอกสารหลักฐานในการจดทะเบียนรถใหม่และการโอนรถจากผู้ให้เช่าซื้อครับเชิญรับฟังครับ

ัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนนะครับที่ต้องการจดทะเบียนรถใหม่หรือประชาชนที่ต้องการโอนรถโดยการเช่าซื้อเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันครับสำหรับผู้ที่ซื้อรถใหม่ก็คงมีความสงสัยนะครับว่าขั้นตอนการจดทะเบียนรถที่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นจะต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างและมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่โดยผู้มีความประสงค์ดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถดังนี้ 1. แบบคำขอจดทะเบียน 2. หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย 3. หลักฐานการได้มาของรถเช่นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสัญญาเช่าซื้อเป็นต้น 4. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครอง5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้วแต่กรณี 6. กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบหลักฐานประจำตัวผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่ 1. ค่าคำขอคำขอละ5บาท 2. ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ครั้งละ10บาทค่าตรวจสภาพรถยนต์และรถอื่นครั้งละ50บาท 3. ค่าใบคู่มือจดทะเบียนรถ100บาท 4. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาท 5. ค่าภาษีประจำปีและก่อนจดทะเบียนรถรถคันนั้นต้องได้รับการตรวจสภาพเพื่อตรวจสอบเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจสภาพจากนายทะเบียนให้เรียบร้อยโดยการตรวจสภาพรถที่นำมาจดทะเบียนนั้นเป็นการดำเนินการตามความในมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522สำหรับกรณีผู้เช่าซื้อนะครับที่ผ่อนชำระค่างวดรถหมดแล้วหากต้องการโอนปิดบัญชีจากสถาบันการเงินมายังผู้เช่าซื้อนะครับจะได้รับการยกเว้นการตรวจสภาพรถสำหรับเอกสารหลักฐานประกอบคำขอโอนรถโดยการเช่าซื้อ 1. แบบคำขอโอนและรับโอน 2. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ 3. สำเนาสัญญาเช่าซื้อ 4. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อและใบกำกับภาษีงวดสุดท้ายพร้อมหนังสือยืนยันการชำระเงินครบถ้วนตามสัญญา

0: ารประจำตัวผู้โอนและผู้รับโอนโดยผู้เช่าซื้อชำระเพียงค่าธรรมเนียมคำขอ5บาทและค่าธรรมเนียมการโอน100บาทรวมเป็นเงิน105บาทสำหรับประชาชนนะครับที่มีข้อสงสัยในการจดทะเบียนและการโอนรถนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584กรมการขนส่งทางบกครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: และนี่นะครับคือคลิปเสียงเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมเอกสารหลักฐานในการจดทะเบียนรถใหม่และการโอนรถจากผู้ให้เช่าซื้อนะครับต่อมาครับขับรถย้อนสอนมีโทษตามกฎหมายตามกฎหมายจราจรการขับรถย้อนสอนถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกครับโดยมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ2คะแนนหากขับย้อนสอนแล้วเกิดอุบัติเหตุอาจเข้าข่ายขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นครับซึ่งมีโทษหนักขึ้นทั้งจำคุกและปรับกรณีร้ายแรงที่ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตอาจมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีและปรับสูงสุดถึง 200,000 บาทเลยนะครับนอกจากนี้ในบางกรณีศาลอาจพิจารณาริบรถที่ใช้กระทำความผิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงซ้ำอีกรถจักรยานยนต์คือกลุ่มที่พบการย้อนสอนมากที่สุดครับพฤติกรรมขับย้อนสอนพบได้บ่อยในรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะบริเวณปากซอยทางแยกหรือถนนที่มีเกาะกลางยาวๆหลายคนเลือกย้อนสอนเพราะคิดว่าใกล้นิดเดียวแต่กลับลืมไปครับว่ารถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ไม่มีโครงสร้างป้องกันร่างกายเหมือนรถยนต์นะครับหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายมีโอกาสได้รับบาดเจ็บรุนแรงกว่ารถประเภทอื่นโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บที่ศีรษะกระดูกหักหรือว่าจะเสียชีวิตเลยนะครับยิ่งในช่วงกลางคืนหรือฝนตกทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงการขับย้อนสอนยิ่งอันตรายมากยิ่งขึ้นพอรถที่วิ่งมาอาจมองไม่เห็นรถย้อนสอนจนสายเกินไปครับหน้าฝนยิ่งอันตรายกว่าปกติครับในช่วงฝนตกถนนลื่นระยะเบรกยาวขึ้นและการมองเห็นลดลงหากมีรถย้อนสอนเกิดขึ้นกระทันหันผู้ขับขี่อีกฝ่ายอาจไม่มีเวลาตัดสินใจเพียงพอทำให้เสี่ยงต่อการชนอย่างรุนแรงนอกจากนี้ครับน้ำฝนยังทำให้ไฟหน้ารถสะท้อนและมองระยะได้ยากโดยเฉพาะเวลากลางคืนหากมีรถย้อนสอนโดยไม่เปิดไฟหรือขับด้วยความเร็วอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากเลยนะครับทางพิเศษและทางหลวงห้ามย้อนสอนเด็ดขาดหน่วยงานด้านคมนาคมและตำรวจจราจรครับเตือนอย่างต่อเนื่องว่าการขับย้อนสอนบนทางพิเศษหรือทางหลวงเป็นพฤติกรรมที่อันตรายอย่างยิ่งเพราะรถส่วนใหญ่ใช้ความเร็วสูงหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมักมีความรุนแรงและสูญเสียหนักหลายกรณีครับพบว่าผู้ขับขี่เลือกย้อนสอนเพราะขับเลยทางออกหรือไม่ต้องการเสียเวลาวนกลับแต่ความสะดวกเพียงไม่กี่นาทีครับอาจกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ครับวิธีหลีกเลี่ยงการขับย้อนสอนอย่างปลอดภัยนะครับคือ 1. ศึกษาเส้นทางการเดินทางโดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคย 2. หากขับเลยทางให้ไปกลับในจุดที่ถูกต้อง 3. สังเกตป้ายจราจรและลูกศรบนพื้นถนนเสมอ 4. ไม่ใช้ทางลัดหรือช่องทางผิดกฎหมาย 5. ตั้งสติไม่รีบร้อนหรือขับตามคันอื่นโดยไม่ดูทิศทาง 6.หากไม่แน่ใจเส้นทางควรใช้ GPS หรือว่าสอบถามเจ้าหน้าที่ครับความมีวินัยคือความปลอดภัยของทุกคนการขับรถย้อนสอนอาจดูเหมือนช่วยประหยัดเวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่ความเสี่ยงที่ตามมาอาจแลกด้วยชีวิตทรัพย์สินและความสูญเสียของหลายครอบครัวเลยนะครับถนนถูกออกแบบมาให้ทุกคนใช้ร่วมกันอย่างปลอดภัยการเคารพกฎจราจรไม่ขับย้อนสอนไม่ฝ่าฝืนสัญญาณและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางคือสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่าให้ความมักง่ายเพียงชั่วคราวกลายเป็นความสูญเสียที่ไม่มีวันย้อนกลับขับรถให้ถูกทางแม้ต้องอ้อมไกลกว่าเดิมแต่ปลอดภัยกว่าสำหรับทุกคนครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารที่เรานำมาฝากกันให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ

ณกำลังฟังสาระดีๆระเบียบกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: เรามาพบกันอีกครั้งในช่วงที่4นะครับในช่วงนี้ครับเราได้นำประเด็นที่น่าสนใจมาฝากกันเป็นคลิปเสียงครับเรื่องดีมีทุกวันกับ DLT ตอนวิธีเหมารถโดยสารสำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะครับเชิญรับฟังครับ
1: วันนี้แหละครับเรื่องดีๆมีทุกวันกับ DLT จะมาชี้แจงแถลงไขให้กับคุณผู้ชมทราบว่ากรมการขนส่งทางบกมีคำแนะนำว่าจะเลือกคุณภาพรถแบบไหนเลือกคนขับรถยังไงถึงจะปลอดภัยมีคำตอบไปฟังพร้อมกันเลยครับการเช่าเหมารถโดยสารเป็นการเดินทางอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมใช้สำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะเพราะสามารถไปถึงที่หมายได้อย่างสะดวกสบายและพร้อมเพรียงกันกรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนขอแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการเช่าเหมารถโดยสารควรวางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสมเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยควรเผื่อเวลาการเดินทางให้เพียงพอและเลือกเดินทางในเวลากลางวันเลือกขนาดรถให้เหมาะสมกับจำนวนผู้โดยสารและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้รับจ้างทั้งข้อมูลคนขับและสภาพรถอย่างละเอียดก่อนการว่าจ้างอีกด้วยเริ่มต้นจากการตรวจเช็คคุณภาพตัวรถ 1. จดทะเบียนเป็นรถโดยสารสาธารณะป้ายเหลือง 2. ติดตั้ง GPS tracking 3. จัดทำประกันภัยตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 4. ตัวรถต้องมีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานผ่านการตรวจสภาพรถและชำระภาษีถูกต้อง 5. ตัวรถต้องมีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่อไปเรามาตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานขับรถกันนะครับว่าต้องมีอะไรบ้าง 1. ต้องมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง 2. ก่อนออกเดินทางต้องมีการศึกษาเส้นทางล่วงหน้า 3. พักผ่อนให้เพียงพอ 4. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์เท่านั้น 5. ขับรถติดต่อกันเป็นเวลา4ชั่วโมงและหยุดพักขับรถไม่น้อยกว่า30นาทีและขับรถต่อไปอีกไม่เกิน4ชั่วโมงส่วนคุณ

0: ภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: และนี่นะครับคือคลิปเสียงเกี่ยวกับเรื่องดีมีทุกวันกับ DLT ตอนวิธีเช่าเหมารถโดยสารสำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะครับและต่อมาครับ6ไอเทมพกติดรถในช่วงหน้าฝนนี้นะครับช่วงฤดูฝนถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งฝนตกหนักถนนลื่นน้ำท่วมขังหรือทัศนวิสัยลดลงล้วนเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายกว่าปกติครับดังนั้นการเตรียมความพร้อมทั้งตัวรถและอุปกรณ์จำเป็นภายในรถจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะไอเทมติดรถในช่วงหน้าฝนนี้นะครับที่สามารถช่วยเพิ่มทั้งความปลอดภัยความสะดวกสบายและช่วยรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดรถไว้เสมอคือร่มและเสื้อกันฝนครับเพราะในวันที่ฝนตกหนักผู้ขับขี่อาจจำเป็นต้องลงจากรถเพื่อทำธุระเติมน้ำมันหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการมีร่มหรือเสื้อกันฝนจะช่วยลดความเปียกชื้นและลดโอกาสเจ็บป่วยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับควรเลือกอุปกรณ์ที่พับเก็บง่ายน้ำหนักเบาและหากเป็นไปได้ควรเลือกสีสันสะท้อนแสงเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนมักมองข้ามนะครับคือผ้าเช็ดรถและกระดาษทิชชู่ซึ่งมีประโยชน์มากในช่วงหน้าฝนเพราะน้ำฝนอาศัยเข้ามาภายในรถทำให้บริเวณแผงควบคุมปุ่มสวิตช์หรือกระจกเกิดความเปียกชื้นการมีผ้าแห้งไว้เช็ดทำความสะอาดทันทีจะช่วยลดความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในรถรวมถึงช่วยรักษาความสะอาดและลดกลิ่นอับชื้นสะสมภายในห้องโดยสารได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถใช้เช็ดกระจกด้านในเมื่อเกิดฝ้าระหว่างขับรถช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับรองเท้าสำหรับเปลี่ยนก็เป็นอีกไอเทมที่เหมาะกับช่วงหน้าฝนครับเพราะเมื่อรองเท้าเปียกน้ำหรือเปื้อนโคลนอาจทำให้เหยียบแป้นเบรกหรือคันเร่งได้ไม่ถนัดเสี่ยงต่อการลื่นถลายขณะขับรถการมีรองเท้าสำรองที่แห้งและกระชับจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการคุมรถมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางเป็นประจำหรือทำงานนอกสถานที่ในช่วงฤดูฝนครับนอกจากนี้ยังช่วยรักษาความสะอาดภายในรถลดความอับชื้นและกลิ่นมันไม่พึงประสงค์ได้อีกทางหนึ่งครับในด้านความปลอดภัยครับกล้องติดหน้ารถถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ควรมีติดรถไว้นะครับเพราะช่วงฝนตกมักเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายทั้งจากถนนลื่นการมองเห็นไม่ชัดหรือผู้ใช้รถใช้ถนนบางรายขับขี่ด้วยความประมาทกล้องติดรถจะช่วยบันทึกเหตุการณ์ต่างๆไว้เป็นหลักฐานหากเกิดอุบัติเหตุหรือข้อพิพาททางกฎหมายก็สามารถนำข้อมูลมาใช้ยืนยันข้อเท็จจริงได้นอกจากนี้อุปกรณ์อย่างค้อนทุบกระจกและที่ตัดเข็มขัดนิรภัยก็มีความจำเป็นในกรณีฉุกเฉินครับเช่นรถตกน้ำประตูเปิดไม่ได้หรือระบบไฟฟ้าภายในรถขัดข้องครับอุปกรณ์เหล่านี้อาจช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสามารถออกจากรถได้อย่างปลอดภัยทันเวลาครับไฟฉายครับเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ควรมีติดรถโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนที่อาจเกิดเหตุรถเสียกลางทางหรือไฟฟ้าดับในเวลากลางคืนไฟฉายจะช่วยให้สามารถตรวจสอบสภาพรถซ่อมแซมเบื้องต้นหรือใช้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้ควรเลิกใช้ไฟฉายให้แสงสว่างเพียงพอกันน้ำได้และควรตรวจสอบแบตเตอรี่อยู่เสมอเพื่อให้พร้อมใช้งานในกรณีฉุกเฉินครับนอกจากนี้ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงยังเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุซ้ำซ้อนเมื่อรถเกิดเสียหรือจำเป็นต้องจอดฉุกเฉินกลางทางในช่วงเวลาฝนตกหรือเวลากลางคืนครับผู้ขับขี่ควรวางป้ายเตือนห่างจากตัวรถประมาณ 50-100 เมตรเพื่อให้รถคันอื่นสามารถมองเห็นและชะลอความเร็วได้ทันช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้ทั้งตนเองและผู้ร่วมใช้ถนนครับนอกจากการเตรียมอุปกรณ์ภายในรถแล้วการตรวจสอบสภาพรถก่อนเดินทางก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับโดยเฉพาะใบปัดน้ำฝนซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้มองเห็นเส้นทางได้ชัดเจนขณะฝนตกหากยางปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพปัดไม่สะอาดหรือมีเสียงดังขณะใช้งานควรรีบเปลี่ยนทันทีเพราะอาจทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลงและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ครับโดยทั่วไปควรเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนทุกๆ6เดือนถึง1ปีครับและควรหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอผู้ขับขี่ยังควรตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างของรถให้พร้อมใช้งานไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวหรือว่าไฟตัดหมอกครับเพราะในช่วงฝนตกหนักทัศนวิสัยในการมองเห็นจะลดลงอย่างมากการเปิดไฟหน้าขณะฝนตกจะช่วยให้รถคันอื่นมองเห็นเราได้ชัดขึ้นและช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนครับที่สำคัญผู้ขับขี่ควรใช้ความเร็วอย่างเหมาะสมเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติและหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันเพราะถนนที่เปียกฝนจะทำให้ระยะเบรกยาวขึ้นและเสี่ยงต่อการลื่นถลายได้ง่ายครับหากจำเป็นต้องขับผ่านบริเวณน้ำท่วมขังควรขับช้าๆและตรวจสอบระบบเบรกหลังผ่านน้ำทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการเดิน ทางครับแม้หน้าฝนจะเป็นช่วงเวลาที่สร้างความลำบากในการเดินทางแต่หากผู้ขับขี่เตรียมความพร้อมทั้งรถยนต์อุปกรณ์จำเป็นและมีสติในการใช้รถใช้ถนนก็จะสามารถลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและเดินทางได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับการมีไอเทมสำคัญติดรถไว้ไม่เพียงช่วยอำนวยความสะดวกแต่ยังอาจเป็นตัวช่วยสำคัญที่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วยครับต่อมาครับขี่มอเตอร์ไซค์ปลอดภัยออกทริปเดินทางหายห่วงการขี่รถจักรยานยนต์ออกทริปท่องเที่ยวครับเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันเพราะช่วยให้ผู้ขับขี่ได้สัมผัสบรรยากาศระหว่างทางอย่างใกล้ชิดได้เห็นวิวธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์และสร้างประสบการณ์การเดินทางที่แตกต่างจากการใช้รถยนต์ครับแต่ในขณะเดียวกันครับการขี่มอเตอร์ไซค์ทางไกลก็มีความเสี่ยงมากกว่าการเดินทางรูปแบบอื่นนะครับหากผู้ขับขี่ขาดการเตรียมตัวที่ดีทั้งเรื่องสภาพร่างกายสภาพรถและการวางแผนเส้นทางดังนั้นการเตรียมความพร้อมก่อนออกทริปจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยและสนุกตลอดเส้นทางครับสิ่งแรกที่ควรให้ความสำคัญเลยนะครับคือการวางแผนการเดินทางผู้ขับขี่ควรศึกษาข้อมูลเส้นทางล่วงหน้าตรวจสอบระยะทางจุดพักรถปั๊มน้ำมันและสภาพถนนโดยเฉพาะเส้นทางภูเขาหรือเส้นทางที่มีโค้งจำนวนมากครับควรวางแผนจุดแวะพักทุก 1-2 ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายและลดความเหนื่อยล้าจากการขับขี่ต่อเนื่องนอกจากนี้ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางเสมอนะครับเพราะฝนตกหมอกหนาหรืออากาศร้อนจัดอาจส่งผลต่อทัศนวิสัยและสมรรถนะในการขับขี่ได้หากเดินทางเป็นกลุ่มควรมีการนัดหมายณจุดรวมพลจุดพักและกำหนดความเร็วในการเดินทางร่วมกันครับเพื่อป้องกันการพลัดหลงหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือการเตรียมสภาพร่างกายเพราะการขี่มอเตอร์ไซค์ทางไกลใช้พลังงานมากกว่าที่หลายคนคิดผู้ขับขี่ต้องใช้สมาธิในการควบคุมรถตลอดเวลาทั้งการทรงตัวการมองเส้นทางและการตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าหากพักผ่อนไม่เพียงพออาจเกิดอาการอ่อนล้าง่วงซึมหรือเผลอหลับได้ง่ายครับซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนท้องถนนดังนั้นการออกเดินทางควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดื่มน้ำให้เพียงพอระหว่างเดินทางหากเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าหรือไม่มีสมาธิควรหยุดพักทันทีในจุดที่ปลอดภัยครับไม่ควรฝืนขับต่อเด็ดขาดก่อนออกทริปทุกครั้งผู้ขับขี่ควรตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์อย่างละเอียดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกยางรถโซ่น้ำมันเครื่องระบบไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวเพราะหากเกิดความเสียหายระหว่างทางอาจทำให้เกิดอันตรายหรือเสียเวลาในการเดินทางได้ครับยางรถถือเป็นส่วนสำคัญมากควรตรวจสอบดอกยางและแรงดันลมยางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหากยางสึกหรอหรือแข็งเกินไปควรเปลี่ยนใหม่ก่อนเดินทางนะครับนอกจากนี้ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและของเหลวต่างๆนะครับให้อยู่ในระดับปกติรวมถึงพกเครื่องมือพื้นฐานติดรถไว้เช่นชุดปะยางไฟฉายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลครับเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหมวกกันน็อกครับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ครับโดยเฉพาะการเดินทางไกลควรเลือกใช้หมวกกันน็อกแบบเต็มใบที่ได้มาตรฐานนะครับและปรับสายรัดคางให้กระชับพอดีเพื่อช่วยป้องกันศีรษะและใบหน้าเมื่อเกิดอุบัติเหตุนอกจากหมวกกันน็อกแล้วผู้ขับขี่ยังควรสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวถุงมือและรองเท้าหุ้มข้อเพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการล้มหรือป้องกันเศษหินดินและแมลงระหว่างเดินทางครับเสื้อผ้าที่เลือกใช้ควรเป็นสีสว่างหรือมีแถบสะท้อนแสงเพื่อให้รถคันอื่นสามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือช่วงเวลาฝนตกครับระหว่างการเดินทางผู้ขับขี่ควรใช้ความเร็วอย่างเหมาะสมและรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าไม่ขับขี่ด้วยความประมาทหรือแข่งขันกับผู้อื่นเพราะเส้นทางท่องเที่ยวหลายแห่งอาจมีโค้งอันตรายครับทางลาดชันหรือถนนลื่นการขับเร็วเกินไปอาจทำให้ควบคุมรถได้ยากนอกจากนี้ควรระวังจุดบอดของรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ครับไม่ขี่จี้ท้ายหรือแซงในระยะกระชั้นชิดรวมถึงไม่หยุดจอดด้านหน้ารถบรรทุกขณะติดไฟแดงครับเพราะคนขับรถใหญ่บางครั้งอาจมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่อยู่ด้านหน้าเส้นทางที่ควรระมัดระวังมากที่สุดเป็นพิเศษนะครับได้แก่ทางร่วมทางแยกจุดกลับรถจุดตัดทางรถไฟและทางโค้งบนภูเขาครับผู้ขับขี่ควรชะลอความเร็วเมื่อเข้าใกล้พื้นที่เหล่านี้และสังเกตสภาพถนนอยู่เสมอเพราะบางพื้นที่อาจมีทรายหินกรวดหลุมหรือแอ่งน้ำซึ่งเสี่ยงต่อการลื่นถลายโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนครับผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันและควรใช้ทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังร่วมกันอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันรถเสียการทรงตัวนอกจากนี้ครับการขี่มอเตอร์ไซค์ออกทริปไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความสนุกนะครับแต่ยังเป็นเรื่องของวินัยและความรับผิดชอบผู้ขับขี่ควรเคารพกฎจราจรไม่ฝ่าไฟแดงไม่ย้อนศรและไม่ใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถรวมถึงหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและระหว่างเดินทางเพราะแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจส่งผลต่อการตัดสินใจและการตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ครับการมีสติอยู่ตลอดเวลาจะช่วยลดความเสี่ยงและทำให้การเดินทางปลอดภัยมากยิ่งขึ้นการออกทริปด้วยรถจักรยานยนต์จะเป็นประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยความสุขหากผู้ขับขี่ มีการเตรียมการอย่างเหมาะสมทั้งด้านร่างกายรถจักรยานยนต์อุปกรณ์ความปลอดภัยและการวางแผนเส้นทางอย่างรอบคอบเพราะความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดของทุกการเดินทางครับเมื่อเตรียมความพร้อมครบทุกด้านแล้วก็สามารถออกเดินทางได้อย่างมั่นใจสนุกกับเส้นทางและถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยทุกครั้งครับและนี่นะครับคือข้อมูลข่าวสารดีๆที่เรานำมาฝากกันในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์รวมไปถึงแนวทางในการปรับใช้ในการใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยกันเลยนะครับเพราะเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ผู้โดยสารหรือแม้แต่ผู้ใช้ทางเท้าทุกคนล้วนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัยได้ครับเริ่มต้นจากตัวเราเองด้วยการมีวินัยเคารพกฎจราจรและไม่ประมาทในทุกเส้นทางครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วอย่าลืมกลับมาติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่ยศเจริญยศสายทองในช่างไฟฟ้าที่คอยควบคุมเสียงนะครับผมชัยพัฒน์มณีชัยต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางสวัสดีครับ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการเกี่ยวกับสาระดีๆระเบียบและกฎหมายจราจรที่ทุกคนควรทราบรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 11:07 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งด้วยเพ่งอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นการจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทผู้นำสหรัฐกำลังพิจารณาการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรบริษัทของจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์ FA คัพสมัยที่8ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเช้าวันนี้การจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงกลับสู่ภาวะปกติแล้วและมีประชาชนนำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางเมื่อช่วงเย็นวานนี้
1: ภายหลังเกิดเหตุขบวนรถไฟขนสินค้าที่2126เฉี่ยวชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟบริเวณแยกอโศกดินแดงเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานร่วมกันดำเนินการกู้ซากรถโดยสารประจำทางและขบวนรถไฟคู่กรณีออกจากพื้นที่ได้สำเร็จทำให้ล่าสุดในช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตราชเทวีเร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุอย่างต่อเนื่องและทำความสะอาดพื้นผิวการจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางส่วนซากรถโดยสารประจำทางที่ถูกเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายโดยใช้เครนขนาด70ตันของกองโรงงานช่างกลสำนักการคลังกรุงเทพมหานครลำเลียงไปเก็บรักษาไว้ณองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เขตพระราม9ขณะเดียวกันประชาชนบางส่วนได้นำดอกไม้มาวางเพื่อแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยนายชาวพิชานเตโชหนึ่งในประชาชนที่นำดอกกุหลาบมาวางแสดงความอาลัยต่อผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าใช้เส้นทางบริเวณนี้เป็นประจำทุกวันในการเดินทางไปทำงานจึงรู้สึกสะเทือนใจอย่างมากและเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของสังคมที่ควรนำไปสู่การตระหนักรู้และการเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการปฏิบัติตามสัญญาณเตือนและไม้กั้นทางรถไฟซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีอุปกรณ์ป้องกันครบถ้วนแต่ยังพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนอยู่บ่อยครั้งซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียซ้ำอีกและหวังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนต่อไป
2: ผมคิดว่าสักวันมันต้องเกิดในฐานะที่คนที่ผ่านทุกเช้าอะครับคือผมเองขับมอเตอร์ไซค์เนาะคือผมแค่คิดว่ามันจะเกิดคือในความคิดด้านลบของเราแต่ว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดจริงๆมันก็เกิดขึ้นมาจริงๆขอให้บทเรียนครั้งนี้ครับส่งผลที่ทำให้เราเกิดความตระหนักขึ้นในสังคมนะครับถ้าวิญญาณมีจริงๆก็ขอให้ผลบุญเหล่านี้ครับส่งไปถึงทุกคนที่อยู่กับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นมาผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแรงกระเพื่อมพอสมควรที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักกับเรื่องตรงนี้มากขึ้น
1: ทั้งนี้จากการตรวจสอบในช่วงเช้าวันนี้พบว่าระบบไม้กั้นและสัญญาณเตือนบริเวณทางผ่านเสมอระดับยังสามารถทำงานได้ตามปกติขณะที่มีขบวนรถไฟสัญจรผ่านพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังพบว่าพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างหยุดรอหลังเส้นหยุดและหน้าไม้กั้นรถไฟอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยและบทเรียนสำคัญจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันนี้จะมีการนำส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง8รายไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อให้คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทำการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้เสียชีวิตต่อไปชาววิสาประทุมมารายงาน
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถโดยสารประจำทางพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยวางแนวทางป้องกันเชิงรุกเข้มงวดห้ามหยุดรถคร่อมรางรถไฟเด็ดขาดพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมสั่งการด่วนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ดูแลอำนวยความสะดวกในพื้นที่โดยเฉพาะด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่5มาตรการประกอบด้วยบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุให้เร่งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณโดยรอบและระดมพนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำพยานบุคคลรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด บริหารการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเข้าตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและชันสูตรพลิกศพตามขั้นตอนทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดเคลื่อนย้ายรถเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายขบวนรถและรถโดยสารสาธารณะออกจากจุดเกิดเหตุอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดทางจราจรและป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบหาสาเหตุโดยละเอียดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นระบบไม้กั้นทางรถไฟสัญญาณไฟรวมถึงพฤติการของผู้ขับขี่ขบวนรถไฟและรถโดยสารสาธารณะและการกำหนดแนวหยุดรถให้พิจารณาทบทวนและกำหนดแนวทางการหยุดรถของผู้ใช้รถใช้ถนนในแนวก่อนถึงไม้กั้นรถไฟเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุนอกจากนี้ผบ.ตร.ยังได้แสดงความห่วงใยถึงแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในอนาคตโดยได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติไปยังตำรวจจราจรและการประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยบนเส้นทางใดที่มีทางรถไฟตัดผ่านจะต้องร่วมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่หยุดหรือจอดรถคร่อมรางรถไฟหรือจอดใกล้แนวรางรถไฟในระยะอันตรายโดยเด็ดขาดไม่ว่าในขณะนั้นจะมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านหรือระบบไม้กั้นจะทำงานเป็นปกติหรือไม่รวมทั้งต้องมีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในการตรวจจับผู้ฝ่าฝืนและต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจสอบโดยตลอดหากพบผู้ฝ่าฝืนให้เจ้าหน้าที่เร่งแจ้งบังคับให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวเลื่อนยานพาหนะให้พ้นแนวรางรถไฟทันทีเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำว่าจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานและจะวางมาตรการป้องกันเชิงรุกไม่ให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในลักษณะนี้อีกต่อไปผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยเร่งพิสูจน์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารทั้ง8รายเบื้องต้นพบชิ้นส่วนอวัยวะ3ชิ้นและญาติให้ข้อมูลแล้ว4ครอบครัวคาดรู้ผลภายในวันอังคารนี้พลตำรวจตรีนายแพทย์วิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าการผ่าพิสูจน์อัตลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตที่ถูกส่งมาจำนวน8รายและชิ้นส่วนอวัยวะอีก3ชิ้นส่วนโดยมีญาติเข้าให้ข้อมูลและเก็บตัวอย่างแล้วจำนวน4ครอบครัวขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจพิสูจน์เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคลและรอผลตรวจ DNA และการเก็บตัวอย่างจากญาติเพื่อนำมาเปรียบเทียบโดยทั้ง8ร่างที่ถูกส่งมาผิวหนังถูกไฟไหม้ทั้งหมดไม่สามารถดูด้วยตาและระบุตัวบุคคลรวมถึงไม่สามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือได้จึงจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์จาก DNA ผลเลือดและกระดูกทั้งนี้คาดว่าจะสามารถสรุปผลการตรวจพิสูจน์ได้ภายในวันอังคารที่19พฤษภาคมนี้ก่อนส่งผลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและประสานส่งมอบร่างผู้เสียชีวิตคืนแก่ญาติต่อไป
3: ตรวจพิสูจน์หาสาเหตุแล้วก็พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขณะนี้รอผลการตรวจ DNA แล้วก็รอญาติมาเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะเปรียบเทียบกับร่างที่ส่งมาครับในที่มาทั้งหมดเนี่ยมีผิวหนังถูกไฟไหม้หมดไม่สามารถที่จะใช้ดูด้วยตาแล้วระบุได้ว่าเป็นใครตอนนี้เนี่ยนิ้วมือก็ถูกทำลายด้วยทำให้ไม่สามารถตรวจลายพิมพ์นิ้วมือได้ฟันบางส่วนก็ถูกไหม้ตอนนี้ได้จาก DNA ซึ่งผมดูจากสภาพแล้วเนี่ยเราสามารถตรวจ DNA ในกรณีได้ทั้งหมดผมมั่นใจว่าทำได้ครับ8ร่างกับ3ชิ้นส่วนครับ
0: รัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมขอความร่วมมืองดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุรถโดยสารประจำทางชนกับรถไฟบริเวณแยกมักกะสันพร้อมกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่และขอความร่วมมือประชาชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อภาพผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและภาพเหตุการณ์รุนแรงจากอุบัติเหตุหรือเหตุสะเทือนขวัญต่างๆผ่านสื่อสังคมออนไลน์ขอย้ำว่าการแชร์ภาพลักษณะดังกล่าว ล่าวแม้อาจเกิดจากความตั้งใจในการแจ้งข่าวสารหรือเตือนภัยแต่สามารถส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวและญาติผู้สูญเสียรวมถึงผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายยังอยู่ในภาวะตกใจและโศกเศร้าโดยหากมีความจำเป็นต้องนำเสนอข่าวควรเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมเช่นภาพมุมกว้างภาพบรรยากาศหรือภาพที่ผ่านการเบลอใบหน้าและข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมหลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดที่อาจสร้างความสะเทือนใจเกินจำเป็นขณะเดียวกันสิ่งที่คนส่งต่อคือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเช่นช่องทางติดต่อฉุกเฉินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการบริจาคเลือดหรือข้อมูลด้านความปลอดภัยที่ถูกต้องทางนี้หากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์หรือผู้ติดตามข่าวสารรู้สึกเครียดวิตกกังวลหรือได้รับผลกระทบทางจิตใจสามารถติดต่อสายด่วนสุขภาพจิต1323เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเตรียมนำข้อเสนอของภาคเอกชนจากเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงและเป็นประโยชน์กับประชาชน
1: นางสาวรัศดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังซึ่งนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้บริหารระดับสูงจากภาคเอกชน10กลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan ที่ชัดเจนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายกรัฐมนตรีมีดำริให้นำข้อเสนอสำคัญจากภาคเอกชนในเวทีครั้งนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ข้อเสนอแต่ละด้านมีหน่วยงานรับผิดชอบและถูกนำไปขับเคลื่อนเป็นรูปธรรมอาทิการเติบโตของภาคธุรกิจรายใหญ่และรายย่อยรวมถึงการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ข้อเสนอให้เร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำและพลังงานสะอาดการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและรัฐบาลรับทราบปัญหา SME โดยเฉพาะรายย่อยหรือไมโคร SME ที่ยังเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือในอนาคตอย่างตรงจุดควบคู่กับการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมย้ำว่าข้อเสนอจากภาคเอกชนหลายเรื่องสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลผลักดันอยู่แต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องทำร่วมกันดังนั้นเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วรัฐบาลจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกรอ.พร้อมสร้างระบบแดชบอร์ดติดตามผลทุกมาตรการและนับประเมินผลร่วมกันภายใน6เดือนเพื่อให้ประชาชนเห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงผลิตน่าขวัญแสนสุขรายงาน
0: การจับจ่ายในโครงการไทยช่วยไทยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีการจัดงาน3ครั้งมียอดซื้อสินค้ากว่า86ล้านบาทช่วยประชาชนลดค่าครองชีพกว่า19ล้านบาทครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศ
4: นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพพร้อมกันทั่วประเทศครอบคลุม878อำเภอโดยดำเนินการมาแล้ว3ครั้งและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างคึกคักต่อเนื่องรวม3ครั้งสามารถสร้างปริมาณการจับจ่ายใช้สอยรวมกว่า86ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนรวมกว่า19ล้านบาทถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าชุมชน SME และสินค้าโอท็อปควบคู่กับการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันล่าสุดมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวเครือข่ายรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาถูกถึงชุมชนมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200,000 คนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากอีกกว่า26ล้านบาทและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้กว่า5ล้านบาทโดยจังหวัดที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุด5อันดับแรกได้แก่จังหวัดสุรินทร์ชลบุรีเชียงใหม่สระบุรีและอ่างทองทั้งนี้กิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพจะยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองพักดีรำไพพร้อมสั่งการกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารจัดการน้ำณโครงการระบายน้ำคลองพักดีรำไพอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีได้อย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีอ่างเก็บน้ำหลักจำนวน6แห่งและมี4แห่งที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมชลประทานภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 189,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ50%ของความจุซึ่งถืออยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาแต่คาดการว่าในปีนี้จะมีน้ำน้อยจากปรากฏการณ์เอลนิโญดังนั้นในช่วงฤดูฝนนี้กรมชลประทานจะต้องบริหารจัดการและกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมเครื่องมือด้านชลประทานรวมถึงความพร้อมของอาคารชลประทานต่างๆประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำให้สามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นายวิราโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งน้ำได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรายย่อยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดินจะทำให้มีการกระจายแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากขึ้นขณะเดียวกันกรมชลประทานจะต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางในการรับมือปรากฏการณ์ฝนตกรุนแรงเฉียบพลันหรือเรนบอมโดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ชายฝั่งซึ่งมีโอกาสเกิดเรนบอมสูงหากมีการระบายน้ำและกระจายน้ำได้ดีก็จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชนชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดจันทบุรี
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดภัยอุ่นใจในพื้นที่สร้างสรรค์เปิดระบบเซฟสคูลยกระดับความปลอดภัยเด็กไทย
6: นางสาวยุภาพรศิริกิจพานิชกูลผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยและพื้นที่สร้างสรรค์ในสถานศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเปิดระบบ Safe School ภายใต้แนวคิดโรงเรียนต้องเปิดพื้นที่ความปลอดภัยอย่างแท้จริงมุ่งเน้นการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาแบบบูรณาการทั้งระบบครอบคลุมทั้งการป้องกันดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจากภัยในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงอุบัติเหตุการละเมิดสิทธิปัญหาสุขภาพกายและจิตใจปัญหายาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าตลอดจนภัยออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ที่กำลังส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องสำหรับระบบ Safe School มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนใน4ด้านได้แก่ภัยจากความรุนแรงของมนุษย์ภัยจากอุบัติเหตุภัยจากภัยพิบัติหรือโรคระบาดและภัยจากการละเมิดสิทธิโดยจะมีการคัดกรองหรือการประเมินระดับความรุนแรงของภัยหรือปัญหาที่เกิดขึ้นการจัดการมีการให้คำปรึกษาแนวทางแก้ไขและแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาการส่งต่อคือการร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยนักเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้เต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีการทำงานร่วมกันระหว่างครูผู้ปกครองและชุมชนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนองค์สภานายิกาสภากาชาติไทย
8: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
0: ณ
9: นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สืบต่อจากสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาติไทยอย่างมิขาดตกบกพร่องเพื่อยกระดับสภากาชาติไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการสาธารณสุขและบรรเทาทุกข์แก่ประสบกรณิกรไทยให้เจริญก้าวหน้าและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพระราชทานความช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอันประกอบด้วยมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระบริการอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการปกป้องคุ้มครองชีวิตและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยเพื่อติดตามการดำเนินงานของสภากาชาติไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพระราชทานแนวพระราชดำริในการดำเนินงานอย่างละเอียดโดยเฉพาะภารกิจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาติจังหวัดการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการพยาบาลการให้สถานที่พักรักษาผู้ด้อยโอกาสเมื่อยามเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นต้นนับเป็นเวลากว่า69ปีที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เองจึงนับเป็นโชคดีของชาวไทยที่มีองค์สภานายิกาที่ทรงพระปรีชาและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระสกนิกรชาวไทยเป็นที่ยิ่งคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
10: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วประเทศทยอยเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางนายรุจิไกวนาวันกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารรวมถึงทรงพระปรีชาสามารถในการออกแบบและส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งเป็นการอนุรักษ์เอกลักษณ์ความเป็นไทยนอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อราษฎรในพื้นที่ทำให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
11: พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านไปช่วยชาวไร่อะไรแบบนี้ครับไปช่วยในถิ่นทุรกันดารประมาณนี้ครับชอบในส่วนของชุดไทยครับชุดไทยทั้ง8แบบของที่พระองค์ท่านใส่ทำให้ในชุมชนนั้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทุกคนมีอาชีพครับ
10: ด้านนายเจษดาตันเอกอกล่าวว่ารู้สึกประทับใจในพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติทั้งการแสดงโขนและผ้าไทยซึ่งหากพระองค์ไม่ได้ทรงสนับสนุนและทรงอุปถัมภ์การแสดงโขนและศิลปะการแสดงแขนงต่างๆของไทยศิลปะเหล่านี้คงจะซบเซาและสูญหายไปในที่สุด
11: ที่เด่นๆก็การแสดงโขนการทอผ้าผ้าส่วนมากการแสดงโขนหรือว่าการแสดงของในเมืองไทยเนี่ยแต่ถ้าหากพระองค์ท่านไม่ได้สนับสนุนโขนเราก็จะเงียบพอนั้นเสร็จการแสดงทุกการแสดงของแต่ละแขนงเนี่ยก็มีความสำคัญหมดแต่เด่นๆก็ที่พระองค์ทำโขน
10: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลร่วมพิธีรำลึกครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลโดยได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรชนในโอกาสรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมซึ่งจัดโดยมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมโดยมีนายวิโรจน์ลัคนาอดิศรผู้แทนผู้นำฝ่ายค้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนักการเมืองนักวิชาการนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงญาติผู้เสียชีวิตเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและประกอบกิจกรรมทางศาสนาณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมตั้งแต่ช่วงเช้ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นหน้าสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สะท้อนพลังและเจตจำนงของประชาชนในการยึดมั่นหลักนิติธรรมและประชาธิปไตยแม้เวลาจะผ่านมากว่า3ทศวรรษแต่คุณค่าของเหตุการณ์ยังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยไทยพร้อมย้ำว่าความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยแต่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแสวงหาทางออกด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลการรับฟังและความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยรัฐบาลยืนยันจะบริหารประเทศด้วยแนวทางไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันพร้อมแสดงความไว้อาลัยต่อวีรชนและผู้สูญเสียจากเหตุการณ์พฤษภาคม2535
13: การที่ความคิดเห็นมีความเห็นต่างเป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยแต่สิ่งที่สำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของเหตุผลความเข้าใจและการรับฟังซึ่งกันและกันรัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศโดยยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันเหตุการณ์พฤษภาคมจะยังคงเตือนใจพวกเราทุกคนให้ร่วมกันรักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพเคารพความเห็นต่างและร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรมและประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสำหรับคนรุ่นต่อไป
12: ขณะที่รองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมเปิดเผยว่ากิจกรรมในวันนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ไม่เพียงเป็นการรำลึกถึงวีรชนในเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมแต่ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้ว่าทำอย่างไรความเห็นต่างของผู้คนในสังคมจะไม่นำไปสู่ความสูญเสียพร้อมเรียกร้องให้รัฐสภานำรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ซึ่งเป็นผลพวงจากการต่อสู้ของประชาชนในอดีตมาใช้เป็นต้นร่างหลักในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราตามเจตนารมณ์ของเหล่าวีรชนพฤษภาประชาธรรมทั้งนี้หลังพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมทางศาสนายังมีพิธีบรรจุอัฐิของคุณสุทธิศักดิ์ผลแก้วหนึ่งในวีรชนเหตุการณ์สะพานผ่านฟ้าและกิจกรรมเสวนาเมทอความหวังประเทศไทยเพื่อสะท้อนบทเรียนทางการเมืองและแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยผานิชาตินาครายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังไฟป่าพรุบาจอโดยใช้ชุดลาดตระเวนและโดรนจับตาผู้ลอบเผาป่าน
14: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะในพื้นที่ตำบลตะปอย้ออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าโดยได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลตะปอย้อและตำบลลุโบมือซารวมถึงพื้นที่ป่าพลุบาเจาะครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอยี่งออำเภอบาเจาะและอำเภอเมืองนราธิวาสให้ร่วมกันนำน้ำเข้าไปช่วยดับไฟในพื้นที่และการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนื่องจากพบผู้ลักลอบจุดไฟมักเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรและก่อเหตุบริเวณขอบพลุเพื่อหลบเลี่ยงชุดลาดตระเวนจึงสั่งการให้ชุดลาดตระเวนและชุดปฏิบัติการส่วนหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบพื้นที่ด้านในมากขึ้นขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าได้นำมาร่วมเป็นชุดเฝ้าระวังจึงไม่น่ากังวลเชื่อว่ายังมีผู้จงใจลักลอบจุดไฟอาจเกิดจากความขัดแย้งหรือมีเจตนาการแกล้งเจ้าหน้าที่ทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังพร้อมนำโดรนขึ้นบินตรวจจับภาพทางอากาศหากพบผู้ลักลอบเผาป่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: หลายครั้งหลายคนคิดว่าของฝากเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้ไหมครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสินบนที่ค่อยๆสร้างความเคยชินกับการให้ที่เสียนิสัยโดยที่เราไม่รู้ตัว
15: ผมยัญยงราชานนท์ปฏิพุทธชันเฉพาะด้านกฎหมายกรมบัญชีกลางและก็ดิผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติครับถ้าเงินเล็กๆน้อยๆนะฮะน้ำใจอะไรให้กันเนี่ยมูลค่าจะมากจะน้อยอย่างไรเจตนาแอบแฝงหรือต้องการอยากให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ต้องการต้องใช้ดุลพินิจใช้อำนาจมีผลประโยชน์ครับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นสินบนเลยถ้ามีเรื่องสินบนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันกระทบไปหมดทั้งระบบอยู่เล็กๆเนี่ยมันจะหมดทำลายกลายเป็นมะเร็งร้ายเลยสังคมมันก็จะอยู่สงบสุขไม่ได้ครับ
7: การปฏิเสธของขวัญที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยากในตอนแรกแต่คือการปกป้องตัวเราองค์กรและสังคมไม่ให้หลุดเข้าไปในวังวนของสินบนส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
0: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
16: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะ

0: รัฐที่ระบุว่าเขากำลังพิจารณาการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อบริษัทน้ำมันของจีนที่ซื้อน้ำมันจากอิหร่านซึ่งจีนเป็นผู้ซื้อน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของอิหร่านพร้อมกันนี้ผู้นำสหรัฐยังเน้นย้ำว่าเขาไม่ได้ขอให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนให้ความช่วยเหลือใดๆเกี่ยวกับประเด็นอิหร่านแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้แหกคำมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะช่วยกดดันให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นภายหลังประธานาธิบดีทรัมป์เสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ9ปีเมื่อวันที่13-15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอย่างไรก็ตามผู้นำจีนไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่านายโมซินนาควีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของปากีสถานเดินทางถึงกรุงเตหะรานของอิหร่านแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อดำเนินภารกิจอำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางทางนี้ปากีสถานยังคงทำหน้าที่คนกลางการเจรจาอย่างแข็งขันเพื่อให้อิหร่านกับสหรัฐบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่จะนำไปสู่การยุติสงครามระหว่างกันท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวที่เปราะบางขณะที่ล่าสุดนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยว่ารัฐบาลอิหร่านได้รับข้อความจากทางการสหรัฐที่บ่งชี้ว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยินดีที่จะเจรจากับอิหร่านต่อไปสำนักงานสื่อสารประจำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความยินดีต่อการประกาศขยายระยะเวลาการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนออกไปอีก45วันพร้อมเน้นย้ำว่าสหประชาชาติสนับสนุนทุกความพยายามที่จะนำไปสู่การยุติการสู้รบและบรรเทาความทุกข์ยากของชุมชนบริเวณชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนเลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเคารพการหยุดยิงครั้งนี้รวมทั้งยุติการโจมตีซ้ำอีกและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างอิสราเอลและเลบานอนเมื่อวันที่14-15พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งนำไปสู่การขยายระยะเวลาหยุดยิงดังกล่าวและทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งวันที่2-3มิถุนายนนี้นายแพทย์ซามูเอลโรเจอร์ควบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของดีอาร์คองโกเป็นสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากถึง50%ด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC ยืนยันการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกโดยพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า330รายขณะที่องค์การแพทย์ไร้พรมแดนกำลังเตรียมพร้อมการตอบสนองขนาดใหญ่ต่อการระบาดของโรคไวรัสอีโบลาระลอกล่าสุดใน DR คองโกซึ่งระบาดอย่างรวดเร็วจนน่ากังวลอย่างมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ6ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-7และ21-19ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นป้องกันแชมป์สมัยที่2ศึกแบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่นได้สำเร็จหลังจบเกมวิวกล่าวว่าสภาพร่างกายมีอาการตึงที่ไหล่ทำให้บางทีอาจจะไม่เต็มที่แต่ด้วยเสียงเชียร์ทำให้ลืมอาการบาดเจ็บสำหรับวิวกุลวุฒิวิทิศสารจะเข้าไปพบกับอันเดรสแอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ที่อาคารนิมิบุตรเวลาประมาณ14:00 น.ส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพิงค์พิชชามนโอภาสนิภัทรมือ27ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม11-21และ15-0

0: 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกแพ้จูยี่จุนกับหลี่เฉียนคู่มืออันดับ45ของโลกจากจีน1ต่อ2เกม17ต่อ21 21ต่อ10และ18ต่อ21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เช่นเดียวกันเทนนิสอาชีพชาย M15 รายการ ITF Men World Tennis Tour และเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการ ITF Women World Tennis Tour ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะจางจุนฮานมือวางอันดับ4ของรายการจากจีน2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ5และ6ต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอีคยองซอจากเกาหลีใต้ต่อไปขณะที่ชายเดี่ยวกะสิริสำเร็จมือวางอันดับ1ของรายการแพ้แอนตันเชฟจากนิวซีแลนด์1ต่อ2เซต4ต่อ6 6ต่อ1และ3ต่อ6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเซปักตะกร้ออิสตาฟเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมประเภทตะกร้อ4คนชายรอบแรกกลุ่มดีทีมไทยที่นัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมาได้2ต่อ1เซตลงสนามนัดที่2พบกับเวียดนามซึ่งทีมใดชนะในแมตช์นี้มีโอกาสเข้ารอบสูงโดยในเกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสนุกซึ่งไทยขึ้นนำก่อนแต่เวียดนามพลิกแซงใน2เซตถัดมาส่งผลให้ทัพตะกร้อ4คนไทยแพ้ไป1ต่อ2เซต15ต่อ8 15ต่อ17และ10ต่อ15แพ้เวียดนามในตะกร้อ4คน3ครั้งติดต่อกันทำสถิติชนะ1แพ้1นัดต้องไปลุ้นเข้ารอบกับญี่ปุ่นดีกรีแชมป์คิงคัพเมื่อปีที่แล้วในวันนี้เวลา 13:00 นศึกฟุตบอล FA ครับถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษนัดชิงชนะเลิศที่สนามเวมบลีย์สเตเดียมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เฉือนเอาชนะสิงห์บลูเชลซี1ประตูต่อ0จากการทำประตูของอันตวนเซเมนโยในนาทีที่72คว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่8ได้สำเร็จส่วนเชลซีทำสถิติแพ้ในรอบชิงดำ FA ครับเป็นครั้งที่4ติดต่อกันและแพ้ในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยภายในประเทศเป็นครั้งที่7ติดต่อกันหรือนับตั้งแต่ที่อันโตนิโอคอนเต้พาทีมคว้าแชมป์ FA ครับในฤดูกาล2017ถึง2018เป็นต้นมาการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาลีกสูงสุดของประเทศเยอรมนีประจำฤดูกาลนี้ได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยแชมป์ตกเป็นของบาเยิร์นมิวนิกขณะที่โควต้าไปแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตกเป็นของทีมอันดับ2ถึง4ได้แก่โบรุสเซียดอร์ทมุนด์แอร์แบร์ไลซิกและสตุตการ์ดตามลำดับส่วนโควต้าแข่งขันยูฟ่ายูโรปาลีกเป็นของฮอฟเฟนไฮม์และไบเออร์เลเวอร์คูเซนขณะที่ไฟบวกทีมอันดับ7จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันในรายการยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกด้านทีมตกชั้นสู่บุนเดสลีกา2ได้แก่ไฮเดนไฮม์และซังเปาลีขณะที่วอล์ฟบวกทีมอันดับ16ต้องลงเล่นรอบเพลย์ออฟกับทีมอันดับ3ของบุนเดสลีกา2ซึ่งจะปิดฤดูกาลในวันนี้ศึกฟุตบอล AFC Champions League 2รอบชิงชนะเลิศกัมบะโอซาก้าจากญี่ปุ่นพบอัลนาเซอร์จากซาอุดิอาระเบียผลปรากฏว่ายอดทีมจากแดนปราดิบทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมชนะไป1ประตูต่อ0คว้าแชมป์ไปครองและนับเป็นแชมป์เมเจอร์รายการแรกของกัมบะโอซาก้าในรอบ11ปีหลังล่าสุดคว้าแชมป์ Emperor Cupได้เมื่อปี2015ธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีของฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรฉลองการมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยการทำ2แอสซิสต์ช่วยให้ต้นสังกัดบุกเอาชนะฟุกุชิมะยูไนเต็ด FC 3ประตูต่อ0ในศึกฟุตบอลเมจิยาสึดะ J2 J3 ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก100ปีส่งผลให้ซัปโปโรเก็บเพิ่มเป็น31คะแนนขยับขึ้นมารั้งรองจ่าฝูงของตารางขณะที่ผลงานส่วนตัวของเจ้าเปาในฤดูกาลนี้ลงสนามไปแล้ว9นัดทำ1ประตูกับ4แอสซิสต์กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ Kroger Queen City Championship ที่สนามเมทีวูคันที่ครับในเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ3โปรจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกขวัญใจชาวไทยจบรอบนี้ด้วยสกอร์1อันเดอร์พา69รวม5อันเดอร์พา205ยังรั้งอยู่ในอันดับ5ร่วมส่วนผู้นำเป็นของลอตตี้โวตโปรสาวจากอังกฤษ ที่เก็บเพิ่ม5อันเดอร์พาร์65รวม11อันเดอร์พาร์199ทิ้งอแมนดาโดเฮอร์ตี้จากสหรัฐที่ตามมาเป็นอันดับ2อยู่3สโตรกการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศสายตะวันตกเกมที่6ซานอันโตนิโอสเปอร์เอาชนะมินิโซตาทิมเบอร์วูฟ139ต่อ109ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพลย์ออฟสายตะวันตกได้สำเร็จส่วนรอบรองชนะเลิศสายตะวันออกเกมที่6คลิฟแลนด์คาวาเลียแพ้ดีทรอยต์พิสตัน94ต่อ115ทำให้เสมอกัน3ต่อ3เกมต้องตัดสินกันในเกมสุดท้ายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่12ถึง19พฤษภาคมที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ16คนสุดท้ายมิงสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยอันดับ3ของโลกดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2022เอาชนะอนุปมารามาจันดรานอันดับ7ของโลกจากอินเดีย4ต่อ0เฟรมผ่านเข้ารอบ8คนได้สำเร็จด้านเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูนอันดับ6ของโลกเฉือนเอาชนะเทซ่าเดวิสันอันดับ8ของโลกจากอังกฤษ4ต่อ3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปเจอกันเองกับมิ้งสระบุรีต่อไปส่วนไมล์สากลปัญชยาจันน้อยอันดับ15ของโลกเอาชนะฟงเหมยเหมยอันดับ18ของโลกจากฮ่องกง4ต่อ0เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนไปเจอของแข็งอย่างไผ่ยู่หลูอันดับ1ของโลกจากจีนดีกรีแชมป์โลก2สมัยล่าสุดขณะที่ใบพัดศรีราชาสิริภาพรนวลทะคำจันทร์อันดับ9ของโลกชาวไทยที่เคยเป็นแชมป์โลกเมื่อปี2023ต้านทานอดีตแชมป์โลก3สมัยอย่างอึ้งออนยีอันดับ2ของโลกจากฮ่องกงไม่ไหวแพ้ไป1ต่อ4เฟรมตกรอบไปอย่างน่าเสียดายปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าสนามหลวงสนามหลวงเป็นสนามขนาดใหญ่อยู่หน้าพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นทุ่งโล่งใช้เป็นที่ตั้งของงานพระเมรุเผาศพเจ้านายคนยุคก่อนจึงเรียกว่าทุ่งพระเมรุในรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ทำนาถึงรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพระราชพิธีพืชมงคลและพิรุณศาสตร์และทรงออกประกาศในพุทธศักราช2398ห้ามเรียกชื่อทุ่งพระเมรุให้เรียกเป็นท้องสนามหลวงในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ประกอบพิธีต่างๆครั้นในรัชกาลที่9รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ใช้สนามหลวงเป็นที่จัดตลาดนัดต่อมาในพุทธศักราช2525ได้ย้ายตลาดนัดไปที่สวนจตุจักรจนถึงปัจจุบัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา าใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:37 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการจำนวน5อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการจำนวน8อัตรานักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาปฏิบัติการระดับปริญญาโทจำนวน1อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ การจำนวน2อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน3อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับหรือสูงกว่าวุฒิการศึกษาที่รับสมัครเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ops-msesi.thaijobs.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง28พฤษภาคม2569กรมคุมประพฤติรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคตำแหน่งนิติกรนักวิชาการสาธารณสุขเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุรวม30อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ probation.thaijobs.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง18พฤษภาคม2569สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญสังกัดสำนักการแพทย์ครั้งที่1/2569ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมรวม10อัตราประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งนายแพทย์ทันตแพทย์นักวิชาการเวชสถิตินักรังสีการแพทย์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์นักเทคนิคการแพทย์นักฉุกเฉินการแพทย์และพยาบาลวิชาชีพรวม393อัตราผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองณกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่อาคาร2ชั้น3สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครซอยบางขุนนนท์6แขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022249711ตั้งแต่บัดนี้ถึง19พฤษภาคมในวันราชการภาคเช้าเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาภาคบ่ายเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกากรมการจัดหางานเปิดรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่เคยเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อกลับไปทำงานตามระบบ EPS ในกิจการอุตสาหกรรมการผลิตเกษตรปศุสัตว์และก่อสร้างผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-39 ปีทั้งชายและหญิงหากประสงค์กลับไปทำงานกับนายจ้างเดิมต้องเคยทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่าธรรมเนียมการสมัคร970 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่18-21 พฤษภาคม2569สถาบันมะเร็งแห่งชาติให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับการบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์022026800-1127ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสังคมสูงวัยกับอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยท่านผู้ฟังคะประเทศไทยกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนสำคัญของโครงสร้างประชากรโดยข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรายงานสถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎรในส่วนของการเกิดปี2568จำนวน 416,574 คนเป็นเพศชาย 215,035 คนเพศหญิง 201,539 คนลดลงอย่างต่อเนื่องและนับเป็นตัวเลขต่ำสุดในรอบ75ปีประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบขณะเดียวกันอัตราการเกิดของประชากรกลับลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ดังกล่าวไม่เพียงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความท้าทายด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยในระยะยาวหากไม่มีการเตรียมความพร้อมและวางนโยบายรองรับอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยในอนาคตค่ะข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าสถานการณ์เด็กเกิดน้อยของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นปัญหาที่ดำเนินมายาวนานกว่า4ทศวรรษแล้วและกำลังทวีความชัดเจนมากขึ้นในปัจจุบันเมื่ออัตราการเกิดต่ำกว่าการตายต่อเนื่องประเทศจะเผชิญภาวะประชากรลดลงส่งผลโดยตรงต่อจำนวนแรงงานในอนาคต ภาระการดูแลผู้สูงอายุและความยั่งยืนของระบบสวัสดิการสาเหตุของอัตราการเกิดที่ลดลงในไทยมีหลายประการปัจจัยสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาการทำงานความก้าวหน้าในอาชีพมากขึ้นเลือกแต่งงานช้าลงหรือไม่แต่งงานเลยขณะเดียวกันค่าครองชีพที่สูงขึ้นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวตัดสินใจมีบุตรน้อยลงหรือไม่ต้องการมีบุตรเลยผลกระทบของอัตราการเกิดที่ถดถอยประกอบกับสังคมสูงวัยส่งผลต่อโครงสร้างแรงงานอย่างชัดเจนจำนวนประชากรวัยทำงานลดลงขณะที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ภาระในการดูแลผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพสวัสดิการและงบประมาณของรัฐเพิ่มสูงขึ้นหากไม่มีแรงงานเพียงพอระบบเศรษฐกิจอาจชะลอตัวการผลิตลดลงและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอาจถดถอยนอกจากนี้สังคมสูงวัยยังส่งผลต่อครอบครัวและชุมชนรูปแบบครอบครัวเปลี่ยนไปจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวหรืออยู่ลำพังผู้สูงอายุจำนวนมากอาจขาดผู้ดูแลใกล้ชิดเกิดปัญหาความเหงาสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ลดลงคนวัยทำงานอาจต้องแบกรับภาระดูแลทั้งบุตรและพ่อแม่ในเวลาเดียวกันส่งผลต่อความเครียดและสมดุลชีวิตการทำงานการรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนการมีบุตรอย่างเป็นรูปธรรมเช่นเน้นการดูแลตั้งแต่ก่อนหลังมีบุตรครอบคลุมการให้คำปรึกษาการรักษาภาวะมีบุตรยาก IUI หรือ IVF การลดภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรการจัดสวัสดิการด้านการศึกษาและสาธารณสุขการส่งเสริมการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับพ่อแม่และการพัฒนาระบบดูแลเด็กเล็กให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้ง่ายขณะเดียวกันควรพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพทางด้านบริการสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในสังคมในระดับบุคคลและสังคมการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการมีครอบครัวและการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพรวมถึงการส่งเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุจะช่วยสร้างสมดุลระหว่างรุ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมโดยรวมท่านผู้ฟังคะสังคมสูงวัยและอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยเป็นความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่สามารถบริหารจัดการได้หากมีการวางแผนอย่างรอบคอบและการปรับตัวอย่างเหมาะสมการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่วันนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับประเทศไทยต่อไปค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสังคมสูงวัยกับอัตราการเกิดที่ถดถอยของไทยเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทธนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
8: ๆเจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
9: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
8: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
9: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
8: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
9: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตสุคนอ่าน

Medco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดี Medco Energy Thailandผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ใน2เวทีได้แก่เวลา 8:30 นถึงเที่ยงณห้องประชุมโอชัยแกรนด์บารูมชั้น2โรงแรมโอชัยแกรนด์ตำบลวังตะเกาะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและเวลา 14:00 นถึง 17:30 นณห้องประชุมชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวน

0: ความครบถ้วนและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่โรงแรมโอชัยแกรนด์และชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทในวันที่22พฤษภาคมนี้เสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที
1: ่ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
0: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
0: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
4: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เอ้ยเองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz ถ้าต้องการความเจริญก้าวหน้าอย่าอิจฉาคนอื่นครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนดำเนินรายการโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรครับ

พื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาสวท.ชุมพร

สวัสดีครับขอทักทายผู้ฟังชาวจังหวัดชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียงทุกคนครับพบกับช่วงเวลาดีๆ 13-14 นาฬิกาทุกวันอาทิตย์ทางสวทชุมพร FM 100 MHz ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ COK Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรครับผมชาคริตพี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรมาอยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังตลอด1ชั่วโมงเต็มพอพูดถึงศาลเยาวชนและครอบครัวหลายคนอาจนึกถึงภาพเด็กกระทำความผิดหรือนึกถึงคดีฟ้องหย่าคดีครอบครัวใช่ไหมครับแต่หัวข้อที่ผมจะนำมาฝากและพูดคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจหลายคนที่ฟังอยู่อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะครับผมเข้าใจเลยครับว่าพอได้ยินคำว่ากฎหมายหรือฎีกาเรามักจะรู้สึกว่ามันก็เป็นภาษายากๆแต่เดี๋ยวก่อนครับบ่ายวันนี้ผมไม่ได้มานั่งอ่านตำราหรือท่องมาตรากฎหมายให้ฟังแน่นอนลองมองแบบนี้ครับคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยชาติจะพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับพวกเรามันคือบทเรียนในชีวิตจริงครับมันคือเคสสตัดดี้หรือสตอรี่ของคนจริงๆที่บางครั้งอาจจะก้าวพลาดทำอะไรลงไปโดยที่คิดว่าไม่เป็นไรหรอกทำแค่ขำๆหรือก็แค่โพสต์ลงเน็ตด่ากันเฉยๆไม่เห็นเป็นอะไรเลยแต่สุดท้ายเรื่องที่คิดว่าเล็กๆมันกลับบานปลายกลายเป็นคดีความที่สู้กันจนไปถึงศาลฎีกาศาลสูงสุดของประเทศครับวันนี้ผมเลยไปคัดเอาสตอรี่เด็ดๆของสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันโดยตรงมาถ่ายทอดให้ฟังเราจะมาถอดบทเรียนกันว่าไอ้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการหรือการกระทำที่เราคิดว่าทำไปสนุกสนุกเนี่ยกฎหมายเขาไม่ได้สนุกด้วยศาลท่านมองเรื่องพวกนี้ยังไงและที่สำคัญผลลัพธ์ของมันกระทบกับความฝันและอนาคตของเราขนาดไหนผมไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังเพื่อให้กลัวนะครับแต่เป้าหมายของรายการก็คือการเอาเรื่องนี้มาเป็นวัคซีนป้องกันชีวิตให้กับน้องๆเยาวชนและประชาชนทุกคนจะได้รู้เท่าทันกฎหมายรู้ทันโลกดิจิทัลและไม่เผลอไปทำอะไรที่มันจะกลายเป็นมลทินในชีวิตเราครับรับรองว่าเรื่องที่จะเล่าในบ่ายวันนี้ฟังง่ายสนุกได้ข้อคิดและสามารถเอาไปเล่าหรือไปเตือนเพื่อนๆต่อได้เลยก่อนไปฟังฎีกาสตอรี่จากสำนักงานศาลยุติธรรมเราพักฟังเพลงเพราะๆจังหวะสนุกปลุกความสดชื่นกันก่อนแล้วเด็กหน้า

0: ดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: คุยกันก็เป็นเรื่องของการที่จะเสียสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็นที่ดินนะครับเพราะแน่นอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเวลาเรามีทรัพย์สินอย่างเช่นที่ดินอยู่เนี่ยเมื่อมันมีชื่อเราอยู่เป็นเจ้าของหรือเราเป็นคนครอบครองอยู่เนี่ยมันก็ควรจะเป็นของเราถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปมันก็อาจจะมีเหตุการณ์มีกรณีที่เกิดขึ้นที่โดยผลของกฎหมายเนี่ยอาจจะทำให้เราที่เป็นเจ้าของในที่ดินแปลงที่ว่าหรือในทรัพย์สินที่ว่าเนี่ยเสียสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เรามีอยู่ไปได้นะครับก็จะมาเป็นบทเรียนที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันก็คงจะจำกัดเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับที่ดินที่มันไม่มีโฉนดนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของหรือคนที่ครอบครองที่ดินที่มีโฉนดเหล่านี้นะครับแล้วจะมีปัญหากรณีแบบไหนบ้างที่เราอาจจะต้องทำให้เราเสียสิทธิ์ไปตามกฎหมายแล้วก็เราต้องมีข้อควรระวังหรือว่ามีข้อคิดอย่างไรบ้างจากเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นประเด็นสำคัญที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับสำหรับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับในคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้นะครับก็สมมตินะครับว่านายทวดนะครับมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งซึ่งบังเอิญว่าที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่ไม่มีโฉนดในระหว่างที่นายทวดได้ที่ดินมาแล้วเนี่ยก็เนื่องจากตัวนายทวดเองก็ไม่ได้พักอาศัยอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ก็เลยให้นายขานซึ่งเป็นญาติของตัวเองเนี่ยทำมาหากินพักอาศัยอยู่ในที่ดินแปลงที่ว่าพูดง่ายก็เหมือนให้คอยดูแลที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยถูกไหมครับเพราะบางทีถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ที่ดินมันรกร้างว่างเปล่าไม่เข้าไปทำอะไรเนี่ยก็อาจจะมีมือดีหรือมีใครก็ไม่รู้เข้ามาอยู่อาศัยในที่ดินของเราก็ได้เพราะฉะนั้นนายชั่วก็เลยให้นายขานเนี่ยเข้ามาทำมาหากินเข้ามาอยู่อาศัยในที่ดินแปลงที่ว่าเนี่ยด้วยความที่ถือว่าก็เป็นญาติกันถูกไหมฮะก็อาจจะไว้ใจกันก็หลังจากนั้นปรากฏว่านายชั่วก็เสียชีวิตนะครับก็ที่ดินแปลงนี้มันก็ตกเป็นมรดกที่ได้กับลูกหลานก็ปรากฏว่านายกุลซึ่งเป็นลูกของนายชั่วเนี่ยก็เข้ามาดูแลก็รู้ว่านายชั่วพ่อของตัวเองเนี่ยมีที่ดินแปลงที่ว่านี้อยู่ก็เลยมาติดต่อเรียกร้องจากนายขานว่าขอให้เอาหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือว่านศ.3เนี่ยที่เป็นของที่ดินแปลงนี้มาส่งมอบให้กับนายกุลซึ่งเป็นทายาทก็อาจจะโดยที่ว่านายกุลเพื่อจะเอาไปจัดการมรดกถูกไหมฮะอาจจะไปใส่ชื่อตัวเองไว้เป็นเจ้าของหรือจะไปแบ่งให้กับทายาทคนอื่นก็แล้วแต่ก็นายกุลก็มาเรียกร้องให้นายขานส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ว่าก็ปรากฏว่านายขานไม่ยอมส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนศ.3ที่ว่าเนี่ยให้กับนายกุลนะครับก็จดเป็นเหตุว่านายกุลก็เลยมาฟ้องที่ศาลเป็นคดีแรกก่อนเรื่องนี้มี2คดีนะครับก็ฟ้องให้นายขานเนี่ยส่งมอบที่หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ว่าก็สู้กันไปจนเรียกได้ว่าเต็มที่นะครับจนในที่สุดเนี่ยศาลก็มีคำพิพากษาบอกว่าจากหลักฐานต่างๆเนี่ยมันก็เห็นได้ว่าไอ้ที่ดินแปลงเนี่ยเป็นสิทธิ์ของนายชวดอยู่เดิมพอนายชวดตายก็ถือว่าเป็นมรดกที่ตกทอดมาที่นายกุลเพราะฉะนั้นนายกุลก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ว่าเนี่ยคืนจากนายขานนะครับก็มีคำพิพากษาให้นายขานเนี่ยส่งมอบตัวเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ว่าก็ปรากฏว่าหลังจากศาลมีคำพิพากษาในคดีแรกไปแล้วอยู่มาวันนึงนายขานก็เลยส่งหนังสือฉบับนึงไปยังนายกุลบอกว่านับแต่นี้ต่อไปนะครับอันนี้คือข้อความหนังสือมันอาจจะยาวกว่านี้หรือว่ามีข้อความที่แตกต่างจากนี้นะครับแต่ว่าสรุปได้สั้นๆง่ายๆนายขานก็ส่งหนังสือฉบับที่ว่าเนี่ยไปบอกนายกุลว่านับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับการที่นายขานเนี่ยครอบครองที่ดินแปลงที่ว่าเนี่ยจะไม่ถือว่าเป็นการครอบครองแทนผู้มีสิทธิ์อยู่เดิมก็คือนายชวดและนายกุลอีกต่อไปแล้วแต่จะถือว่านับแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปเนี่ยนายขานจะครอบครองไว้เองจะถือว่าเป็นการครอบครองในที่ดินหรือว่าทรัพย์สินของตัวเองแล้วนะครับพอนายขานส่งหนังสือฉบับนี้ไปก็เวลาก็ล่วงเลยกันไปเกิน1ปีตอนนี้นายกุลก็กลับมาจะจัดการเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ก็เลยพูดง่ายก็เหมือนจะให้นายขานออกไปจากที่ดินนะครับนายขานก็ไม่ยอมออกก็เลยมาฟ้องขับไล่นายขานออกจากที่ดินนายขานก็เลยต่อสู้บอกว่าไอ้ที่ดินแปลงนี้ไม่มีโฉนดนะมันมีแค่หนังสือรับรองการทำประโยชน์ภาษากฎหมายนิดนึงนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นที่ดินที่ตัวคนที่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านจะเรียกเจ้าของแต่จริงแล้วเนี่ยเป็นเจ้าของที่ไม่มีกรรมสิทธิ์คือที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยมันต้องมีโฉนดที่ดินแต่ว่าบังเอิญว่าที่ดินแปลงนี้ไม่มีโฉนดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนที่มีสิทธิ์เนี่ยเขาเรียกได้ว่ามีแค่มีเพียงแค่สิทธิครอบครองนะครับต่างกันนะครับมีกรรมสิทธิ์กับมีสิทธิครอบครองแต่ว่าเนื่องจากที่ดินแปลงนี้ไม่มีโฉนดที่ดินอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นนายชวดที่เดิมเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ก็มีแค่สิทธิครอบครองถูกไหมฮะพอ นายขานก็เลยบอกว่าตัวเองได้ส่งหนังสือบอกไปแล้วว่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเนี่ยจะครอบครองที่ดินแปลงนี้เพื่อตนเองละไม่ได้เป็นการครอบครองแทนคนอื่นงั้นพออุตส่าห์บอกไปแล้วนายกุลไม่มาฟ้องเรียกคืนที่ดินเนี่ยภายใน1ปีงั้นก็ถือว่านายกุลเสียสิทธิ์ไปอันนี้คือข้อต่อสู้ของนายขานในคดีที่2งั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หลายท่านอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็มันมีกฎหมายรองรับด้วยเหรอที่จะให้คนอื่นเนี่ยมาบอกว่าตัวเองมีสิทธิ์ในที่ดินของคนอื่นอันนี้เราพูดกันในแง่ของที่ดินที่ไม่มีโฉนดก่อนนะครับส่วนว่าที่ดินมีโฉนดเนี่ยถ้ามีโอกาสเลือกไว้คราวหน้าคราวหลังเนี่ยก็ค่อยนำมาพูดในโอกาสที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าสำหรับที่ดินที่มันไม่มีโฉนดอย่างที่ว่าซึ่งเมื่อกี้ผมย้ำไปแล้วนะครับว่าเป็นที่ดินที่ภาษากฎหมายเรียกว่ามีสิทธิครอบครองนะครับในที่ดินประเภทแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีบุคคลภายนอกบุคคลที่3เนี่ยเข้ามาครอบครองที่ดินตัวคนที่มีสิทธิ์อยู่เดิมเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าเป็นเจ้าของก่อนละกันนะครับก็ต้องมาฟ้องเรียกคืนการครอบครองที่ดินเนี่ยภายในกำหนด1ปีอันนี้คือระยะเวลาที่กฎหมายเนี่ยกำหนดไว้โดยเฉพาะถามว่าปกติแล้วเนี่ยผลมันเป็นยังไงจริงที่มันเกิดขึ้นคือว่าพอถ้าเกิดมีบุคคลอื่นมีบุคคลภายนอกเข้ามาครอบครองที่ดินของเราและเราไม่ฟ้องเรียกคืนการครอบครองภายใน1ปีนะครับอันนี้นะครับที่จะทำให้เราอาจจะเสียสิทธิ์ในที่ดินแปลงที่ว่าไปได้ถามว่าเออทำไมกฎหมายต้องกำหนดแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ก็เพราะว่าที่ดินก็เป็นทรัพย์สินที่มันมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์ถูกไหมฮะถ้าชะปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าไม่มีใครมาทำอะไรจริงเมื่อทำให้ที่ดินเนี่ยมันก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เพราะการที่เราปล่อยให้มันรกร้างโดยไม่มาทำประโยชน์ก็เหมือนกับเราไม่ความใส่ใจไม่สนใจนะครับกฎหมายก็เลยบังคับว่าถ้าเกิดที่ดินที่ไม่มีโฉนดพวกนี้ถ้าเกิดมีบุคคลภายนอกเข้ามาแย่งการครอบครองเนี่ยก็ต้องฟ้องคืนภายใน1ปีนะครับอันนี้คือสิ่งที่นายขานเขาต่อสู้แล้วว่าเมื่อนายกุลไม่มาฟ้องเรียกคืนภายใน1ปีมันก็ถูกตัดสิทธิ์หรือเสียสิทธิ์จากผลของที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องมันไม่จบแค่นั้นนะครับมันไม่ได้อาจจะไม่ได้ง่ายๆแค่นั้นนะครับมันยังมีอีกเรื่องนึงที่มันเกี่ยวข้องสำหรับประเด็นในคดีนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันไปถ้าเกิดท่านยังจำได้นะครับนายขานส่งจดหมายไปฉบับนึงจำได้ไหมครับที่บอกว่าส่งจดหมายฉบับนึงไปบอกนายกุลว่านับแต่เนี้ยตัวเองจะยึดถือครอบครองที่ดินแปลงเนี้ยเพื่อตัวเองละไม่ได้ครอบครองแทนคนอื่นพูดง่ายคือเจ้าของเดิมคือนายทวดหรือนายกุลก็แล้วแต่อันนี้มันมีเงื่อนแง่ในทางกฎหมายอยู่นิดนึงนะครับคืออย่างสมมติแล้วกันว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงนึงถูกไหมฮะแล้วบอกให้ผมเนี่ยช่วยไปดูแลแทนครอบครองแทนระหว่างที่พักอาศัยอยู่ที่อื่นอันนี้การที่ท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังเนี่ยให้ผมไปครอบครองที่ดินแปลงนั้นแทนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าผมมาดูแลที่ดินแทนท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังนะครับถ้าแบบเนี้ยถ้าเป็นคนที่เหมือนเป็นตัวแทนมาดูแลแทนเนี่ยจะครอบครองไปนานกี่ปีก็แล้วแต่คนที่มาครอบครองแทนเนี่ยจะไม่ได้สิทธิ์อะไรไปในที่ดินแปลงนั้นถูกไหมฮะเพราะมันเหมือนกับว่าตัวเจ้าของที่แท้จริงนั่นแหละเป็นคนครอบครองเพียงแต่ให้อีกคนนึงเนี่ยมาดูแลแทนเท่านั้นเองอันนี้ต่างกันนะครับถ้าคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเลยมาครอบครองเนี่ยนะครับระยะเวลา1ปีที่ว่าเนี่ยมันก็จะเริ่มนับไปทันทีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการครอบครองของคนที่เป็นตัวแทนเนี่ยจะ1ปี5ปี10ปีหรือกี่ร้อยปีก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ทำให้คนที่ครอบครองแทนเนี่ยได้สิทธิ์อะไรไปนะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าใครที่มีคนมาครอบครองแทนตรงเนี้ยนะครับไอ้คนที่เป็นคนครอบครองแทนเนี่ยเขาอาจจะกระทำการเหมือนที่นายขานเนี่ยส่งหนังสือไปก็ได้ก็คือบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยตัวเองจะครอบครองเพื่อประโยชน์ตัวเองละไม่ได้ครอบครองเพื่อประโยชน์ของอีกคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเดิมถูกไหมฮะที่เป็นคนอนุญาตให้เข้ามาอยู่อาศัยในที่ดินแปลงนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีการบอกกล่าวมีการแสดงเจตนาแบบนี้นะครับไปให้กับเจ้าของเดิมเขารู้เนี่ยไอ้อย่างเงี้ยครับไอ้ระยะเวลา1ปีที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันก็จะเริ่มนับละถูกไหมฮะงั้นเจ้าของเดิมก็ต้องมีหน้าที่มาฟ้องเรียกคืนการครอบครองเนี่ยภายใน1ปีอันนี้คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้นายขานในตัวอย่างของเราเนี่ยส่งหนังสือบอกกล่าวไปที่ว่าเพราะรู้ว่าแต่เดิมเนี่ยตัวเองเข้าไปอาศัยอยู่ในที่ดินเนี่ยเพราะว่านายชวดอนุญาตถูกไหมฮะงั้นนายขานก็เป็นเหมือนคนที่ครอบครองแทนงั้นถ้าครอบครองแบบเนี้ยนายขานครอบครองไปกี่ปีก็แล้วแต่ก็จะไม่ได้สิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นไปนายขานก็เลยส่งหนังสือไปบอกกล่าวอย่างที่ว่าแล้วเรื่องของเรื่องบังเอิญว่านายกุลก็มาฟ้องคืนหลังจาก1ปีด้วยนะครับก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมาในตัวอย่างของเรานะครับแต่ว่ากรณีเนี้ยนะครับที่มันเกิดขึ้นเป็นคดีขึ้นมาเนี่ยมันบังเอิญว่ามันมีคดีเดิมอยู่ก่อนแล้วจำได้ไหมครับว่านายกุลเนี่ยเคยฟ้องเรียกหนังสือรับรองการทำประโยชน์คืนจากนายขานมาก่อนแล้วแล้วก็ศาลก็พิพากษาไปเรียบร้อยแล้วด้วยว่าไอ้ที่ดินแปลงเนี้ยเป็นสิทธิ์ของนายกุลนายขานไม่มีสิทธิ์ยึดถือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ว่าซึ่งพูดง่ายคือศาลตัดสินมาแล้วบอกว่านายขานเนี่ยครอบครองโดยไม่มีสิทธิ์ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอถือว่าการที่นายขานไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิ์ในที่ดินนะครับผลของมันตามคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีร่วมหลังเนี่ยก็คือถือว่าการที่นายขานครอบครองหลังจากนั้นต่อมาหลังจากที่มีคำพิพากษาในคดีแรกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการครอบครองแทนละแต่เป็นการครอบครองโดยไม่มีสิทธิ์ตามธรรมดานะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ในชั้นขั้นตอนของการที่ต้องบังคับการให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีแรกซึ่งตัดสินไปแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องการครอบครองใหม่อะไรที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น ในขานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปส่งหนังสือบอกกล่าวเปลี่ยนการแสดงเจตนาในการที่ถือครอบครองนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือฉบับนั้นเนี่ยก็ไม่มีผลอะไรไม่ทำให้ในขานได้สิทธิ์อะไรไปนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยก็เท่ากับว่าในกุลก็ยังมีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นอยู่ก็เลยเป็นที่มาของคดีเรื่องนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็จะไปดูได้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่5860/2562นะครับแต่ว่าสุดท้ายสำหรับบทเรียนหรือว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากคำพิพากษาฎีกาในคดีเรื่องนี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดท่านเป็นเจ้าของที่ดินที่ไม่มีโฉนดจะไม่มีเอกสารอะไรเลยหรือว่ามีหนังสือรับรองการนำประโยชน์หรือนส.3ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ท่านก็ต้องดูแลที่ดินของท่านดีๆถ้าเกิดมีบุคคลอื่นมีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์เข้ามาครอบครองที่ดินของเราโดยที่เราไม่ได้อนุญาตไม่ได้ให้ความยินยอมเนี่ยนะครับท่านต้องรีบฟ้องเอาคืนการครอบครองเนี่ยภายใน1ปีนะครับถ้าปล่อยพ้นเกิน1ปีไปแล้วเนี่ยท่านจะเสียสิทธิ์ในการที่เรียกร้องที่ดินแปลงนี้ไปได้นะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันนั่นคือว่ากฎหมายไม่ต้องการให้ที่ดินที่เป็นทรัพย์สินที่มันมีค่าแล้วก็มีอยู่จำกัดด้วยนะครับประเทศไทยเราก็มีอยู่แค่นี้ถ้ามันปล่อยให้มันว่างเปล่ามันเสียประโยชน์ไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ให้มันคุ้มค่าเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องดูแลประโยชน์ต้องมาเรียกร้องฟ้องคืนเอาคืนการครอบครองเนี่ยภายใน1ปีสำหรับที่ดินที่ไม่มีโฉนดนะครับไม่งั้นเนี่ยท่านจะเสียสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นไปได้นะครับเช่นกันนะครับหวังว่าสิ่งที่เรานำมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนใน EP นี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมากพอสมควรนะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับกดไลค์กด follow กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนฝูงท่านได้รับรู้รับทราบด้วยอีกเช่นกันนะครับแล้วใน EP ต่อๆไปนะครับกองสารสนเทศสำนักงานสารสนเทศธรรมก็คงจะนำเรื่องราวที่มีข้อคิดน่ารู้มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเนี่ยมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนมาแชร์ให้ฟังกันอีกใน

0: พดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: มาคุยกันเรื่องของการฆ่าโดยแต่ตรองไว้ก่อนฟังดูอาจจะทารุณโหดร้ายหรือว่าดูเดือดเลือดพล่านนิดนึงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ต้องยกประเด็นพวกนี้มาพูดคุยกันนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาท่านได้ยินได้ฟังหรือพบเห็นข่าวไม่ว่าจะตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามสื่อต่างๆนะครับก็อาจจะสงสัยในบางครั้งนะครับเอ๊ะทำไมเวลาเกิดคดีฆ่าฟันกันอย่างนี้นะครับแล้วบางครั้งโทษหนักบ้างเบาบ้างทำไมถึงขนาดประหารชีวิตแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่ถึงขั้นประหารชีวิตนะครับงั้นเราก็เลยจะมาโฟกัสในเรื่องนี้นะครับว่าเอ๊ะสิ่งที่จะเป็นความผิดฐานฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งมีโทษฐานที่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือว่าประหารชีวิตสถานเดียวเนี่ยนะครับมันมีลักษณะหรือต้องเป็นอย่างไรบ้างถึงจะต้องลงโทษลงทันกันขนาดนั้นแต่เช่นกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านชอบแล้วก็ต้องการจะได้รับข่าวสารที่รวดเร็วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด follow หรือกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากรายการดีกาอินเทรนด์ในเรื่องของการฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนที่เรากำลังพูดถึงนะครับก็อีกเช่นเคยนะครับก็สมมติเหตุการณ์สักนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นภาพว่ามันเกิดเหตุการณ์หรือเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็สมมติว่ามีผู้ชายอยู่สองคนนะครับชื่อนายมีนากับนายเมษาแล้วกันก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับก็ถึงขนาดชกต่อยกันแล้วครับทำร้ายร่างกายกันด้วยความที่โกรธจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ว่าพอชกต่อยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไม่ทันเสร็จจริงๆไม่ทันเสร็จนะครับแต่ว่ามีเพื่อนฝูงมีคนที่อยู่ในละแวกนั้นเนี่ยก็มาห้ามทั้งสองคนแล้วก็แยกออกจากกันนายมีนาเนี่ยก่อนที่จะแยกตัวออกไปก็เรียกได้ว่ากล่าวคำอาฆาตมาดร้ายกับนายเมษาว่ารอไว้ก่อนเถอะมึงเดี๋ยวกูจะตามมาเล่นงานหลังจากนั้นเนี่ยนายมีนาก็กลับบ้านไปแล้วก็ไปหาปืนจากที่บ้านแล้วก็พกติดตัวมาด้วยขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยเที่ยวตระเวนตามหาว่านายเมษาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะครับก็เนื่องจากอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าในชุมชนนั้นอาจจะไม่ได้ห่างไกลกันมากมายนะครับก็ขับไปก็สุดท้ายก็เจอนายเมษาอยู่กับเพื่อนนะครับอยู่ในรถกระบะพลิกอัพคันหนึ่งนะครับพอเพื่อนๆของนายเมษาเห็นนายมีนาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาแบบนั้นเนี่ยก็รู้และเห็นท่าไม่ดีแล้วว่าอาจจะมาด้วยเจตนาที่ไม่ดีนักนะครับเพราะว่าคนมันเคยทะเลาะเบาะแว้งกันไม่นานสักเท่าไหร่ถูกไหมฮะก็รีบเข้าไปห้ามปรามนายมีนานะครับแต่นายมีนาก็ไม่ยอมฟังนะครับก็สุดท้ายเนี่ยก็บุกเข้าไปยังใกล้ถึงรถกระบะที่นายเมษานั่งอยู่แล้วก็ใช้ปืนที่ตัวเองเตรียมมาเนี่ยนะครับยิงนายเมษาเนี่ยจนถึงแก่ความตายนะครับก็นี่คือเหตุการณ์ที่เราจะมาพูดคุยกันว่าถ้ากรณีอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นการฆ่าแบบไหนนะครับจริงๆแล้ววิธีการที่เราจะทำความเข้าใจปัญหาในลัก

วเองไม่ได้ก็เลยชักปืนที่ว่าเนี่ยมายิงนายเมษาจนถึงแก่ความตายในกรณีแบบนี้นะครับเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการฆ่ากันแบบธรรมดาเนี่ยนะครับตามมาตรา288ของประมวลกฎหมายอาญานะครับซึ่งจะมีโทษเนี่ยตั้งแต่จำคุกตั้งแต่15ปีจนถึงประหารชีวิตถูกไหมครับซึ่งจะเห็นได้ว่าโทษเนี่ยแน่นอนเรามันมีโทษถึงขั้นประหารชีวิตก็จริงนะครับแต่ว่าสามารถลงโทษได้ขั้นต่ำเนี่ยตั้งแต่จำคุก15ปีเป็นต้นไปถูกไหมครับงั้นระหว่าง15ปีจนถึงประหารชีวิตเนี่ยอาจจะโดนลงโทษเอาเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับพฤติการที่มันเกิดเหตุในแต่ละเรื่องนะครับแต่ถ้าเทียบกับเรื่องของการฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยนะครับมันอาจจะต่างไปซึ่งในกรณีตามตัวอย่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังคงจำได้นะครับเมื่อกี้เราเพิ่งพูดไปว่าพอทะเลาะกันเสร็จแล้วระหว่างที่นายมีนากับนายเมษาทะเลาะกันแล้วมีเพื่อนฝูงมาห้ามแล้วก็แยกคน2คนเนี่ยออกจากกันจำได้ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยนายมีนากลับบ้านแล้วไปควานหาปืนมาแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์มาเที่ยวตามหานายเมษานะครับแล้วพอถึงจุดที่เกิดเหตุพอเจอตัวนายเมษาเนี่ยจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยในช่วงจังหวะตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการทะเลาะเบาะแว้งไม่ได้มีการก่อเหตุอะไรขึ้นมาใหม่ถูกไหมครับนายมีนาเนี่ยพอเห็นนายเมษาก็เอาปืนเนี่ยไปยิงนายเมษาจนถึงแก่ความตายมันจะบอกว่าไอ้การที่มันใช้ปืนยิงกันเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากการชกต่อยทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ว่ามันก็เลยระบาดเหตุการณ์ของการทะเลาะชกต่อยกันเนี่ยมันขาดตอนขาดช่วงไม่เรียบร้อยแล้วถึงขนาดที่ต่างคนก็ต่างแยกกลับบ้านกลับช่องตัวเองไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่ไปเอาปืนมาแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เที่ยวตามหาเนี่ยมันเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่างหากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใหม่ละถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่ไปเอาปืนมาแล้วพอเห็นนายเมษาปุ๊บเนี่ยนะครับก็ใช้ปืนยิงนายเมษาเรียกได้ว่าแทบจะในทันทีทันใดที่เห็นนั่นนะครับมันก็คงจะพอมองเห็นเจตนาของนายมีนาได้ว่าไอ้การที่กลับบ้านแล้วไปควานหาปืนขี่รถจักรยานยนต์เที่ยวตามหานายเมษาเนี่ยมันเป็นเจตนามาตั้งแต่แรกของนายมีนาที่ว่าต้องการที่จะเอาปืนที่ว่าเนี่ยมาใช้ฆ่านายเมษาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้แหละครับที่เราเรียกว่าเป็นการฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งถ้าเกิดเราคิดเทียบง่ายๆคือว่าคำว่าไตรตรองก็คือการที่มันมีการตระเตรียมมีการวางแผนกันถูกไหมครับเพื่อที่จะไปทำร้ายไปฆ่าใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ใช่เกิดเหตุการณ์ที่ว่าการฆ่าเกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนที่ไม่ได้มีการคิดไม่ได้มีการวางแผนไม่เตรียมมาก่อนนะครับเพราะกรณีอย่างนี้ท่านจะเห็นได้ว่าความอาจจะเรียกได้ว่าความชั่วร้ายจิตใจที่ไม่ดีของคนที่คิดได้ขนาดนั้นนะครับว่ามีการตระเตรียมมาเพื่อฆ่าบุคคลอีกคนนึงโดยเฉพาะเลยเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าเป็นผู้ร้ายที่จิตใจค่อนข้างแย่มากๆนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กฎหมายเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องวางโทษไว้อย่างค่อนข้างสูงนะครับจริงๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นโทษที่สูงที่สุดรุนแรงที่สุดเท่าที่กฎหมายอาญาเนี่ยจะสามารถลงโทษได้นั่นก็คือการประหารชีวิตนะครับซึ่งเป็นอย่างที่เรียนก็คือว่ามันเป็นผลมาจากพฤติกรรมที่มันมีการตระเตรียมมีการคิดวางแผนเพื่อจะไปฆ่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับก็สุดท้ายนะครับจริงที่นำเรื่องนี้มาให้ท่านฟังนะครับไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อว่าจะไปฆ่าหรือตระเตรียมในการทำร้ายใครนะครับแต่ว่าเวลาที่ท่านพบเห็นข่าวพวกนี้นะครับท่านจะได้เข้าใจแล้วว่าทำไมเวลาที่เกิดเหตุการณ์พวกนี้มามีการทำร้ายฆ่าฟันกันเนี่ยนะครับทำไมบางเรื่องเนี่ยโทษมันถึงรุนแรงนักบางเรื่องเนี่ยโทษมันอาจจะไม่รุนแรงนักไม่ถึงขั้นประหารชีวิตนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับพฤติการและความแตกต่างของข้อหาที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นการฆ่ากันธรรมดานะครับก็อย่างที่บอกคือจำคุกได้ตั้งแต่15ปีจนถึงประหารชีวิตแต่ว่าพอเป็นการฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนอย่างที่เราคุยกันมีการตระเตรียมมีการวางแผนกันเนี่ยอันนี้เรียกได้ว่าประหารชีวิตแทบจะสถานเดียวนะครับถ้าเกิดไม่มีการรับสารภาพไม่มีเหตุลดโทษประการอื่นซึ่งปกติแล้วก็อาจจะหาเหตุลดโทษยากนิดนึงอันนี้ก็กฎหมายกำหนดไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าก็ประหารชีวิตสถานเดียวนะครับถ้าท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอาจจะดูได้จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่6663/2562นะครับสำหรับใครต้องการจะศึกษาในแง่ของกฎหมายแล้วก็แง่มุมด้านอื่นประกอบด้วยนะครับก็สำหรับในตอนนี้นะครับก็คิดว่าสิ่งที่เราพูดคุยมาคงจะพอทำให้ท่านเห็นภาพแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นแยกแยะได้มากขึ้นระหว่างการฆ่ากันแบบธรรมดากับฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วและไม่พลาดสาระสำคัญจากรายการลีกาอินเทรนด์จากกองสารเหตุสำนักงานสายวิธรรมอย่าลืมกดไลค์กดฟอลโล่แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนฝูงท่านได้รับทราบกันด้วยนะครับก็ในตอนนี้ก็คงมีสาระที่มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเพียงแค่นี้นะครับก็พบกับสาระดีๆกันใหม่ในลีกาอินเทรนด์ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: ดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: การทำให้ลูกตายอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านคิดว่ารายการของเรามีสาระมีความน่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กด follow แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้แล้วก็ได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลกันด้วยนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับนี่มันก็เกิดขึ้นจากกรณีที่อาจจะมีอุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้มีคนเสียชีวิตแล้วมันก็ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คนที่ทำก็ไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจจะทำให้มันเกิดขึ้นด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดจากความประมาทความไม่ระมัดระวังเท่าที่ควรก็เลยทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาแต่เรื่องประการสำคัญที่ทำให้เราต้องมาพูดคุยกันในวันนี้คือว่าในส่วนของความเสียหายที่ก่อให้เกิดขึ้นซึ่งกรณีศึกษาที่เรามาพูดคุยกันคือว่าถ้าการที่ทำให้คนที่เสียชีวิตเป็นลูกของใครสักคนนึงทำให้เสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยตัวคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของคนที่เสียชีวิตเนี่ยจะมีโอกาสได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนค่าเสียหายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนที่เป็นเรื่องของการขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูซึ่งมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นว่าแล้วถ้าเกิดลูกคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ว่าเนี่ยโดยปกติอาจจะไม่มีฐานะมากนักอาจจะไม่ได้มีกำลังหรือมีเงินที่จะส่งเสียให้กับบิดามารดาของตัวเองมากนักเนี่ยแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยบิดามารดาหรือพ่อแม่เนี่ยจะมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนในการชดใช้การขาดไร้อุปการะเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในตัวอย่างกรณีศึกษาที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็สมมติเช่นกันนะครับว่าในขิงเนี่ยนะครับก็เป็นพนักงานขับรถบรรทุกซึ่งก็ทำหน้าที่ในการนำสินค้าไปส่งตามสถานที่ต่างๆนะครับแล้วแต่ว่านายจ้างจะมอบหมายให้ไปที่ไหนวันหนึ่งเนี่ยนายขิงก็ขับรถบรรทุกที่ว่าเนี่ยไปเพื่อส่งสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทก็มาถึงที่สี่แยกที่มีสัญญาณไฟจราจรแห่งหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่ว่านายขิงเนี่ยก็มีความเร่งร้อนนะครับอยากจะขับรถเนี่ยไปส่งลูกค้าเสร็จๆแล้วก็ตัวเองก็จะได้ไปทำธุระหรือว่าทำมาหากินอย่างอื่นอีกเพราะเห็นในจังหวะที่กำลังจะฝ่าไฟสี่แยกที่ว่าเนี่ยนะครับสัญญาณไฟจราจรก็เปลี่ยนเป็นสีแดงพอดีขณะนั้นเนี่ยในขิงก็เห็นแล้วว่าไฟสัญญาณจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วแต่ตัวเองก็คิดว่าเอาละมันอยู่ในช่วงจังหวะก้ามกึ่งรีบไปเนี่ยน่าจะไม่เป็นอะไรตัดสินใจที่ขับรถฝ่าไฟแดงที่ว่านะครับปรากฏว่าในช่วงจังหวะที่ในขิงขับรถกำลังฝ่าไฟแดงไปในขาซึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาจากอีกฝั่งนึงนะครับที่ได้สัญญาณไฟเขียวเนี่ยก็พอได้เห็นไฟเขียวก็รีบพุ่งออกมาถูกไหมครับก็เลยมาเจอกับรถของนายขิงพอดีท่านคงพอเดาสถานการณ์แล้วก็ผลลัพธ์ที่จะตามมาถูกใช่ไหมครับว่าสุดท้ายเนี่ยรถของนายขิงก็เลยชนรถจักรยานยนต์ของนายขาเนี่ยจนนายขาก็กระเด็นไปสุดท้ายก็เสียชีวิตด้วยผลจากอุบัติเหตุที่ว่าก็เลยเป็นสาเหตุที่มาที่ทำให้พ่อแม่ของนายขาเนี่ยก็เลยมาฟ้องนายขิงเพื่อเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะครับจริงๆแล้วเรียนทุกท่านทราบไว้ก่อนกรณีลักษณะอย่างนี้นะครับอาจจะมีความเสียหายมีค่าเสียมาแทนในหลายๆแบบหลายๆลักษณะด้วยกันนะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับเราคงจะนำเฉพาะเรื่องของค่าขาดไร้อุปการะอย่างเดียวนะครับมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าด้วยเวลาจำกัดเนี่ยคงไม่สามารถที่จะพูดถึงในทุกแง่ทุกมุมได้นะครับแต่ปัญหาสำคัญของเรื่องนี้ก็คือว่าในขาที่ว่าเนี่ยนะครับที่ถึงแก่ความตายเนี่ยก่อนที่จะเสียชีวิตก็ปกติก็มีอาชีพในการรับจ้างทั่วไปนะครับไม่ได้มีหน้าที่การงานไม่ได้มีเงินเดือนที่เป็นหลักเป็นแหล่งเท่าไหร่บางวันมีมากก็ได้มากบางวันมีน้อยก็ใช้น้อยถูกไหมครับนานๆทีถึงจะมีโอกาสที่จะมีเงินเหลือพอที่จะเอามาส่งเสียเอามาให้กับพ่อแม่ของตัวเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วโดยปกติก็แทบจะหาเลี้ยงตัวเองก็อาจจะลำบากอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีเงินทองเหลือมากพอที่จะมาให้พ่อแม่อีกเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะนานๆทีที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป็นปัญหาที่ทางนายขิงก็ต่อสู้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อปกติแล้วนายขาเองก็ไม่ได้ส่งเสียไม่ได้ส่งเงินให้กับพ่อแม่ของตัวเองมากนักการที่นายขาเสียชีวิตมันก็ไม่น่าจะทำให้พ่อแม่ของนายขาเนี่ยเสียหายอะไรสิเพราะปกติก็ไม่ได้เงินได้ทองจากลูกของตัวเองอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถึงแม้นายขาจะถูกทำให้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่ว่าเนี่ยก็ไม่ทำให้พ่อแม่ของนายขาเนี่ยได้รับเงินอะไรน้อยลงจากปกติที่ไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับนี่คือปัญหาที่สำคัญที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าพูดในเรื่องของการอุปการะเลี้ยงดูกันระหว่างพ่อแม่กับลูก ถูกไหมครับทีนี้แล้วในเรื่องของสังคมไทยเราปกติแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของปกติหน้าที่ตามศีลธรรมจรรยาของทุกคนอยู่แล้วนะครับว่าตอนในยามที่ยังเด็กยังเล็กที่เพิ่งเกิดเพิ่งคลอดมาเนี่ยพ่อแม่ก็คอยประคบประหงมคอยอุปการะเลี้ยงดูคอยส่งเสียลูกจนกระทั่งเติบใหญ่นะครับแน่นอนล่ะถึงแม้ว่าพ่อแม่อาจจะทำลงโดยไม่ได้หวังผลอะไรไม่ต้องการจะได้ค่าตอบแทนอะไรจากลูกแต่ว่าด้วยความที่สังคมอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะครับมันก็มีเรื่องของความกตัญญูกตเวทิตานะครับกฎหมายเองก็รับรู้แล้วก็ตระหนักถึงหน้าที่อย่างนี้นะครับที่ว่าเมื่อในตอนที่ยังเด็กยังเล็กเนี่ยพ่อแม่ก็ส่งเสียอุปการะเลี้ยงดูจนลูกเติบใหญ่แล้วเมื่อลูกโตขึ้นมีอาชีพมีหน้าที่การงานก็ควรที่จะมีหน้าที่ในการส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่เพื่อเป็นการตอบแทนความกตัญญูด้วยเช่นกันนั้นกฎหมายเองก็จะกำหนดหน้าที่ให้กับคนที่เป็นลูกด้วยเช่นกันว่ามีหน้าที่ในการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาของตัวเองนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้เลยคราวนี้เมื่อนายขาในตัวอย่างของเรานะครับประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายอย่างที่ว่าเนี่ยการที่นายขาซึ่งเป็นลูกของพ่อแม่ที่มาฟ้องเป็นคดีเนี่ยนะครับเสียชีวิตลงมันก็ย่อมเห็นได้ค่อนข้างชัดเจนว่าพอนายขาถึงแก่ความตายไปแล้วก็ไม่มีทางที่จะมาอุปการะเลี้ยงดูคอยส่งเสียให้กับพ่อแม่ตัวเองได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิทธิที่พ่อแม่ของนายขาจะรับการอุปการะเลี้ยงดูจากนายขามันก็เสียหายสูญเสียไปโดยสภาพจากการที่นายขาถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นสิทธิตรงนี้แหละครับที่ว่ามันเสียหายหรือสูญเสียไปด้วยผลของอุบัติเหตุที่นายขิงเนี่ยได้ก่อให้เกิดขึ้นจากการที่ตัวเองประมาทขับรถฝ่าไฟแดงอย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นมันก็ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายกับพ่อแม่ของนายขาโดยปริยายเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องถือได้ว่าพ่อแม่ของนายขาเนี่ยได้รับความเสียหายแล้วเพราะสิทธิที่รับการอุปการะเลี้ยงดูจากลูกของตัวเองเนี่ยมันสูญหายไปเลยด้วยผลของความตายที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้เรามาดูกันนิดหนึ่งว่าแล้วที่นายขิงต่อสู้ว่าปกติแล้วเนี่ยนายขาเองก็ไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มีเงินที่จะส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ของตัวเองสักเท่าไหร่การที่นายขาถึงแก่ความตายก็ไม่น่าจะทำให้พ่อแม่ของนายขาเสียหายอันนี้คือเหตุผลหลักๆที่นายขิงต่อสู้ละนะครับซึ่งถ้าเกิดเราคิดว่าการที่พ่อแม่ของคนที่ถึงแก่ความตายเนี่ยจะรับการชดใช้ค่าเสียหายก็ต่อเมื่อก่อนที่ถึงแก่ความตายลูกของตัวเองจะต้องให้เงินให้ทองคอยส่งเสียเลี้ยงดูอยู่ก่อนแล้วถึงจะมีสิทธิ์ได้เงินตรงนี้อันนี้ท่านก็จะมองเห็นปัญหาได้หลายๆสถานการณ์หลายๆกรณีเลยตัวอย่างที่อาจจะง่ายที่สุดแล้วก็เห็นชัดที่สุดตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าเอาแล้วถ้าสมมติว่าตอนที่ลูกคนที่ว่าเนี่ยถูกขับคนอื่นเนี่ยขับรถชนจนถึงแก่ความตายขณะที่ยังแบเบาะอยู่ล่ะหรือว่ายังเด็กยังเล็กที่ยังไม่ได้มีความสามารถที่จะประกอบอาชีพที่จะมีเงินมาส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ได้มันไม่เหมือนกันกับกรณีของนายขาเลยครับว่าถ้าอย่างนั้นพ่อแม่ก็ไม่เสียหายสิในเมื่อก่อนที่ลูกที่ยังแบเบาะอยู่ที่ว่าหรือยังเด็กยังเล็กที่ว่าเนี่ยปกติก็ไม่ได้ส่งเสียปกติก็ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่อยู่แล้วอย่างนั้นคนที่เป็นพ่อแม่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรอันนี้ท่านจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้าเราใช้เหตุผลอย่างที่นายขิงต่อสู้เนี่ยนะครับกรณีแบบนี้มันก็ทำให้พ่อแม่ของเด็กเล็กที่เสียชีวิตไปเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูเลยนะครับซึ่งอันนี้คงต้องบอกว่ามันคงคิดแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าใช้ประกาศที่ใช้เหตุผลแบบนี้นะครับเพราะว่าการที่ลูกคนที่เสียชีวิตไปจะอยู่ในสถานะแบบไหนเขาจะมีเงินมีทองร่ำรวยแค่ไหนหรือยังเด็กยังเล็กอยู่หรือว่าประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องส่วนหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือในส่วนของสิทธิของคนที่เป็นพ่อคนที่เป็นแม่ที่ลูกของตัวเองเสียชีวิตไปเนี่ยมันย่อมเสียหายโดยสภาพที่ทำให้ขาดโอกาสที่รับการอุปการะเลี้ยงดูจากลูกของตัวเองไปนะครับส่วนในความเป็นจริงลูกจะให้เงินให้ทองหรือเปล่าหรือจะให้มากน้อยแค่ไหนอันนั้นเป็นปัญหาอีกเรื่องนึงนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดสิทธิของพ่อแม่มันเสียหายมันสูญเสียไปโดยสภาพเพราะการที่สิทธิอันนี้มันเสียหายที่สูญหายไปเนี่ยคนที่ก่ออุบัติเหตุและทำให้เกิดความเสียหายที่ว่าก็ต้องรับผิดแล้วครับก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แต่แน่นอนละครับว่าในส่วนจำนวนเงินที่จะชดใช้เป็นค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูที่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ในแง่ของศาลของท่านผู้ศาลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงจะต้องประเมินจากพฤติการทั้งหมดในคดีจากสถานะของบุคคลที่เกี่ยวข้องมาประกอบในการตัดสินใจแล้วก็กำหนดจำนวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ละกรณีแน่นอนว่าความเสียหายอย่างนี้นะครับมันคงจะมีจำนวนที่แตกต่างกันตามสภาพแต่ที่เรียนก็คือว่าการที่ทำให้ลูกของคนหนึ่งเสียชีวิตถึงแก่ความตายไปเนี่ยมันส่งผลกระทบโดยตรงที่ทำให้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะครับขาดไปซึ่งสิทธิ์ในการรับการอุปการะเลี้ยงดูงั้นด้วยผลอย่างนี้นะครับก็ย่อมที่จะมีสิทธิ์ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนด้วยเช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าอุบัติเหตุหรือเหตุการ การทำนองนี้เราคงไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าถามคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกครับผมเชื่อว่าอยากจะได้ค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ทุกคนก็ย่อมต้องการที่จะให้ลูกเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยมีชีวิตอยู่มากกว่านะครับอย่างน้อยก็ได้พูดคุยทักทายกันเงินเนี่ยจริงๆมันไม่สามารถมาทดแทนตัวลูกได้นะครับแต่เอาละเมื่อสุดท้ายมีคนทำให้ลูกเสียชีวิตอย่างที่ว่าเนี่ยตัวคนคนนั้นที่ก่อเหตุขึ้นมาเนี่ยก็ต้องชดใช้ต้องรับผิดชอบในส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบก็คือการชดใช้ค่าขาดไร้อุปการะเลี้ยงดูที่ว่านะครับซึ่งต้องชดใช้ไม่ว่าในความเป็นจริงขณะนั้นเนี่ยคนที่เป็นลูกจะส่งเสียเลี้ยงดูหรือเปล่าจะมีอาชีพมีหน้าที่การงานมากน้อยแค่ไหนก็ต้องรับผิดอย่างที่ว่านะครับก็เป็นข้อคิดที่ฝากไว้สำหรับในวันนี้นะครับถ้าท่านต้องการข้อมูลหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมในกรณีที่ว่านะครับอาจจะดูรายละเอียดได้จากคำรักษาสันติกาที่5553/2562นะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับก็คงจะครบถ้วนตามที่เราตั้งใจอยากมาพูดคุยกันนะครับเช่นเคยนะครับถ้าเกิดท่านชอบท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างไม่ขาดช่วงนะครับอย่าลืมกดไลค์กด follow แล้วก็กดแชร์เอพิโซดนี้ให้กับเพื่อนๆได้รับรู้รับฟังอีกเช่นกันนะครับก็ในตอนหน้าสำหรับดีกาอินเทรนด์นะครับกองสารเทศสำนักงานสารยุติธรรมก็คงจะพยายามหาสาระดีๆแง่มุมข้อคิดจากคำพิพากษาศาลฎีกามาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับติดตามกันต่อไปในดีกาอินเทรนด์ตอนหน้าสำหรับในตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจขอจบการ

0: ดุงความยุติธรรมรู้เรื่องกฎหมายใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมองกฎระเบียบอย่างชัดเจนกับ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทาง FM 100 MHz
1: ครับในวันนี้ COJ Radio เพื่อเด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรหมดเวลาลงแล้วขอบคุณความรู้ดีๆจากสำนักงานศาลยุติธรรมครั้งต่อไปผมจะได้นำความรู้ใหม่ๆและมีความทันสมัยมาฝากผู้ฟังพร้อมกับเพลงดังฟังสบายจัดให้กับผู้ฟังทุกเพศทุกวัยทุกวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาทางสวทชชุมพร FM 100 MHz ท้ายรายการฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการผมชาคริตคลี่แก้วนิติกรชำนาญการพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรขอบคุณผู้ฟังทุกคนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการ COJ เพื่อเด็กและเยาวชนทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:10 ถึงเวลา 14:00 นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รับฟังปัญหาครูและสถานศึกษาเร่งหาแนวทางคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์รับฟังปัญหาครูและสถานศึกษาเร่งหาแนวทางคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนกลางดงราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาโดยนายประเสริฐเปิดเผยว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนของครูและบุคลากรในโรงเรียนพบว่าสถานศึกษามีความต้องการในหลายด้านได้แก่อัตรากำลังครูที่ยังไม่ครบชั้นการยกเลิกภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนค่าอาหารกลางวันที่ไม่เพียงพอรวมถึงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะอาคารหลังแรกที่สร้างมาตั้งแต่ปี2519ซึ่งระบบไฟและสภาพโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการซ่อมแซมตลอดจนปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ยังเตรียมเร่งดำเนินการลดภาระงานครูโดยเฉพาะโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบพร้อมผลักดันโครงการ ODOT 2.0 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนในอำเภอทั่วประเทศอำเภอละ1คนสำหรับไปศึกษาต่อในต่างประเทศและยังฝากให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการศึกษาและร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจัดโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
11: นางสาวกอบกุลอินทรักขนส่งจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจัดโครงการ Smart Check Safe Drive ขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน10อำเภออำเภอละ50คนโดยมีการอบรมกฎจราจรและมารยาทการขับขี่เรียนรู้ระเบียบข้อบังคับวิธีการตรวจสอบสภาพรถด้วยตนเองเพื่อให้รถพร้อมใช้งานอย่างยั่งยืนและลดความเสี่ยงบนท้องถนนอย่างยั่งยืนรวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติในการเปลี่ยนหลอดไฟและอุปกรณ์ส่วนควบทั้งนี้การ สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ขับขี่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมการขับขี่อย่างมีความรับผิดชอบโครงการสมาร์ทเช็คเซฟไดขนส่งห่วงใยอาชีวะร่วมใจสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนไม่เพียงช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ขับขี่เท่านั้นแต่จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์ลดลงร้อยละ66ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์หรือ NEA เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในสิงคโปร์ราว600รายในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมของปีนี้ซึ่งลดลงร้อยละ66เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 4,000 รายขณะเดียวกันนายจานินปุตทิวเชรีรัฐมนตรีอาวุโสของกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสิงคโปร์ขอความร่วมมือให้ประชาชนเฝ้าระวังและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดขึ้นได้ในชุมชนของสิงคโปร์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใหญ่จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
4: ปลูกพืชผักสวนครัวช่วยตัวช่วยเศรษฐกิจประหยัดวลนิดเพื่อชีวิตที่รุ่งเรืองคุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติตามรับฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรสร้างสุขดำเนินรายการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.ทางสวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์พบกันวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่17เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ดิฉันนางสาววรรณิภาวีระวงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับสาระความรู้ด้านการเกษตรที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้มีเรื่องที่สำคัญและน่าสนใจจำนวน4เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2569เรื่องที่2หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช3 EUDR ระเบียบการค้าใหม่ภาคเกษตรไทยต้องปรับตัวและเรื่องที่4ปัจจัยในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ค่ะก่อนที่จะไปติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจเรามาฟังเพลงเพราะๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันก่อนเชิญรับฟังเลยค่ะ

จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับข่าวสารในเรื่องแรกนั้นก็คือเรื่องการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2569ค่ะซึ่งการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะทั้งต่อตัวเกษตรกรเองรวมถึงหน่วยงานตลอดจนภาครัฐซึ่งเป็นผู้กำหนดมาตรการต่างๆซึ่งทางเกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนรวมทั้งได้รับความช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ตามโครงการที่หน่วยงานภาครัฐได้จัดทำขึ้นทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการหรือมาตรการนั้นๆค่ะอย่างเช่นในกรณีของการรับการช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติต่างๆรวมไปถึงโครงการประกันภัยพืชผลในส่วนของภาครัฐนะคะก็จะนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตรสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายค่ะสำหรับเกษตรกรรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อนสามารถที่จะขึ้นทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ค่ะช่องทางแรกนะคะคือที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกซึ่งหากว่าเกษตรกรเนี่ยมีหลายแปลงก็ให้ขึ้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงหลักนะคะหรือว่าจะเป็นอำเภอที่ว่ามีจำนวนแปลงมากที่สุดค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเกษตรกรมีแปลงที่อำเภอหลังสวนหรือว่าอำเภอสวีแต่ว่าที่หลังสวนเนี่ยมีจำนวนแปลงมากที่สุดก็ให้ขึ้นที่หลังสวนค่ะโดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มทบก.01ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ farmer.doae.go.th ค่ะโดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็จะต้องมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันหากเป็นพืชอายุสั้นให้แจ้งปรับปรุงทุกครั้งหลังปลูกแล้ว15วันถ้าหากเป็นพืชยืนต้นที่มีอายุยาวก็ให้แจ้งปรับปรุงทุกปีนะคะโดยสามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่ข้อแรกค่ะสำนักงานเกษตรอำเภอหรือว่าจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นๆได้กำหนดนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นที่ที่ทำการหมู่บ้านที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะคะโดยเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมจะสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งค่ะส่วนเกษตรกรรายใหม่หรือว่าเกษตรกรรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่ก็ขอให้แจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่ได้ทำกิจกรรมการเกษตรอยู่ค่ะช่องทางที่สองนะคะก็คือการแจ้งข้อมูลผ่านทางผู้นำชุมชนอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอกม.หรือชื่อเต็มก็คืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านนะคะอันนี้ใช้ในกรณีที่เป็นเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมเท่านั้นนะคะช่องทางที่3ค่ะก็คือการแจ้งข้อมูลผ่านทาง Farmbook Application ช่องทางนี้ก็จะสะดวกหน่อยนะคะก็คือสามารถทำผ่านมือถือได้เลยโดยจะต้องเป็นเกษตรกรรายเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลการเกษตรค่ะช่องทางที่4นะคะก็คือผ่านระบบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรออนไลน์หรือที่เรียกว่า e-form นะคะโดยจะสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนเกษตรกรที่เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th ก่อนนะคะซึ่งเมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่แล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาประมาณ5วันทำการนะคะเกษตรกรเนี่ยก็จะสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านทาง e-form ได้ทันทีค่ะช่องทางนี้ก็จะสามารถแจ้งได้ทั้งเกษตรกรรายเดิมและรายใหม่นะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะ
ในกรณีที่ไม่มีการปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรติดต่อกันเกิน3ปีก็จะถือว่าสิ้นสุดสถานภาพการเป็นเกษตรกรและจะยกเลิกการเป็นยกเลิกทะเบียนเกษตรกรโดยอัตโนมัตินะคะซึ่งหากต้องการที่จะขึ้นทะเบียนอีกก็จะดำเนินการเช่นเดียวกับเกษตรกรรายใหม่ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนมาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ขอเชิญให้เกษตรกรทุกท่านมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันในทุกๆปีนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ในการขอรับความช่วยเหลือตามโครงการต่างๆของภาครัฐค่ะในช่วงต่อไปนะคะก็ขอเชิญรับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนค่ะ

ที่3กันแล้วนะคะสำหรับข่าวสารในเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นในเรื่องของหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชค่ะซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2568และหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการจ่ายเงินทดรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569นะคะสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช นะคะก็อย่างเช่นในกรณีที่เกิดภัยแล้งน้ำท่วมส่งผลให้พืชพันธุ์ทางการเกษตรได้รับความเสียหายนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะก็เริ่มเข้าฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569เป็นต้นไปนะคะแล้วก็คาดว่าจะสิ้นสุดในช่วงกลางเดือนตุลาคมเลยนะคะอัตราการช่วยเหลือตามประเภทของพืชนะคะซึ่งก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2564นะคะในพืชข้าวนะคะก็จะให้ความช่วยเหลืออยู่ที่ 1,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 1,980 บาทต่อไร่แล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆจะช่วยเหลือที่ 4,048 บาทต่อไร่นะคะในส่วนของเงื่อนไขและสิทธิการรับความช่วยเหลือนะคะอันดับแรกค่ะก็คือจะต้องขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่านั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าภัยเนี่ยน้ำเกิดน้ำท่วมวันนี้แล้วพรุ่งนี้อีก2วันค่อยมาขึ้นทะเบียนอันนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์นะคะข้อที่2ค่ะในต้นพืชเนี่ยก็จะต้องมีความเสียหายจริงๆนะคะโดยในกรณีของไม้ผลไม้ยืนต้นก็จะต้องไม่สามารถที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ได้นะคะคือเขาเรียกว่าพืชเนี่ยเสียหายโดยสิ้นเชิงค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยก็จะต้องอยู่ในประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือโดยทางจังหวัดจะเป็นผู้ประกาศภัยนะคะซึ่งถ้านอกเหนือจากพื้นที่ตรงนั้นก็จะไม่เข้าหลักเกณฑ์ค่ะข้อที่4ค่ะจะจำกัดความช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือนนะคะโดยในขั้นตอนของการดำเนินการค่ะเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายเนี่ยก็จะต้องมาแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยหรือว่าผู้นำชุมชนหรือว่าเจ้าหน้าที่การเกษตรในพื้นที่นั้นทันทีนะคะเพื่อที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงตามข้อมูลนะคะโดยเจ้าหน้าที่จะสำรวจว่าพืชที่เสียหายเนี่ยเป็นพืชชนิดใดพื้นที่ที่เสียหายจำนวนเท่าใดนะคะแล้วก็เมื่อได้เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะนำมาเข้าที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือระดับอำเภอและจังหวัดท่านได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือนะคะซึ่งเมื่อมีการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือที่เราเรียกว่าธกส.ค่ะก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยทันทีนะคะเพื่อที่เกษตรกรก็จะได้รับความช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชนะคะในช่วงนี้ก็ขอเชิญรับฟังเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนค่ะ

ากในช่วงนี้ค่ะจะเป็นเรื่องกฎหมาย EUDR นะคะเป็นระเบียบการค้าใหม่ภาคเกษตรไทยต้องปรับตัวค่ะสำหรับกฎหมาย DUDR นะคะเป็นกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าค่ะซึ่งจะควบคุม7กลุ่มสินค้าเกษตรซึ่งก็ได้แก่ยางพาราปาล์มน้ำมันกาแฟเนื้อโคถั่วเหลืองโกโก้ไม้รวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปบางชนิดนะคะอย่างเช่นถุงมือยางกระดาษเฟอร์นิเจอร์ไม้ค่ะซึ่งในกลุ่ม7กลุ่มสินค้าที่กล่าวมานี้นะคะจะต้องปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่ามีกระบวนการผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถตรวจสอบย้อนหลังแหล่งที่มาได้ค่ะโดยหากผู้ประกอบการต้องการส่งสินค้าไปสหภาพยุโรปสินค้าและผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็จะต้องผ่านระบบการตรวจสอบและประเมินนะคะซึ่งในขั้นตอนของการตรวจสอบและการประเมินเนี่ยก็จะมีการรวบรวมข้อมูลตลอดห่วงโซ่การผลิตพิกัดแปลงปลูกและระยะเวลาที่ให้ผลผลิตค่ะและในการประเมินความเสี่ยงต่อการทำลายพื้นที่ป่าก็จะดูว่ามีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างการผลิตบ้างหรือไม่นะคะในขั้นตอนของการจัดการความเสี่ยงก็จะต้องลดความเสี่ยงให้ลงมาในระดับที่ยอมรับได้ค่ะโดยหากผู้ประกอบการไม่ดำเนินการภายใต้กฎหมาย DUDR ก็จะถือว่าเสียโอกาสทางการค้านะคะเนื่องจากว่าจะไม่สามารถส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังสหภาพยุโรปได้ค่ะโดยกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะได้เตรียมพร้อมที่จะรับกฎหมาย DUDR ดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะก็จะรณรงค์ให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจับพิกัดแปลงให้มีความแม่นยังถูกต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ค่ะโดยเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันกาแฟถั่วเหลืองโกโก้นะคะซึ่งอันนี้เป็นด้านพืช นะคะซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบนะคะก็จะต้องมีการระบุพื้นที่ของเกษตรกรค่ะว่าพิกัดแปลงที่ปลูกเนี่ยอยู่ที่ไหนพื้นที่เท่าไรปลูกเมื่อไรซึ่งก็จะสามารถทำให้ตรวจสอบย้อนกลับได้ค่ะนอกเหนือจากการขึ้นทะเบียนแล้วนะคะก็จะส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเช่นมาตรฐาน GAP นะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะอย่างเช่นการทำเกษตรอินทรีย์ค่ะก็จะช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยได้ค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของ EUDR ซึ่งเป็นระเบียบการค้าใหม่ที่เกษตรกรไทยเนี่ยจะต้องปรับตัวให้เข้ากับกฎหมายนี้ค่ะในช่วงนี้นะคะก็ขอเชิญรับฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคะ

ความรู้ในเรื่องปัจจัยในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังทราบหรือไม่คะว่าในการเลือกปลูกพืชเนี่ยให้เหมาะสมกับพื้นที่เราต้องอาศัยปัจจัยกี่อย่างและมีอะไรบ้างก็ให้คิดคำตอบกันไว้ในใจกันก่อนนะคะในการทำการเกษตรเนี่ยค่ะพื้นที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไปไม่น้อยกว่าปัจจัยอื่นเลยค่ะดังนั้นเราจึงควรที่จะเลือกปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่นะคะซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตและได้ผลผลิตที่ดีค่ะโดยควรคำนึงถึงปัจจัยจำนวน3ข้อนะคะดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกค่ะคือในเรื่องของพันธุกรรมหรือว่าพันธุ์พืชนะคะข้อที่2เรื่องสภาพแวดล้อมและข้อที่3ในเรื่องของการปฏิบัติดูแลรักษาค่ะมีใครตอบถูกมั้งคะแต่ก็เชื่อนะคะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่น่าจะตอบได้นะคะเรามากลับเข้ามาดูในเรื่องของปัจจัยนะคะปัจจัยแรกค่ะที่จะช่วยให้การปลูกพืชเนี่ยเหมาะสมกับพื้นที่ข้อแรกจะเป็นในส่วนของเรื่องของพันธุกรรมค่ะหรือว่าพันธุ์พืชนะคะในส่วนของพืชไร่ค่ะพืชไร่เนี่ยเขาจะมีระบบรากเป็นรากแขนงและก็รากฝอยนะคะจึงไม่ต้องการหน้าดินที่ลึกมากอย่างเช่นพวกข้าวอ้อยถั่วมันสำปะหลังและข้าวโพดนะคะในส่วนของผักเนี่ยก็จะมีระบบรากที่ตื้นเช่นเดียวกับทางพืชไร่นะคะก็อย่างเช่นมะเขือเทศพริกแตงกวาผักกาดโหมถั่วเค้กแล้วก็ฟักทองนะคะในประเภทไม้ผลค่ะไม้ผลเนี่ยก็จะมีระบบรากทั้งรากแก้วรากแขนงและรากฝอยนะคะอย่างเช่นมะม่วงทุเรียนลิ้นจี่ลำไยส้มและน้อยนาค่ะในส่วนของไม้ยืนต้นอุตสาหกรรมนะคะก็จะเป็นพืชที่ค่อนข้างมีอายุยืนยาวนะคะในการเก็บเกี่ยวผลผลิตในปริมาณมากเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าอุตสาหกรรมค่ะอย่างเช่นต้นยูคาลิปตัสกฐินนรงค์สักยางพาราค่ะในส่วนของประเภทไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยไม้ดอกไม้ประดับเขาก็จะมีระบบรากทั้งในส่วนของรากแก้วรากแขนงและรากฝอยนะคะอย่างเช่นโป้ยเซียนบอนสีชวนชมหน้าวัวแล้วก็กุหลาบค่ะทีนี้มาดูในปัจจัยตัวที่สองนะคะก็คือในเรื่องของสภาพแวดล้อมค่ะเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะเราก็จะแยกเป็น5ตัวนะคะย่อยๆตัวแรกก็จะเป็นในเรื่องของดินน้ำธาตุอาหารหรือว่าปุ๋ยอุณหภูมิแล้วก็แสงแดดนะคะในเรื่องของดินค่ะดินจะมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากว่าเป็นแหล่งกักเก็บน้ำธาตุอาหารนะคะน้ำก็จะช่วยละลายแร่ธาตุในดินเพื่อให้รากดูดอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชได้ช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้นค่ะในส่วนของธาตุอาหารและปุ๋ยนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตซึ่งจะต้องมีปริมาณที่พอเหมาะกับชนิดของพืชนะคะในส่วนของอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งเราก็ควรที่จะเลือกพืชที่มีความเหมาะสมกับฤดูกาลในแต่ละท้องถิ่นด้วยนะคะแสงแดดนะคะพืชแต่ละชนิดเนี่ยจะต้องการแสงแดดที่นำมาใช้ในการสร้างอาหารแต่ละชนิดไม่เท่ากันนะคะซึ่งเราต้องมีการศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดด้วยนะคะในส่วนของปัจจัยข้อสุดท้ายค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติดูแลรักษานะคะก็จะต้องมีการปฏิบัติดูแลรักษาที่ดี
ตั้งแต่ในเรื่องของการเตรียมดินการปลูกการให้น้ำการใส่ปุ๋ยการป้องกันกำจัดศัตรูพืชรวมไปถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตค่ะทั้งนี้ก็ควรที่จะประเมินคุณภาพของดินและความต้องการของดินนะคะอย่างเช่นในส่วนของปริมาณน้ำฝนสภาพดินและธาตุอาหารเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถปลูกพืชได้ตรงตามศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดค่ะทั้งนี้นะคะการที่เราจะปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่เนี่ยเราต้องคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะต่อไปนะคะก็ขอเชิญรับฟังบทเพลงเพราะๆแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเข้ามันสู่ในช่วงท้ายของรายการ

ำหรับช่วงนี้นะคะก็ได้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการเกษตรสร้างสุขกันแล้วนะคะสำหรับสาระความรู้ที่นำและความบันเทิงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี2569เรื่องหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชเรื่องของ EUDR ระเบียบการค้าใหม่ภาคเกษตรไทยต้องปรับตัวและเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของปัจจัยในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่นะคะซึ่งหากคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาระด้านการเกษตรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรโทรศัพท์077-596-658หรือติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรได้ทางเพจ Facebook สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรหรือสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอค่ะท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอขอบคุณทีมงานห้องส่งสวท.ชุมพรทุกท่านและที่สำคัญค่ะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเกษตรสร้างสุขแล้วพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าเวลา 14:10 น.ถึงเวลา 15:00 น.ดิฉันนางสาววรรณิภาวีระวงศ์ก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาอนนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3 เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยาน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์เหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ได้รับรายงานเหตุการณ์โดยได้ประสานสอบถามข้อมูลความคืบหน้าไปยังกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อพร้อมมอบกระเช้าและเงินเยียวยาชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมก.เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์สาย206บริเวณแยกอโศกเพชรบุรีพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขสมก.สาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8 รายและบาดเจ็บ32 รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถโดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ 1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยา ส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทด้านทางเขตพื้นที่เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายรถโดยสารออกจากจุดตัดทางรถไฟมักกะสันไปเก็บรักษาไว้ที่อู่พระราม9เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเพื่อเปิดทางเดินรถไฟและคืนผิวการจราจรให้ประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: สายการบินของเวียดนามลดเที่ยวบินลงเกือบ 5,000 เที่ยวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาจากผลกระทบของสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางสื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอวงเวียดดุงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติเวียดนามที่ระบุว่าสายการบินของเวียดนามดำเนินการเที่ยวบินมากกว่า 2,700 เที่ยวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาลดลงเกือบ 5,000 เที่ยวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินพุ่งสูงขึ้นสำหรับต้นทุนการดำเนินงานของสายการบินในปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันเครื่องบินที่ปรับตัวสูงขึ้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราการขาดแคลนเครื่องบินและวัสดุอุปกรณ์ด้านการบินไปจนถึงความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์โลกซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าโดยสารเครื่องบินความพยายามในการกระตุ้นการเดินทางของประชาชนและความสามารถด้านการแข่งขันของสายการบินน้ำมันมีน้อยใช้สอยยังคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

ารรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1งานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกจและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรถึงท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ใน2เวทีได้แก่เวลา 8:30 นถึงเที่ยงณห้องประชุมโอชัยแกรนด์บารูมชั้น2โรงแรมโอชัยแกรนด์ตำบลวังตะเกาะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและเวลา 14:00 นถึง 17:30 นณห้องประชุมชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการและขอบเขตการศึกษารวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่โรงแรมโอชัยแกรนด์และชายหาดซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทในวันที่22พฤษภาคมนี้เสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่

0: สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยมวลอักษรบริไม้สวฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขเริ่มประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13 มิถุนายน 2569ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ www.ทะเบียนรถ.comโทรศัพท์0776582640สาขาหลังสวน0775950098เสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
1: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
5: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
4: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
5: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
4: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
5: โอ้ยเกือบไปแล้ว
4: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
6: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนๆรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

่งจังหวัดชุมพรขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะเลขสวยหมวดอักษรบอใบไม้สบฤศีเสริมบุญบารมีชีวีเกษมสุขทางเว็บไซต์ www.thabienrath.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่13มิถุนายน2569รายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามเพิ่มเติมโทร077-658-264หรือสายด่วน1

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุรถโดยสารสาธารณะชนรถไฟพร้อมกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้น
11: นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะชนกับขบวนรถไฟณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อเขตวัฒนาว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้งสองหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจรวมทั้งมอบหมายให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์หรือ human error ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรชาววิสาปทุมปารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดระยองพร้อมกำชับกรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาท่อส่งน้ำในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกย้ำต้องส่งน้ำให้ถึงผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
12: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและติดตามการบริหารราชการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองว่าอ่างเก็บน้ำประแสนับเป็นอ่างเก็บน้ำที่สำคัญในภูมิภาคตะวันออก และมีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็นอ่างเก็บน้ำหลักของพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งจากการร่วมกิจกรรมการหารือร่วมระหว่างผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศและรัฐบาลในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งมีหัวข้อหนึ่งที่ผู้ประกอบการได้ให้ความสำคัญคือเรื่องการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีอ่างเก็บน้ำแต่ยังติดปัญหาในเรื่องท่อส่งจึงได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวระหว่างภาคเอกชนให้แล้วเสร็จซึ่งปัญหาดังกล่าวยังต้องมีการประสานงานร่วมกับกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังซึ่งต้องทำเรื่องนี้ให้จบเพราะแม้ว่ามีแหล่งน้ำเพียงพอแต่หากไม่สามารถกระจายน้ำไปถึงภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจได้ก็ถือว่าไม่เกิดประโยชน์ชวนันท์มาลีรายงานจากจังหวัดระยอง
1: ฝ่ายปกครองอำเภอพบพระบูรณาการกำลังร่วมทหารตำรวจจับกลุ่มชาวอินเดียและปากีสถานลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย2รายริมแม่น้ำเมย
13: นายธันประวัติภูริวัฒนเมธานายอำเภอพบพระมอบหมายให้นายกวินแว่นแก้วปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองจัดกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอพบพระร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองร้อยฐานราบที่423ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณบ้านห้วยแล้งหมู่10ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยเดินอยู่บริเวณริมแม่น้ำเมยจึงเข้าทำการตรวจสอบพบเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาตมาอยู่ในราชอาณาจักรจำนวน2รายได้แก่นายซาราอาเมดอายุ30ปีสัญชาติปากีสถานและนายปารัตซิงอายุ26ปีสัญชาติอินเดียเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวทั้ง2รายส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ92.5อาสาช่วยประชาชนนะครับวันนี้ผมตะวันคิววิจิตรมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับประจำวันอาทิตย์ที่17 พฤษภาคม 2569นะฮะวันนี้ก็ต้องทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผ่านทาง Facebook Fanpage ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยด้วยนะครับตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับจะขอคำแนะนำขอคำปรึกษาแจ้งเหตุต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สวัสดีรวมไปถึงผู้ที่ฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz ด้วยนะครับก็สามารถที่จะรับฟังแล้วก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเรานะครับในการที่จะเข้ามาสอบถามฝากข้อมูลนะครับฝากเรื่องราวต่างๆให้เราได้ช่วยเหลือตามรายชื่อของรายการของเราเนี่ยแหละอาสาช่วยประชาชนนะฮะ02-276-9717ครับแล้วก็02-276-9721รวมถึงสายด่วนนะครับ0817159551-3นะครับย้ำให้อีกทีนะครับ02-276-9717และ02-276-9721นะฮะเพราะว่าที่ย้ำอย่างนี้มีหลายๆท่านหลายๆคนนะครับมักจะส่งข้อความผ่านทาง Facebook Fanpage ใต้คอมเมนต์ไลค์ของเรานี่แหละว่าขอหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งครับขอหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งค่ะนะครับอยากจะโทรศัพท์มาปรึกษานะฮะย้ำให้อีกแล้วเดี๋ยวผมจะย้ำให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับส่วนอีกช่องทางนึงนะครับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนของเรานะครับสามารถที่จะส่งเป็นจดหมายไปรษณียบัตรต่างๆมาได้เลยนะครับจะทักทายก็เข้ามาได้เลยที่รายการ92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400นะฮะที่ย้ำอย่างนี้เพราะว่าอะไรทราบไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรามีช่องทางหลากหลายช่องทางอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับที่สามารถที่จะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งข้อความคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาได้ทางคลื่นวิทยุ FM 92.5 นะครับหรือว่า AM นะครับ891 kHz รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 4-5 หมายเลขที่บอกไปนะครับรวมถึงช่องทางทางไปรษณีย์นี้นอกนั้นไม่ใช่นะครับผมเกรงว่าจะมีพวกกลุ่มมิจฉาชีพให้สแกน QR code กดเข้าไปที่ลิงก์นั้นลิงก์นี้นะครับอยากที่จะให้เข้ามาช่วยเหลือใช่ไหมกับรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับเราไม่มีนะฮะไม่มีนะครับแค่ช่องทางที่ผมแจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเข้าไปกดไลค์นะครับหรือว่าเข้าไปกดและสแกน QR code เพื่อที่จะได้เป็นเพื่อนกันแบบนี้ไม่มีนะนะครับเอาแค่นี้ตามที่ผมบอกไว้เมื่อสักครู่นี้ละกันนะครับเอาละครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวอีกหนึ่งท่านนะครับที่ส่งเสียงนะครับมาตามสายนะครับแล้วก็มาพูดคุยให้ความรู้ด้านกฎหมายกับพี่น้องประชาชนผู้ที่ฟังรายการทุกท่านด้วยนั่นก็คือคุณรงศรีรสารรองอธิบดีอัยการภาค9ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
2: ครับผมสวัสดีครับพี่ตะวันครับสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยครับ
1: ครับผมนะฮะหลายท่านหลายคนติดตามฟังอยู่แล้วก็ติดตามพี่ณรงค์มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ด้วยใช่มั้ยก่อนหน้านี้จัดรายการสดก่อนด้วยใช่มั้ยฮะ
2: ครับเมื่อกี้ที่ภาคใต้ครับที่สงขลาก็เป็นรายการสดครับ1ชั่วโมงครับ
1: นี่ครับ
2: แล้วก็รายการนี้พี่ตะวันนี่ถ่ายทอดเสียงต่อนะ 90.5 และ 89.5 ของสวทสงขลาไปยังอีก89จังหวัดในภาคใต้ครับ
1: โอ้จะภาคใต้อีกหลายจังหวัดที่ได้รับฟังเราด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ก็มีประเด็นสำคัญโดยเฉพาะเรื่องราวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณสักเกือบ 4:00 น.ก็เป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เหมือนกันรถไฟชนรถบัสรวมถึงรถอีกหลายคันทำให้มีผู้เสียชีวิต8คนนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกว่า30กว่าคน นะฮะโอ้โหมีการพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นว่าเอ๊ะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะนะครับแล้วพยายามที่จะหาว่าใครผิดใครถูกเหตุการณ์แบบนี้มันป้องกันได้นี่ทำไมมันถึงเกิดเป็นโศกนาฏกรรมนี้ขึ้นมาอ่ะถ้ามองในภาพรวมพี่รงมองยังไงนะกับเหตุการณ์นี้มันควรจะเกิดหรือไม่เกิดอย่างไร
2: ผมว่าจริงๆก็มันเป็นเรื่องกฎหมายจราจรที่ออกบังคับใช้กับบุคคลทั่วไปเนาะ
1: ม
2: ีกฎหมายอยู่สองส่วนครับพี่ตะวันกฎหมายหนึ่งก็คือพรบจราจรนะครับซึ่งกับอีกอันหนึ่งกฎหมายของการรถไฟเนาะในการขับรถในทางของการรถไฟในมันเน้นเรามาเน้นเรื่องถนนก่อนเพราะรถไฟเนี่ยเขาอยู่ของเขาปกติ
1: รถไฟต้องวิ่งตามรางอยู่แล้วออกนอกเส้นทางไม่ได้อยู่แล้ว
2: ใช่ใช่แต่ของเราเลยครับพี่ตะวันสังเกตไหมเวลาเราขับรถเนี่ยเราเรื่องกฎหมายจราจรเนี่ยเราละเลยกันจริงจริงนะครับเราเป็นนักกฎหมายเนี่ยเราปฏิบัติตามกฎเป๊ะเลย
1: ครับ
2: ผมเองเข้าช่องตรงเป๊ะเลยผมไม่มีคำว่าจะไปออกขวามาเพื่อจะขับมาตรงถ้าขวาก็คือเลี้ยวขวาถ้าออกเข้าช่องผิดผมเลี้ยวผิดผมไปเลยผมไม่มีย้อนกลับมาตรง
1: ครับ
2: เพราะเรารู้ว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุไม่คุ้
1: ม
2: นะครับอย่างเคสนี้ก็เหมือนกันเมื่อวานนะครับ อันดับแรกก็คือเอาละอันดับแรกคือแสดงความเสียใจก่อนนะครับกับผู้ที่นั่งอยู่บนรถเมล์แล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่รถไฟลากไปตรงนั้นนะครับ8คนแล้วก็ญาติพี่น้องอีก30รายที่บาดเจ็บนะครับไม่อยากให้เกิดนะครับแต่มันเกิดไปแล้วก็ต้องมาว่ากันบางคนก็มามองอันดับแรกก่อนทางรถไฟนะครับมีกฎหมายจราจรทางบกเขียนชัดนะครับว่ากรณีจอดรถทิ้งไว้นะครับจอดทิ้งไว้ต้องห่างทางรถไฟ15เมตรอันนั้นจอดทิ้งนะ
1: 15เมตรนะจอดทิ้งคำว่าจอดทิ้งไม่มีใครอยู่ในรถจอดท
2: ิ้
1: ง
2: เมื่อ
1: จ
2: อดครับผมจอดห่างเนาะ
1: ครับ
2: นะครับแต่พี่ตะวันเห็นไหมในชุมชนมักกะสันรถไฟตัวหัวลำโพงยมราชเราห่างไหม
1: โอ้โหเขาเรียกว่าหลังคาแทบจะเกยไปกับรางรถไฟเลย
2: นั่นแหละครับเราถึงบอกว่าเนี่ยคือเราไม่ค่อยเคารพกันนะครับ
1: ขับ
2: สองก็คือในกรณีขับรถอยู่แล้วเราเห็นว่ามีทางรถไฟนะครับซึ่งต้องจอดเราต้องจอดห่าง5เมตร
1: 5เมตรจากรางรถไฟ
2: ถูกต้องครับแล้วก็5เมตรไม่พอ
1: ครับ
2: เขามีเส้นตะแกรงอยู่ด้วยนะครับเส้นตะแกรงเส้นทะแยงอ่ะ
1: เส้นสีเหลืองๆอ่ะฮะ
2: พี่ตะวันสังเกตมั้ยมีเส้นเหลืองออกจากปากซอยม
1: ัน
2: ว่างอยู่คันนึงเราก็ขยับก็ไปเหยียบมันซะไอ้เพื่อนที่ออกจากซอยก็ออกไม่ได
1: ้ครับ
2: บางทีเขาอาจจะตัดถนนนะครับจากลาดวิถีจะตัดข้ามไปอยู่เลนขว
1: า
2: เพื่อจะออกไฟแดงชิดขวาถูกมั้ย
1: ครับ
2: เราก็ไปเหยียบมันซะนะครับเพื่อนจะออกก็ออกไม่ได้เพื่อนบีบแตรก็โกรธจะลงไปชกไปต่อยเขาที่เราผิด
1: ครับ
2: เนี่ยครับคือเราไม่เคารพกฎจราจรเนี่ยครับในเคสนี้ก็เป็นเหตุนะครับเราขับไม่ใช่ว่าแค่จอดห่างจากเส้นทะแยง5เมตร
1: ไม่พอ
2: เราคล่อมเลยครับ
1: คล่อมเลยคล่อมไปบนรางรถไฟเลย
2: คล่อมทั้งหัวทั้งท้ายนะครับข้างหน้าก็ไม่เกินราง5เมตรข้างหลังก็คล่อมอยู่เลย
1: ครับผม
2: นะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะรถเมล์คันเดียวไงรถอื่นก็เป็น
1: ยังมีรถกระบะข้างๆรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ไปไม่ได้ขนาดมอเตอร์ไซค์ยังไปไม่ได้
2: ก็ยังคล่อมยังทับอยู่ตรงนั้นนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับในระหว่างที่ขับรถจะถึงทางรถไฟทางร่วมทางแยกเนี่ยเราห้ามแซงระยะ30เมตร
1: มีกฎนี้ด้วยห้ามแซงนะ
2: ห้ามแซงห้ามเปลี่ยนช่องครับพี่ตะวัน
1: ครับผม
2: ห้ามแซงห้ามเปลี่ยนช่องนะครับแต่เราก็ทำ
1: ครับ
2: สังเกตไหมเ
1: ราแสดงว่าตรงนั้นถ้าสังเกตดีๆเส้นจราจรน่าจะเป็นเส้นทึบใช่ไหมฮะ
2: เส้นทึบหมายถึง
1: เส้นทึบหมายถึงเส้นจราจรที่จะมาถึงห้ามเปลี่ยนช่อง
2: แน่นอนครับพี่ตะวันนะคร
1: ับ
2: เม
1: ื
2: ่อเขาทางร่วมทางแยกเขาทางรถไฟห้ามเปลี่ยนทึ
1: บ
2: ก
1: ับ
2: สองก็คือมีเส้นตะเกรงอยู่ก่อนจะขึ้นเนินขึ้นเนินเข้ารางรถไฟจะมีเส้นตะแยงแล้วก็ลงเนินจะมีเส้นตะแยง
1: ครับ
2: นะครับมันชัดเจนเลยอันนี้ชัดนะครับในส่วนของการรถไฟหรือรถเมล์เนี่ยชัดเจนแล้ว
1: ครับ
2: ผมมองว่าในความเห็นของผมเนาะนะครับท่านไม่ได้เคารพกฎเลยแล้วก็คันอื่นก็เหมือนกันแต่ท่านประมาทฝ่ายเดียวหรือไม
1: ่
2: ก็ต้องกลับมาดูที่การรถไฟการรถไฟต้องดูสองคนพี่ตะวันคนที่หนึ่งก็คือนายสถานีที่ให้สัญญาณ
1: ฮะ
2: นะครับกับสองก็คือคนขับรถไฟ
1: ครับ
2: อันนี้เรามาดูที่นายสถานีก่อนเน
1: า
2: ะนะครับในกรณีที่มีสถานี
1: ครับ
2: นะครับกรณีที่มีสถานีนะครับท่านต้องให้สัญญาณนะครับกับรถที่จะขับมาร
1: ถ
2: ยนต์บนถนนเนาะให้สัญญาณขวางหรือเป็นตะแกรงราวเหล็กนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านเอาของลงมาหรือกั้นไว้ไม่ให้รถผ่านไปวันนั้นชัดเจนในวิดีโอว่าไอ้ของข้างบนไม่ลงมา
1: ไม่มีไม้กั้นลงมา
2: ข้างบนไม่กั้นลงมาเพราะอะไรเพราะรถขวาง
1: มีรถขวางอยู่ใช่คร
2: ับอันนี้ก็เป็นเหตุเหมือนกันเพราะเขาเอาลงไม่ได
1: ้ครับ
2: เมื่อเอาลงไม่ได้แล้วในระเบียบของการรถไฟหรือกฎหมายรถไฟต้องทำอย่างไร
1: มีขั้นตอนที่2ต่อไปอีก
2: ท่านต้องแจ้งวิทยุไปยังรถไฟว่ามันมาไม่ได้นะให้ชะลอหรือหยุดไว้ก่อน
1: ครับมีจุดให้หยุดจริงๆตรงนั้นจะมีจุดให้หยุดเพื่อรอเคลียร์การจราจรให้เรียบร้อยก่อนที่รถไฟจะผ่านไปได
2: ้หรือให้สัญญาณไฟแดงไหมรถไฟนะว่าจะมาหยุด
1: ครับ
2: หรือเอาธงออกไปไหมเอาข้างบนลงไม่ได้รีบไปยืนขวางเอาธงแดงไหม
1: ครับ
2: ครับนั่นคือได้ทำหรือยังนะครับถ้ามันบังคับไม่ต้องทำแล้วเราไม่ทำ
1: ครับ
2: เขาเรียกว่าเราประมาทเหมือนกันเขาเรียกว่าการกระทำโดยงดเว้นประมาทโดยการงดเว้นการกระทำ
1: นายสถานีผู้ที่ให้สัญญาณต่าง
2: ๆนะครับซึ่งท่านก็จากข่าวที่ออกมาเป็นคำพูดเนาะเราได้ยินจากโลกโซเชียลว่าผมได้แจ้งวิทยุแล้วแต่ทางนู้นไม่ตอบรับ
1: แต่วันนี้ผมเห็นเป็นคลิปด้วยนะเป็นคลิปด้วยว่าม
2: ันยิ่งตะวันนี่แหละ
1: เป็นไม่อันนี้เป็นคลิปภาพเลยว่านายสถานียกธงแดงด้วย
2: โอเค
1: ยกธงแดงด้วยแต่มันมีแต่นิดนึงยกแป๊บเดียวแล้วก็เอาลงสักพักหนึ่งรถไฟผ่านคือไม่ได้ยกค้างไว้อ่ะ
2: ครับ
1: อ
2: ันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องการสอบสวนนะ
1: ใช่ฮะ
2: เราว่ากันไปเรื่องการสอบสวนอีกอันหนึ่งคือคนขับรถไฟคนขับรถไฟนั้นนะครับเมื่อขับมาถึงทางร่วมทางแยกที่มีสถานีนะครับ
1: ครับ
2: ท่านต้องดูสัญญาณว่าทางนู้นเนี่ยนะครับเขาเอาไม้ลงหรือเปล่าหรือเขาให้สัญญาณอะไรกับท่านหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีสัญญาณนะครับท่านต้องจอดกฎหมายบังคับว่าต้องจอด
1: ครับ
2: หรือต้องหยุดรอหรือชะลอ
1: ครับ
2: อันนี้เขาได้ทำหรือเปล่าหรือเขาไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยหรือเขาไม่หรือเขาได้สัญญาณว่าให้ผ่านหรือยังไงทำไมเขาถึงไม่ชะลอ
1: ก็เนี่ยอย่างที่เป็นคลิป แต่คลิปเสียงเนี่ยระบุว่าให้สัญญาณไปแล้วนะแต่ว่าทางผู้ขับขี่รถไฟไม่ตอบครับ
2: เพราะฉะนั้นคือเวลาไล่กฎหมายแล้วก็ไล่แบบนี้ว่าเขามีกฎได้ทำอะไ
1: ร
2: แล้วตัวเองได้ทำหรือยังหรือแม้กรณีไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรหรือขัดข้องทางเทคนิคอะไรก็แล้วแต
1: ่
2: ทางตรงไห
1: ม
2: ทางตรงหรือเปล่าแล้วเรามองเห็นในระยะไกลไหมนะครับเวลาเราสั่งฟ้องก็ดีนะครับเรามองว่าขณะเกิดเหตุเป็นทางตรงนะครับไม่มีฝนตกแล้วก็ไม่มีทัศนวิสัยที่จะปิดบังการเห็นมองข้างหน้าได้ชัดเจนนะครับคนขับรถขับมาด้วยความเร็วเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยมีรถจอดอยู่หรือมีรถกีดขวางหรือชนกันอยู่เนี่ยต้องชะลอความเร็วหรือหักหลบนะครับแต่ตัวเองก็ประมาทนะครับขับรถก็ไปชนคนที่ชนกันอยู่หรืออย่างเนี้ยครับตัวเองขับรถเห็นอยู่ทางตรงแล้วเห็นว่ารถมีค้างอยู่บนนั้นนะครับ
1: ครับ
2: ทำไมถึงไม่หยุด
1: ด้วย
2: ไม่ชะลอ
1: ด้วยอาการมองเห็นแล้วเราคงจะถ้าเราเป็นคนขับรถไฟเราควรจะต้องเริ่มชะลอแล้วก็พยายามหยุดใช่ไหมฮะ
2: หยุดได้เร็วไม่ดีที่สุดนะครับยกเว้นโอเคละยกเว้นเขาตอบว่าผมเบรกเต็มที่แล้วไปชนอ
1: ัน
2: นั้นก็ว่ากันเรื่องของการเรื่องของการสอบสวนเน
1: า
2: ะ
1: ครับ
2: อันนั้นก็ว่าเรื่องการสอบสวนเรื่องเทคนิคเรื่องวิศวะ
1: อ
2: ันนั้นเราไม่กล้าล่วงตรง
1: ครับครับ
2: แต่ว่านี่เราพูดถึงหลักกฎหมาย
1: หลักกฎหมาย
2: ก็จะเป็นแบบนี
1: ้ครับผม
2: นะครับ
1: เป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนนี้ผมเห็นภาพเลยนะนะครับเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบสวนหรือทางเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเขาจะสอบสวนย้อนกลับเนี่ยนะครับ ไม่เหมือนเพลย์แบ็กอะนะครับว่าใครทำตามขั้นตอนอย่างไรหรือไม่อ้าวแน่ๆแหละที่เราเห็นตามข้อกฎหมายที่พี่ณรงค์ได้อธิบายว่าเมื่อสักครู่นี้รถบัสโดยสารขสมก.จอดคร่อมอยู่บนรางรถไฟแล้วก็ทับอยู่ในเส้นทะแยงสีเหลืองนั่นด้วยอันนี้ผิดตรงๆผิดเต็ม
2: ๆมีสมประมาทแล้วล่ะมีสมประมาทครับผม
1: รวมถึงรถคันอื่นๆด้วยนะใช่ไหมฮะรถคันอื่นๆที่อยู่รอบข้างด้วยนะครับไม่ว่าจะอ้างได้ไหมครับว่าตรงนั้นมันติดไฟแดงอ่ะจริงๆรถมันกำลังจะผ่านไปแล้วแต่ปรากฏว่าไฟแดงตึ้งขึ้นมามันจำเป็นต้องหยุดแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะไปได
2: ้มันต้องการขับขี่รถต้องเว้นระยะห่างขับรถคันหน้าพอสมควรนะครับให้หยุดได้เมื่อจำเป็นต้องหยุดแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเราขับเราเห็นรถข้างหน้าเนี่ยขยับไปเนี่ยมันพ้นไอ้ตัวที่เอาอย่างน้อยเราจะข้ามทางรถไฟแล้วช่องว่างนั้นน่ะที่เราจะเหยียบขึ้นไปบนรถไฟอ่ะมันพ้นหรือเปล่าแหละระหว่างรถที่จอดอยู่กับรางรถไฟที่เราจะผ่านนะครับ
1: อย่างนี้ได้ไหมฮะถ้าผมให้ข้อจำกัดความคือเราต้องมองระยะตรงเส้นทะแยงอย่าไปมองบนทางรถไฟ
2: ถูกต้องครับ
1: เราต้องกะเลยว่าถ้าเราไปต่อไม่ได้และเรายังเหยียบอยู่บนเส้นสีส้มหรือเส้นทะแยงสีเหลืองต่อเนี่ยอันเนี้ยเราถือว่าเราผิดแล้วไม่ต้องไปถึงรางรถไฟด้วยนะ
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ทางม้าลายก็เหมือนกันพี่ตะวันเขาบอกว่าจะจอดก่อนถึงทางม้าลาย3เมตร
1: ครับ
2: และถ้าเลยก็ให้เลย3เมตร
1: ครับ
2: แล้วเราเห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับมันเลยไม่ถึง3เมตรหรือต่อมันอยู่3เมตรพอดีคุณจะขับไปทำไมเพื่อจอดท้ายข้างหน้าแล้วคุณก็คล่อมอยู่กับทางม้าลาย1ล้อข้างหลังเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็โดนใบสั่งแล้วคุณก็ตำหนิว่าหากินหาประโยชน์ทั้งๆที่ตัวเองผิดนะ เพราะว่าจอดคันสุดท้ายก็จอดถูกแล้วก็ห่างทางรถไฟห่างทางรถไฟหรือห่างทางม้าลายเนี่ย3 เมตรไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: นะครับแต่นี่5 เมตรนะครับทางรถไฟเนี่ย
1: ครับ
2: มันต้องรอ5 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตามไปทำไมอะครับในเมื่อเรายังไม่ถึงเราจะไปจอดคล่อมไว้ทำไม
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าคุณวันผมเสริมนิดนึงว่า
1: คร
2: ับ กรณีนี้นะครับมองแล้วไม่น่าจะประมาทฝ่ายเดียวน่าจะเป็นเรื่องต่างฝ่ายต่างประมาทจริงๆเขาเรียกว่าประมาทร่วมเนาะ
1: ร่วม
2: ประมาทร่วมจริงๆคำว่าประมาทร่วมนี่ไม่ใช่ภาษากฎหมายแล้วก็ประมาทไม่มีร่วมกันนะเพราะร่วมกันต้องเป็นเรื่องเจตนาแต่ชาวบ้านชอบเรียกว่า
1: ประมาทร่วมเรียกผิดทั้งสองฝ่ายเอาอย่างนั้นจริงๆอ่ะ
2: ต่างฝ่ายต่างมีส่วนประมาทนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจ่ายค่าสินไหมทดแทนนี่มันต่างกันนะกับประมาทฝ่ายเดียว
1: โอ้ครับ
2: ถ้าหากว่ารถเมล์ประมาทฝ่ายเดียวเนี่ยรถไฟก็ไม่ต้องจ่ายเลยเขาไม่ต้องจ่ายเลยครับถ้าประมาทฝ่ายเดียวหรือถ้าเกิดว่าการรถเมล์เนี่ยทำถูกแล้ว
1: ร
2: ถไฟวิ่งมาแล้วก็ตกรางมาชนเขาต้องจอดห่าง5 เมตรแล้วอ
1: ัน
2: นี้รถเมล์ไม่ต้องจ่ายสักบาทหนึ่งแต่ว่ารถไฟต้องจ่ายทั้งหมดอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าประมาทฝ่ายเดียวกับต่างฝ่ายต่างประมาทค่าใช้จ่ายจะต่างกันแต่ในกรณีต่างฝ่ายต่างประมาทนั้นค่าสินไหมทดแทนเขาเรียกจะจ่ายให้กับใครมากน้อยเพียงใดอยู่ที่พฤติการและความร้ายแรงของการกระทำ
1: ครับ
2: ใครก่อให้เกิดความร้ายแรงมากกว่าเคสนี้ถ้าเกิดมากกว่านะผมมองว่ารถเมย์จะก่อให้เกิดมากกว่าเพราะรถเมย์ประมาทแบบเต็มเลยคือมีส่วนประมาทมากกว่ารถไฟอ่ะ
1: ครับครับ
2: นะครับนี่ครับผมมองอย่างนั้นนะครับอันนี้ค่าสินไหมทดแทนก็ต้องไปว่ากันทั้งเรื่องของบริษัทประกันภัยของรถไฟที่ประกันสินค้า
1: ครับ
2: แล้วก็ประกันบุคคลภายนอกหรือเปล่านะครับแล้วก็รถเมย์เนี่ยมีประกันอยู่แล้วโดยกสมก
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็ต้องชดใช้กันไอ้ก็เริ่มมีการเยียวยากันแล้วล่ะ
1: เราเห็นข้อสอบมกก็ตั้งค่าเสียหายหรือค่าเยียวยาแก่ญาติผู้เสียชีวิตคนละ1,500,000 บาทในเบื้องต้น
2: ครับผม
1: แล้วก็ยังมีอีกหลายส่วนที่จะเข้ามาด้วยนะฮะคราวนี
2: ้
1: ผมมีอีกปัญหาหนึ่งเมื่อสักครู่ที่ผมก็เกริ่นไปแล้วนะครับในกรณีที่ว่าผู้ขับขี่รถยนต์รถบัสรถประจำทางอะไรต่างๆที่ขับไปแล้วด้านหน้ามีสัญญาณไฟจราจรไฟเขียวไฟแดงแล้วจริงๆเขาไม่ตั้งใจที่จะหยุดอยู่บนเส้นทแยงสีเหลืองนั่นหรอกนะครับแต่มันไปไม่ได้จริงๆนะครับกะว่าเอ้ยเดี๋ยวมันคงจะผ่านไฟแดงไปได้อยู่ดีไฟเหลืองแดงตึ้งขึ้นมาแล้วโอ้คาอยู่เลยอ่ะทั้งที่ตอนนั้นก็ยังไม่มีสัญญาณที่จะให้สัญญาณไม้กั้นลงมาด้วยแล้วมันอยู่ยาวหลายนาทีอ่ะอย่างเงี้ยฮะมันสามารถที่จะนำไปเป็นข้อต่อรองอะไรยังไงได้ไหมฮะในทางกฎหมาย
2: ถามว่าทางกฎหมายต่อรองได้ไหมถ้าหลักกฎหมายก็คือต่อรองไม่ได
1: ้
2: นะครับเราต้องไม่เหยียบแล้วไม่อยู่บนนั้นอยู่แล้ว 100%
1: ไม่ว่าจะด้วย
2: อ
1: ะไรก็ตาม
2: ถูกต้องแต่จะเป็นเหตุให้ศาลลงโทษสถานเบาได้บ้างไหมก็เป็นโอกาสได้นะครับว่าเป็นการขับรถเหมือนง่ายๆเลยขับรถแถมไฟเหลืองอ่ะ
1: ครับ
2: คุณแถมไฟเหลืองเข้าไปแล้วคุณก็ไปจอดกลางสี่แยกอ่ะนะครับเขาถามว่ามันเห็นไฟเหลืองตั้งแต่คันไหนนะครับแล้วคุณก็พยายามจะไปให้ได้ก็ไปติดแล้วข้างหน้าติดนะครับแล้วมันก็ไปกีดขวางการจราจรพอจราจรออกใบสั่งขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยครับคนก็ไปโกรธเขาอีกเพราะเราไปแถมไฟเหลืองไงเห็นว่าเหลืองขอต่อเนื่องเข้าไปนะครับการต่อเนื่องเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ต่อเนื่องแบบนั้นนะครับคุณต้องไม่เข้าไปกีดขวางเขา
1: โอ้จริงๆดังนั้น
2: จอดตั้งแต่ไฟเหลืองนะครับ
1: มองแล้วเนี่ยไปมาผมว่าเรื่องของวินัยจราจรนี่แหละน่าจะเป็นสิ่งที่เราละเลยมากที่สุดแล้วทำให้เกิดเป็นโศกนาฏกรรมในครั้งนี้นะฮะ
2: บ้านเราจอดไฟเหลืองครับเห็นไฟเหลืองแล้วเราจะจอดข้างหลังบีบแตรไล่ฮะเราจะโดน
1: ทำไมไม่ไปทำไมไม่ไปตะโกนด่านะบางครั้ง
2: แล้วก็มาจอดข้างเราก็ให้เรารวยอีกบอกว่าเรารวยอีก
1: เรารวยแล้ว
2: เรารวยไม่รู้นะผมบอกเอ้าแล้วผมผิดตรงไหนเนี่ย
1: มัน
2: ไฟเหลืองไงไฟเหลืองก็เตรียมหยุด
1: ครับ
2: แล้วก็มาวิ่งมาถึงก็บีบเบี่ยงออกข้างก็มาจอดติดกับเราแล้วก็มาจะพอกใส่เราอีก
1: ใช่ใช่
2: แล้วก็งงกับมันชีวิตชินแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจะให้เราไปเดี๋ยวก็แล้วก็ผ่าไฟเหลืองผ่าไฟแดงอีก
1: ผมว่าโดนบ่อยผมเป็นคนที่ระวังมากเลยยิ่งจะออกจากซอยเนี่ยเราไม่รู้ว่าไอ้ฝั่งตรงข้ามมันจะสวนเราไว้เมื่อไหร่เราต้องหยุดแหละช่วงเหลืองกับพริบเหลืองแล้วเราหยุดแล้วเนี่ยหลายๆคนเขาจะปีบบีบแต่ไล่รีบไปเร็วๆสิอ้าวซ้ายเราผิดซะอย่างนั้นนะฮะแต่กรณีนี้ยังมีข้อกฎหมายใดๆที่เดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งพี่จรงครับอ่ะก็พอเห็นมีการสอบสวนกันแล้วอาจจะอย่างที่บอกไปผิดทั้งสองฝ่ายเพราะผิดทั้งสองฝ่ายการร่วมรับผิดชอบเนี่ยก็คือต่างคนต่างเยียวยาผู้ที่มีผลกระทบทั้งหมดเลยหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: ผมว่าในการเยียวยานะครับผม
1: ครับ
2: เชื่อว่ารัฐบาลคงต้องสั่งให้ทั้งสองหน่วยงานนั้นดูแลเต็มแม็กก่อน นะครับดูแลเต็มสัญญาประกันภัยนะครับดูแลตามกรมธรรม์เต็มก่
1: อ
2: นนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของรถไฟซึ่งเป็นนายจ้าง
1: ครับ
2: ขอสมกนะครับถ้าเป็นรถร่วมหรือเป็นพนักงานนะครับอันนี้ก็เป็นนายจ้าง
1: ครับ
2: อย่าลืมนะไม่ใช่เฉพาะคนขับนะกับรถไฟกับคนขับหรือจะเป็นคนที่เปิดเป็นนายสถานีอย่างเดียวนะนายจ้างร่วมด้วยนะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นายจ้างต้องร่วมกันร
1: ับ
2: ผิดกับลูกจ้างในขณะที่ลูกจ้างทำงานละเมิดไปในทางการที่จ้างเขาคุณมีสัญญากรมธรรม์อยู่ประมาณนี
1: ้
2: สมมติคนละ1.5 ล้านสมมตินะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าเขาไม่เอาแค่นี้นะบางคนเขาเจ็บป่วยเขามีลูกเขามีครอบครัวเขาอาจจะคิดคุณ7 ล้านก็ได
1: ้
2: พอเขาคิด7 ล้านปั๊บเขาก็ต้องไปฟ้องลูกจ้างฟ้องการรถไฟฟ้องนายจ้างแล้วก็ฟ้องขสมก
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยครับให้ร่วมรับผิดด้วยอาจจะต้องใช้งบประมาณในการมาช่วยจ่ายนะครับอันนี้ก็ต้องไปว่าตั้งงบประมาณกันมาเพราะเป็นเรื่องละเมิดนะครับมันไม่ได้จบแค่ตัวลูกจ้างครับไม่ได้จบแค่ตัวคนขับกับนายสถานีแล้วก็ไม่ได้จบแค่คนขับรถไฟครับพี่ตะวัน
1: ครับครับครับ
2: นายจ้างต้องรับผิดด้วยครับ
1: นายจ้างรับผิดด้วยนะฮะ
2: ในทางการที่จ้างครับ
1: เรานึกไม่ถึงเลยนะนึกไม่ถึงเลยตั้งเรื่อง
2: นี้กฎหมายแพ่งและน่าจะเป็น425ครับนายจ้างต้องรับผิดกับลูกจ้างในกรณีลูกจ้างกระทำการละเมิดในทางการที่จ้าง
1: ครับ
2: เคสนี้ก็เป็นพนักงานขับรถในทางการที่จ้างอยู่ในสายการเดินทางนะครับชัดเจนแต่ถ้าขับรถออกไปกินเหล้าข้างนอกไม่เกี่ยวนั่นคือตอนนี้ก็คือนายจ้างไม่เกี่ยวนะครับ
1: ครับคราวนี้เราพูดถึงเรื่องของกฎหมายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งครับพี่นรงค์ครับกรณีที่มีรถหรือสิ่งกีดขวางอยู่บนรางรถไฟโดยที่ตรงนั้นไม่ใช่เป็นจุดตัดรถไฟไม่ใช่เป็นถนนที่ข้ามไปอีกฝั่งนึงอาจจะมีคนตั้งใจหรืออาจจะไม่ตั้งใจก็ตามเอาของไปวางไว้อะไรไปกีดขวางตรงนี้ผิดตามกฎหมายข้อไหนอะไรยังไงบ้างไหมฮะ
2: ครับอันนี้น่าจะเป็นผิดของการรถไฟแห่งประเทศไทยในแนวของการรถไฟนั้นเขาห้ามทำวางของอะไรนะ
1: ครับ
2: อันนี้เป็นกฎหมายนะครับของการรถไฟอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของจราจรทางบกแล้ว
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าถ้าเป็นจราจรทางบกก็เป็นท้องถนนทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นทางรถไฟเนี่ยการรถไฟเขาก็มีกฎหมายนะครับ
1: ครับ
2: ไม่ให้ใครไปทำอะไรได้เหมือนทางหลวงนะครับ50 เมตรซ้ายขวาทางหลวงห
1: ้
2: ามสร้างปลูกอะไรเผาป่าอะไรพวกนี้ครับ
1: ครับ
2: การรถไฟก็มีแนวเขตของเขาเหมือนกันที
1: ่
2: ห้ามทำนะครับแต่ไม่ต้องพูดถึงตลาดบางตลาดนะล้มหุบไม่หุบเนาะ
1: ล้มหุบ
2: อ
1: ัน
2: นั้นคือยกไม่ทันนะครับ
1: อันนั้นคืออันซีนเลยนะโอ้โหฟองฝรั่งตบมือกันใหญ่โอ้โห
2: โอ้
1: Amazing มากเมืองไทยโอ้โหไอเราก็มอง
2: ยังมีที่คนไปเดินนะครับพี่ตะวันที่ไปเดินข้ามทางรถไฟบางคนผมโทษทีนะครับผมเห็นที่ผมออกจากห้างหลัก4ไอจีสแควร์เพราะว่าอยู่ตรงนั้นแกใส่หูฟังครับพี่ตะวันแล้วก็ฟังแล้วก็เดินข้ามรถชนโอแบบเหล็กเหลวเลยครับค
1: ือ
2: เราใส่ไม่ได้นะครับเราเดินข้ามทางรถไฟเนี่ยเราไม่ควรที่จะใส่หูฟังหรือสมอนท้องหรือสามเมาส์ฟังนะครับเพราะว่ารถไฟมาคนกรี๊ดร้องกันตัวแกไม่ได้ยินเลยนะครับแล้วก็ไปโคร่มเลยแกไม่ได้ฟังเลยรถไฟมา
1: ครับครับอันนี้เหมือนกันบางทีข้ามถนนตรงทางม้าลายก็เหมือนกันนะครับเขาก็เข้าใจว่าอุ๊ยปลอดภัยใส่หูฟังรถบีบแต่ปีนมาก็ไม่ได้ยินแล้ว
2: ไม่ได้ยิน
1: โดนไปนะครับเหมือนกัน
2: ขับรถก็เหมือนกันนะเราไม่ควรใส่ทั้งสองข้างเข้าไปหรือไอ้แบบที่อุดหูเลยแบบไปดูหนังฟังเพลงที่บ้านนะครับใส่เข้าไปเต็มรูหูเลยแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงรถเสียงแต่เลยนะครับอันนี้ก็อันตรายส่วนหนึ่งที่เตือนนะครับที่เตือนมีประเด็นวิทย
1: า
2: วันไม่มีทางไม่มีสถานีแต่มีทางรถไฟ
1: ไม่มีสถานีแต่มีทางรถไฟ
2: ตรงนี้ไม่ได้นะเรามีทางรถไฟตัดถนนเยอะแยะที่เป็นไม่ว่าจะเป็นลูกรังดินแดงหรือถนนยางมะตอยหรือถนนในหมู่บ้านหรือถนนหลวงก็ตามแต่ไม่มีในสถานีไม่มีราวเหล็กไม่มี
1: แผงกั้น
2: กฎหมายบอกว่าในทางเดินรถตอนใดที่รถไฟผ่านไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม
1: ่ครับ
2: ถ้าทางรถไฟนั้นไม่มีสัญญาณนะครับไม่มีสิ่งปิดกั้นให้ผู้ขับขี่นะครับฟังนะครับลดความเร็วบวกหยุดนะครับไม่น้อยกว่า5 เมตรเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงผ่านนะครับ
1: ลดความเร็ว
2: หยุด
1: ต้องหยุดเอาง่ายๆว่า

0: มาได้เลยครับที่022769717แล้วก็022769721นะครับเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะครับพี่ณรงค์ครับนะครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ในช่วงหน้าครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
2: ้เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
3: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
2: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
3: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
0: ครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนช่วงที่2นะครับประจำวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนพฤษภาคมนะครับขออภัยฮะ2569นะครับก็อยู่กับผมครับตะวันเขียววิจิตรแล้วก็คุณณรงค์ศิรสรรค์ครับรองอธิบดีอัยการ

0: ต้องตระหนักนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เราจะต้องไม่ไปหยุดในเส้นทแยงสีเหลืองนะครับหรือว่าบริเวณทางรถไฟนะครับถ้าจะจอดนะครับจอดโดยมีรถอยู่ด้วยเนี่ยนะมีคนอยู่ด้วยบนรถเนี่ยนะครับต้องห่างอย่างน้อย5เมตรนะครับแต่ว่าถ้าจอดทิ้งไว้อย่างที่พี่ณรงค์ได้อธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้จอดทิ้งนะครับอ่ะต้องห่าง15เมตรเลยนะครับดังนั้นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ยังคงเป็นข้อกฎหมายที่ประชาชนหลายท่านหลายคนยังไม่เคยรู้ไม่เคยทราบมาก่อนนะฮะก็นำมาฝากกับท่านผู้ฟังทุกท่านได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องมีการสืบสาวเราเรื่องกันนะครับว่าผิดตรงจุดไหนบกพร่องตรงจุดไหนนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูจากข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ขับขี่รถบัสรถขสมกแล้วก็รวมถึงผู้บังคับหรือรถขับขี่รถไฟเองนะครับก็น่าจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในกรณีนี้ทั้งคู่ด้วยนะฮะเอาละครับพี่ณรงค์ครับนะฮะมีหลายท่านหลายคนอยากจะสอบถามหรือสอบถามเข้ามานะครับบอกว่าจริงๆแล้วกรณีแบบนี้นะครับการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยนะครับเราจะไปเรียกร้องที่ไหนอย่างไรกับใครได้บ้างครับ
1: ครับผมก็อันดับแรกนะครับที่เราเห็นกันอยู่ก็คือตัวของหน่วยงานราชการเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านก็เข้ามาดูแลนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวท่านก็คงจัดการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนั้นนะครับดูว่าตัวเลขที่พอจะช่วยเหลือกันได้เนี่ยนะครับเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะครับอันดับต่อมานะครับในกรณีที่มีการได้รับการชดเชยบางส่วนย้ำนะครับว่าในกรณีที่มีการชดเชยให้ 1.5 ล้านอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าท่านเห็นว่ามันพอนะครับท่านก็เป็นยินยอมได้เลยว่าเป็นกรณีที่ยุติการเรียกร้องไม่ติดใจเรียกร้องใดๆอีกแล้ว
0: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าท่านเห็นว่าเอ้ยมันไม่ใช่ 1.5 ล้านนะฉันยังมีอยากจะเรียกค่าเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นนะครับค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรนะครับค่าเลี้ยงดูตัวเองนะครับของลูกของเมียนะครับซึ่งผู้ตายเนี่ยมีอายุ30ปีนะครับมีโอกาสทํางานได้อีก30ปีอะไรเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: รายวันวันละเท่าไหร่ก็คูณเข้าไปแล้วแบบเนี้ยเค้าไม่จ่ายสมมติว่าเขาให้แค่ 1.5 แล้วเขาไม่จ่ายเลยสมมตินะครับ
0: ครับครับ
1: แบบนี้ครับท่านสามารถที่จะรอนะครับให้พนักงานอัยการนั้นยื่นฟ้องอาญานะครับกับผู้ที่กระทำความผิดตามสำนวนการสอบสวนก่อนนะครับพนักงานสอบสวนเสร็จส่งสำนวนให้พนักงานอัยการเจ้าของสำนวนพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องแล้วก็ได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลหลังจากนั้นอัยการจะมีหนังสือแจ้งเขาเรียกว่าอัยการจะมีหนังสือแจ้งสิทธิ์ผู้เสียหายให้ไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่อัยการฟ้องนะครับเมื่อท่านได้หนังสือจากอัยการแล้วให้ท่านไปพบอัยการนะครับอัยการก็จะพาไปพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ
0: ์
1: ถ้าในกรุงเทพก็จะมีอัยการคุ้มครองสิทธิ์อยู่ที่ทุกสำนักงานนะครับทั้งรัชดาธนบุรีและมีนบุรีและก็น้ำหลวงนะครับจะมีอัยการอยู่หมดแล้วก็ไปคำนวณเรื่องค่าสินไหมทดแทนกันว่าที่เหลือต้องการอีกเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นนะครับอัยการก็จะให้ทนายอาสายื่นคำร้องต่อศาลให้
0: ครับ
1: นะครับแต่เป็นอย่างนี้นะจะเรียกได้เฉพาะผู้ต้องหาที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหานะครับจับไปเอานายจ้างไม่ได้นะ
0: เอากับนายจ้างไม่ได้อัน
1: นี้ต้องชั่งน้ำหนักอันนี้ต้องชั่งน้ำหนักนะครับ
0: ครับ
1: หรือบางถ้าเป็นแบบนี้เอาผู้ต้องหาไม่เอาคนเดียวรอเลยรออาญาให้ถึงที่สุดเลยว่าใครเป็นคนประมาท
0: ครับ
1: ถ้าฟังว่าคนขับรถมีประมาท
0: ครับ
1: ฟังว่านายสถานีประมาทฟังว่าตัวคนขับรถไฟประมาทแล้วแสดงว่านายจ้างก็ต้องรับผิดด้วยคราวนี้นะครับฟ้องแพ่งต่างหากเลยครับดี
0: ครับครับ
1: ฟ้องได้ทั้งคนขับฟ้องได้ทั้งนายจ้างแล้วก็ส่วนที่เป็นรถไฟได้ด้วย
0: แต่ต้องรอคดีถึงสิ้นสุดก่อนใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับอันนี้รอให้คดีศาลตัดสินเลยหรือว่าฟ้องคู่กันไปก็ในระหว่างคดีก็ได
0: ้
1: เพราะว่าในคดีแพ่งที่ฟ้องตัวลูกจ้างนายจ้างเหล่านี้นะครับ ศาลก็ถือข้อเท็จจริงในคดีอาญาส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับ ในการที่จะมาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนยังมีขั้นตอนอยู่นะครับแต่ผมมองว่าในวันนี้นะครับคนที่รับผิดชอบเป็นส่วนราชการแล้วก็ส่วนของขสมกก็มันรัฐวิสาหกิจเน
0: า
1: ะนะครับก็ไม่ควรจะปล่อยให้ถึงขนาดนั้น
0: ครับและจริงๆกับคู่กรณีอยู่ในกระทรวงคมนาคมทั้งคู่ด้วย
1: ถูกต้องครับไม่ควรให้ปล่อยถึงขนาดต้องฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนกัน
0: ใช่ใช่
1: ไม่ควรถึงขนาดนั้น
0: ครับครับอย่างกรณี การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าญาติของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะพิจารณาดูในแต่ละรายไปถ้าเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยอาจจะมีการสามารถที่จะเรียกร้อง

0: ไอ้เยอะหน่อยนะคราวนี้กรณีนี้ผมเห็นมีคนต่างด้าวด้วยคนต่างชาติด้วยอย่างนี้เขาสามารถเรียกร้องได้ไหมฮะ
1: ก็ได้เหมือนกันครับอยู่ที่ว่าในส่วนของคนต่างด้าวนั้นนะครับจะมีญาติมาแสดงตัวหรือมาขอเป็นผู้เสียหายเป็นผู้กล่าวหาไห
0: ม
1: นะครับอย่างคดีค้ามนุษย์ในสมัยก่อนของหมอสุพัฒน์นะครับที่เพชรบุ
0: ร
1: ีถ้าพี่ตะวันจำได้สมัยก่อนที่มีทั้งตายมีทั้งใช้แรงงานแล้วก็บังคับคุณหมอก็หนีไปอยู่ถึงพม่าสุดท้ายก็ส่งจับส่งตัวมา
0: ครับผม
1: นะครับทางเราก็ยื่นคำร้องต่อศาลขอชดเชยคดีค้ามนุษย
0: ์
1: ได้ค่าสินไหมทดแทนเหยื่อกลับบ้านหมดแล้วนะครับกระทรวงพม.ก็เอาเงินไปให้ถึงประเทศพม่า
0: ครับ
1: นะครับอันนี้อยู่ที่ตัวของเขามีคนจะรับค่าสินไหมทดแทนมาแสดงตนเป็นญาติได้ถูกต้องไห
0: ม
1: นะครับถ้ามาก็เป็นผู้เสียหายปั๊บเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทนครับ
0: ครับครับครับก็มีเห็นอยู่ในข่าวในหลายๆช่องหลายสำนักข่าวนะฮะว่าญาติพี่น้องนะครับของผู้ใช้แรงงานต่างด้าวประเทศเพื่อนบ้านของเราชาวเมียนมาเนี่ยแหละครับหายไปนะครับหนึ่งคนก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะเพราะว่าเขายังไม่กลับบ้านเลยแต่เมื่อวานนี้เราก็ใช้รถเส้นทางเนี้ยประจำเลยใช้รถเมขสมกสายนี้นะครับประจำใช่นะฮะแล้วเขาก็มาดูที่เกิดเหตุแต่ก็ตอนนั้นยังไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าใครเป็นใครนะฮะก็ทราบ
1: อีกนิดนึงพี่ตะวัน
0: ครับผม
1: หน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะจ่ายเงินค่าทดแทนผู้เสียหายในคดีอาญาก็คือกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพ
0: กรม
1: ผมยังไม่ได้ยินท่านนะตอนนี้เพราะว่ามันกันภัยมันมีตัวของผู้รับผิดชอบอยู่ผมว่าวันนี้กรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพมีหน้าที่ในการที่จะชดใช้ค่าสินไหมค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
0: ครับ
1: ในเคสอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าตัวของผู้ที่เป็นผู้อยู่ในรถเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้วกับการกระทำความผิดไม่ได้มีส่วนร่วม
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์จะไปยื่นคำร้องต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตอนนี้ผมมองว่าประมาณสักแสนสามหรือแสนห้านะผมจำตัวเลขใหม่ไม่ได
0: ้
1: นะครับต่อรายต่อศพนะครับหรือต่อคนต่อผู้ที่ทุพพลภาพและต่อผู้บาดเจ็บสาหัสเนี่ยจะมีอัตราตามกฎหมายที่จ่ายให้เลยครับผม
0: ต้องเดินทางไปที่กรมเองหรือว่ามีช่องทางไหนยังไงบ้างครับ
1: ปกติพนักงานสอบสวนจะให้กรอกข้อมูลในชั้นสอบสวนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ว่ามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันสะดวกจริงๆเนี่ยนะครับผมว่าไปที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่กระทรวงยุติธรรมที่แจ้งวัฒนะครับตรงนั้นนะครับถ้าเรามีญาติไปเลยครับไปใน1ปีมั้งครับจะไม่ผิดนะ
0: จริงๆถ้าไปที่นี่ผมเชื่อว่าน่าจะปรึกษาได้หลายเรื่อง
1: หลายเรื่องครับ
0: โอ้หลายเรื่องเลย
1: หลายเรื่องครับ
0: นะครับ
1: รวมทั้งการตั้งทนายความอาสาฟ้องคดีแพ่งนายจ้างด้วยอะไรด้วยพวกนี้ครับหรือฟ้องคดีปกครองในกรณีเป็นส่วนราชการอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ได้หลายเรื่องครับได้หลายเรื่องตรงนั้น
0: ครับผมตอนนี้มีหลายท่านทีเดียวนะครับที่ชมรายการผ่านทาง Facebook ของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยครับทักทายเข้ามาแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าเป็นคุณอัชราปิ่นทองคุณทิพวรรณนะครับคุณกฤชรัตน์แล้วก็คุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่มีคนเสียชีวิตด้วยนะครับคนพะเยาโคราชอยู่ได้ยินข่าวก็เสียใจด้วยนะครับนี่นะฮะก็
1: อันนี้ฝากถึงแฟนรายการหน่อยได้ไหมครับ
0: ข
1: อบคุณทุกท่านนะที่ติดตามแล้วก็วันนี้มีข่าวดีนะพี่ตะวันช่วงเย็นๆเนี่ยครับรายการเราเนี่ยเข้าประกวดนักข่าวด้วยนะ
0: เดี๋ยวเรา
1: แล้วก็คุณออนอุมาก็ได้ประกวดรายการผู้ประกาศข่าวนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: เราได้ไม่ได้ไม่รู้เราดีใจไปก่อนนะครับเราได้ส่ง
0: เราได้รับการคัดเลือกเข้าอยู่ในรอบสุดท้ายนะครับรายการ92.5 อาสาช่วยประชาชนของเราเนี่ยนะฮะก
1: ็
0: เข้ารับการชิงรางวัลผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลนะนะครับและส่วนตัวรายการเองก็เป็นรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมด้านวิทยุนะฮะ1ใน5นะ1ใน5รายการเลยของเรานี่ก็คือ 92.5 อาสาช่วยประชาชนแล้วก็มีถ้าถือว่าเป็นผู้ร่วมวงการของเราอีกหลายๆรายการอย่าง Green Wave Morning Show นะครับ Smart SME มุมมองข่าวของครอบครัวข่าวแล้วก็อสมทเพื่อชุมชนนะซึ่งรายการเหล่านี้มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่เราก็1ในนั้นหนึ่งในตองอูนะฮะ
1: ก็ต้องขอบคุณแฟนรายการด้วยนะที่ติดตามแล้วก็หลายคนก็เวลา Facebook ไลฟ์มาที่สงขลาก็ยังติดตามที่ผมจัดรายการอยู
0: ่
1: อันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณท่านเป็นกำลังใจไม่มากนะครับแต่แม้ไม่มากแต่ถือว่าท่านเป็นแฟนหนาแน่นนะครับแล้วก็ติดตามแล้วก็ขอให้ท่านได้แชร์ไปนะครับข่าวสารแบบนี้ครับอย่างน้อยวันไหนวันหนึ่งที่เกิดกับพวกเราญาติเราคนที่เราได้ยินได้รู
0: ้
1: ไปบอกเล่าเขาแล้วก็ไปช่องทางที่ถูกต้
0: อ
1: ง คร
0: ับครับครับคราวนี้มีเรื่องนึงที่เป็นควันหลงหรือว่าเป็นผลสืบเนื่องจากเรื่องกรณีของเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเมื่อวานนี้ด้วยนะฮะคือทางกรมสุขภาพจิตเองนะครับขอความร่วมมือครับบรรดาสื่อมวลชนเลี่ยงการสัมภาษณ์ญาติเหยื่อขบวนรถไฟแล้วก็ขอความร่วมมือบรรดาสื่อสำนักต่างๆอย่าฉายภาพรุนแรงซ้ำไป
1: ครับ
0: โอ้ตรงนี้พี่โรมมีความเห็นยังไงบ้างฮะ
1: ครับก็เห็นด้วยครับเพราะว่าถ้าเรามีญาติอยู่ในนั้นแล้วก็เราเห็นแล้วเนาะมันทำให้เกิดอาการซึมเศร้าแล้วก็เครียดเนาะ
0: แล้วก็ขนาดเราไม่ใช่เป็นญาติเรายังรู้สึกโอ้โหตกใจไปด้วยนะฮะ
1: อย่างพี่คนที่นั่งโทรศัพท์นะ
0: ครับเสื้อขาวเราเห็นเลย
1: จะทำยังไงนะครับ
0: ครับ
1: ในส่วนนี้พี่ตะวันพูดขึ้นมาในส่วนนี้ก็มีส่วนเหมือนกันนะว่ารถเมย์คุณเห็นเหตุการณ์นานแค่ไหนทำไมคุณไม่เปิดประตูให้คนลง
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะผมมานั่งคิดตรงนี้ครับพี่ตะวันแล้วก็อีกอย่างนึงก็มีคนก็คุยเหมือนกันว่าเฮ้ยคุณจอดอย่างนั้นนะคุณเห็นรถไฟระยะไกลแค่ไหนทำไมคุณไม่รีบเปิดประตูออโตเมติกเนี่ยให้คนลงไปก่อนแล้วก็เหลือรถเปล่าก็ยังดี
0: ครับ
1: อันนี้ก็มีส่วนเหมือนกันว่าเราได้ใช้ความระมัดระวังแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ก็เห็นด้วยครับในการที่ไม่ให้เสนอข่าวในภาพซ้ำๆจนมันคนติดตานะครับแล้วก็เขารู้สึกว่าตรงนั้นคือมันเป็น mindset นะครับต่อไปอาจจะแย่งนั่งรถเมย์กันไปยาวๆเลยก็ได
0: ้มีหลายคนอาจจะอยากจะทราบนะครับว่าจริงๆแล้วกรณีแบบเนี้ยกรณีที่อันนี้เราพูดถึงมุมมองสื่อด้วยนะครับเพราะสื่อเองก็ต้องขายภาพขายข่าวเหล่านี้แหละนะแต่ว่าในเมื่อมีการฉายภาพต่างๆซ้ำๆอย่างเงี้ยผู้เสียหายหรือญาติผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใดๆไหมครับว่าเอ้ยกรณีนี้อย่าเลยเพราะนั่นมันคือภาพของความสูญเสียของครอบครัวเขา
1: ครับ
0: แล้วเอ้ยเกิดมีใครฟ้องร้องกันขึ้นมาแบบนี้มันมีสิทธิ์อะไรใดๆได้ไหม
1: ครับในทางกฎหมายยังไม่ถึงขนาดชัดเจนแบบนี้ครับพี่ตะวันยกเว้นถ่ายภาพศพที่มองเห็นภาพครบเลยหร
0: ือ
1: ถ่ายภาพศพที่มีเลือดออกรุนแรงหัวสมองเละอย่างเงี้ยไอ้อย่างนั้นเขาก็มีสิทธิ์ได้ว่าไม่เคารพไม่เคารพไอ้นั้นผิดจรรยาบรรณสื่ออยู่แล้ว
0: ใช่
1: ภาพไม่เซ็นเซอร์เนี่ยคืออย่างนี้พี่ตะวันสื่อเนี่ยนะครับสื่อเนี่ยนะครับ
0: มันมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ระดับหนึ่งไหม
1: มันมีระดับที่เนี่ยกฎหมายเสรีภาพอยู่เนี่ยว่าสื่อมีสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวสารนะครับ
0: ครับ
1: แต่ต้องอยู่ภายใต้จริยธรรมแห่งสื่
0: อ
1: สื่อนี่เป็นหน่วยงานที่ไม่มีกฎหมายบังคับแบบกฎหมายทั่วไปนะยกเว้นสื่อเป็นมินประมาทเขาเนี่ยก็เป็นกฎหมายอาญา
0: คร
1: ับ นะ
0: ครับ
1: แต่ในจริยธรรมแห่งสื่อเนี่ยเขาเรียกว่าสื่อควบคุมกันเอง
0: ใช
1: ่นะครับสมาคมหนังสือพิมพ์ควบคุมหนังสือพิมพ
0: ์
1: สมาคมสื่อออนไลน์ควบคุมสื่อออนไลน์แต่พอเวลาสื่อออนไลน์ออกอะไรไปแล้วซ้ำๆแบบเนี้ยแล้วนายกสมาคมสื่อออนไลน์เตือนคนนั้นก็ลาออกจากสมาคมสื่อออนไลน์ซะแล้วก็ไปคืออย่างเงี้ยคือเราไม่รู้จะทำยังไงกับสื่อที่ไม่รับผิดชอบไงนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดถึงสื่อที่รับผิดชอบนะ
0: ครับ
1: สื่อหลักโทรทัศน์ต่างๆที่เป็นกสทช.ควบคุมเนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้ไปไม่รอดอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เขาไม่ทำอยู่แล้วนะครับส่วนมากสื่อที่เป็นสื่อไม่ใช่สื่อหลักและไม่ใช่สื่อประจำนะครับแต่มีทุกปัจจุบันทุกคนเป็นสื่อหมดนะครับ
0: ครับ
1: นะครับจริงๆคนที่เผยแพร่หลักๆเนี่ยก็ไม่ใช่สื่อหลักนะที่เราเห็นนะเราจะเห็นได้ใน Facebook ของคนทั่วไปหรือสื่อที่ไม่ใช่เป็นสื่อหลักที่เป็นสื่อแบบอยู่ในสมาคมต่าง
0: ๆครับ
1: นะครับพวกนั้นเขาไม่ทำอยู่แล้วเพราะเขาเนี่ยเขาถูกกฎหรือข้อบังคับของสมาคมหรือจริยธรรมของแห่งกฎจริยธรรมแห่งตนเนี่ยควบคุมอยู่แล้วนะครับแต่เราจะเห็นมาจากไอ้ตัวอื่นที่ไปถ่ายต่อโพสต์ต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันลบไม่ได้แล้วตอนนี
0: ้ครับ
1: มันลบไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นต้องญาติพี่น้องก็ต้องเข้าใจด้วยส่วนหนึ่งนะครับนะครับแล้วก็คนนี้ก็ต้องรบกวนทุกคนนะครับอย่าเผยแพร่ไม่ใช่เฉพาะสื่ออย่างเดียวนะครับนะ
0: มันกระทบกระเทือนจิตใจนะผมว่ากระทบจิตใจของผู้ที่สูญเสียล่ะนะครับเพราะว่า
1: ถ้าเกิดพี่ตะวันถามว่าหากมีการทำแบบนั้นญาติไปทำอะไรได้บ้างร้องกสทช.ได้ถ้าเป็นสื่อหลักเนาะกฎหมายกสทช.นะครับมาตรา20กว่านี่บอกว่าสื่อต้องรับผิดชอบนะครับ
0: ครับ
1: เคยเห็นไหมที่มีคนเอาถ่ายภาพจระเข้ไปกินแมวแล้วก็ช่องทีวีช่องลืมเซ็นเซอร
0: ์ลืมเซ็นเซอร์ใช่
1: โดนปรับเลยครับ 50,000 บาทอย่างเงี้ยหรือในกรณีที่คำพูดหลุดออกไปนะครับบอกว่าเอ้ยแกจะมาตอแหลเรียบร้อยเลยครับออกมาเลยครับสื่อนั้นก็โดนปรับเลยหลุดคำพูดออกไปไปพูดกับอีกคนหนึ่งในลักษณะกดกว่าคมกว่าเนี่ยนะครับก็จะโดนปรับนี้กสทช.เขาต้องดูแล้วถ้าไม่มีกสทช.มาตรวจเราส่งไปได
0: ้ครับ
1: แล้วตัดคลิปนั้นส่งไปหรือกรณีที่เป็นญาติพี่น้องเห็นแบบนี้แล้วสื่อนี้ทำผิดเนี่ยนะครับท่านแจ้งไปที่กสทช.
0: ครับผม
1: ถ้าเป็นสื่อนั้นเป็นสื่อสัมปทานที่กสทช.ดูแลท่านก็ออกคำสั่งทางปกครองให้ปรับได้ครับ
0: อืมนะฮะ
1: ครับผม
0: ก็มีหลายท่านถามมาว่ารับชมรับฟังได้ทางไหนบ้างนะในการประกาศรางวัลดาราชนะช่องวันนะครับ17นาฬิกาเป็นต้นไปนะนะฮะเดี๋ยวเราร่วมรุ้นกันร่วมรุ้นกันนะฮะ
1: คร
0: ับ หลายคนสอบถามว่ารับชมอยากรับชมจังว่าร่วมรุ้นกับเราไปด้วยฮะพี่จรงนะ
1: ก็พูดจัดรายการก็แต่งตัวสวยๆไปรับรางวัลกันนะวันนี้ก็ไปอยู่ในห้องส่งนะ
0: วันนี้สวยจริงๆเพราะว่าผมเองงานนี้สมัยที่ผมยังทำงานทีวีอยู่ผมไปเกือบทุกปีเพราะว่ามีรายการที่ต้องรับผิดชอบเข้าไปร่วมลุ้นรางวัลด้วยเหมือนกันนะน้องๆทีมงานผู้ประกาศข่าวก็ไปร่วมรางวัลร่วมลุ้นรางวัลกันเหมือนกันนะครับ
1: ผมเองก็ได้มีโอกาสไปเรียนปตส.ครับปตส.9ผู้บริหารระดับสูงของอิสบันอิสลา
0: ครับ
1: ก็เห็นเพื่อนๆพี่อุ๋ยนะครับพี่ชอบตัวของพี่อุ๊
0: ครับ
1: เรียนรุ่นเดียวกันนะครับเรียนสถาบันสื่อสารด้วยกันก็แสดงความยินดีเป็นส่วนตัวแล้วนะคร
0: ับ
1: ลุ้นกันอยู่นะครับ
0: อันนี้ต้องเรียนนิดหนึ่งฮะสำหรับทั้งพี่โรงด้วยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยรางวัลนี้รางวัลนาตาราชเนี่ยนะครับครั้งนี้น่าจะจัดเป็นขึ้นครั้งที่17นะครับ แล้วก็วิธีการคัดเลือกเนี่ยนะครับเขาจะมีการคัดเลือกกัน2รอบรอบแรกเนี่ยจะเอารายการทั้งหมดที่อยู่ในเกณฑ์นะครับมาพิจารณาแล้วก็ให้คนที่มีสิทธิ์โหวตซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงทีวีวิทยุออนไลน์นะครับที่ทางสำนักงานสำนักข่าวนะครับแล้วก็บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยส่งตัวแทนเข้าไปตามการคัดเลือกนะครับก็ผมก็คือหนึ่งในนั้นนะครับในโหวตเตอร์นะครับแล้วก็จะได้มีการคัดเลือกรอบแรกก็จะได้5อันดับที่จะเข้ารอบไฟแนลนะอย่างเงี้ยวันเนี้ยรอบไฟแนลแล้วเขาก็จะมีการโหวตรอบ2โหวตรอบ2เนี่ยก็เหมือนกันฮะก็จะใช้โหวตเตอร์จำนวนเดิมสมมุติ100คน500คนก็จะใช้เนี่ยครับจำนวนนี้เข้าไปว่าใครอยู่ในอันดับแรกนะใครมากที่สุดก็ได้รางวัลนี้ไปคือจะไม่ใช่เป็นนักวิชาการมานั่งพิจารณานะฮะอันนี้เป็นโหวตเตอร์บรรดาผู้ที่อยู่ในแวดวงสื่อมวลชนทั้งหมดนะนะอันนี้อาจจะแตกต่างจากรางวัลอื่นๆบ้างนะครับซึ่งจะมีการคณะกรรมการหลายภาคส่วนมานั่งพิจารณาดูกันคนละวีคคนละวีคไปเลยใช่คนละแบ่งการนะฮะนี่เป็นรางวัลโหวตเตอร์นะฮะอ่ะนะก็เนี่ยฮะหลายท่านก็อาจจะสงสัยขึ้นมาอ่ะมีอันนี้โอ้อันนี้เพื่อนผมส่งมานะครับสอบถามครับสอบถามเรื่องที่ดินที่ดินเป็นมรดกตกทอดของคุณพ่อคุณแม่นะครับก่อนหน้านี้นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยนะครับมีเอาชื่อของบรรดาพี่น้องนะครับ5คนนะครับ เป็นผู้ถือครองที่ดินนะครับผืนเดียวกันนะครับจากนั้นพี่น้องแต่ละคนก็ไปจับจองตามมุมต่างๆในที่ดินผืนนั้นแล้วก็สร้างบ้านขึ้นมาโดยที่ไม่ได้แบ่งเลยว่าใครได้เท่าไหร่อย่างไรคราวนี้มาตกมาถึงรุ่นหลานคราวนี้คุณพ่อคุณแม่เริ่มจะล้มหายตายจากกันไปแล้วอยากจะทำให้มันเป็นสัดส่วนอยากจะมีโฉนดที่ดินเป็นของแต่ละครอบครัวสมมติมีพี่น้อง5คน
1: ครับ
0: จะแบ่งกันยังไงดีครับ
1: ครับถ้าผมเป็นคนเจรจาไกล่เกลี่ยนะสมมติเอางี้ก่อนผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินรวมกัน5คนนั้นมีสิทธิ์ในฐานะกรรมสิทธิ์รวมมีสิทธิ์เท่ากันนะครับมีสิทธิ์เท่ากันเลยนะครับสมมติได้ที่ดินหน้าไร่ก็มีคนละไร่นะครับคนละไร่นะครับ แต่ว่าไร่ละอยู่ตรงไหนล่ะนะครับกรณีมีการครอบครองเป็นสัดส่วนนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าทำได้ผมแนะนำให้แบ่งตามสัดส่วนการครอบครองแล้วก็ไปกำหนดให้คนละไร่คุณอยู่มุมนี้คุณก็ออกไปไร่หนึ่งคุณอยู่มุมนั้นคุณอยู่ตรงกลางก็ออกไปไร่หนึ่งนะครับแต่ระวังนิดนึงนะครับในการแบ่งให้อยู่ตรงกลางหรืออยู่ด้านหน้าด้านขวาเนี่ยระวังเรื่องทางออกด้วยนะครับ อย่าให้มันมีทางที่ดินปิดทางเข้าออก
0: อ๋อรู้สึกว่าจะมีทำทางไว้สำหรับเข้าออกโดยเฉพาะ
1: โอเคได้ครับถ้าทำทางไว้แล้วก็โอเคนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าในส่วนของการแบ่งแยกนะครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะครับแนะนำให้มีการแบ่งแยกตามส่วนที่ครอบครองจะได้ไม่ต้องมารื้อบ้านจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันนะครับ
0: ไอ้คำว่าสัดส่วนที่ครอบครองเนี่ยอาจจะต้องขยายความสักนิดหนึ่งเพราะแต่ละคนแต่ละบ้านอ่ะใหญ่โตไม่เท่ากันรั้วรอบขอบชิดของแต่ละคนไม่เท่ากันอย่างนี้ยังไงดีฮะ
1: คือในกรณีที่สัดส่วนครอบครองก็คืออยู่มุมนี้แล้วก็ไม่ต้องไปย้ายไปอยู่มุมขวาอย่างเงี้ยครับ
0: อัน
1: นี้คือคุณครอบครองในส่วนนี้นะแต่คุณได้หนึ่งไร่เหมือนกันนะครับคุณก็ขีดมาหนึ่งไร
0: ่
1: ในส่วนหนึ่งไร่ของคุณเนี่ยนะครับอีกคนนึงก็อยู่ในโซนนี้ที่เคยปลูกบ้านอยู่แล้วก็คล่อมหนึ่งไร่ลงไปตรงนั้น
0: ครับ
1: แล้วก็ดูว่ามันทับซ้อนกับใครอย่างไร
0: ครับ
1: อาจจะต้องรื้อถอนกันจริงๆก็ดูให้มันสัดส่วนน้อยที่สุดนะครับหรือในกรณีที่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าผมนี่มีบ้านใหญ่กว่าเพื่อน
0: ครับ
1: ผมปลูกไปแล้วเป็นหนึ่งไร่ครึ่งคุณก็ต้องเอาเงินไปจ่ายกับเพื่อนอีกครึ่งไร
0: ่
1: นะครับได้ไหมอย่างนี้อีกคนก็เอาตังไปนะครับจะได้ไม่ต้องมารื้อถอนกัน
0: ครับ
1: อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่พี่น้องคุยกันนะครับพี่น้องคุยกันแล้วก็ไปตกลงกันที่สำนักงานที่ดินแล้วก็ขอแบ่งแยกตามรูปแบบที่ดินที่เราขีดขึ้นมานะครับแล้วให้เจ้าพนักงานปักหมุดตามนั้น
0: ครับ
1: นะครับใครได้มากก็อาจจะให้น้องไอ้ตังน้องตังพี่ไปซะนะครับหรือใครครอบครัวใหญ่น้องครอบครัวเล็กเธอก็เอาไปครึ่งไร่ก็ได้เธอก็เอาตังแทนอย
0: ่
1: างเงี้ยครับคุยกันแบบนี้ดีกว่าครับผมว่า
0: ถ้า
1: ดูแล้วครับผม
0: ถ้าเผื่อตกลงกันไม่ได้ล่ะคะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ปัญหาใหญ่
1: ถ้าตกลงไม่ได้จริงๆนะครับ
0: ปัญหาใหญ
1: ่การฟ้องแบ่งแยกครับถ้าตกลงไม่ได้จริงๆก็ต้องมีการฟ้องแบ่งแยกการครอบครองให้มีการแบ่งแยกออกเป็นสัดส่วนให้เท่ากันนะครับในกรณีตกลงกันไม่ได้นะคร
0: ับ
1: ศาลก็จะให้ทำการประมูลในระหว่างพี่น้อง
0: ครับ
1: นะครับฉันไม่อยู่แล้วตรงเนี้ยฉันจะเอาตังค์นะครับใครจะซื้อบ้างตรงนี้พี่น้องก็ประมูลกันในกรณีประมูลกันสำเร็จก็จบไปตามที่ประมูลนะครับ
0: ใคร
1: ไม่เอาก็เอาตังค์แล้วออกไป
0: ครับ
1: ในกรณีตกลงกันไม่ได้จริงๆศาลจะสั่งให้ขายทอดตลาดและแบ่งเงินครับและพี่คนไหนอยากจะได้ทั้งแปลงก็ไปสู้ราคาเลยน
0: ้
1: องคนไหนอยากได้ทั้งแปลงก็ไปเอามา
0: คุณก็เป็นคนซื้อมาว่านั้นเถอะซื้อกลับมา
1: แต่ขายทอดตลาดนะครับพี่ตะวันราคาที่ดีนี่คนละเรื่องกันเลยนะ
0: ใช่สิครับผมแต่นั้นตกลงกันให้ดีดีกว่าเจรจาดีกว่า
1: ถูกต้องครับ
0: พี่น้องกันเองอ่ะนะฮะจริงๆเดี๋ยววันนี้ผมเองผมก็บอกว่าเข้าสายมาพูดคุยเลยไหมไม่เอาดีกว่าฝากดีกว่าฝากถามดีกว่า
1: แล้วก็อีกอันนะครับพี่ตะวันคร
0: ับ
1: วันนี้นะครับทางรายการเราแล้วอยากจะมีการพูดคุยกันสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายนะครับ ในพื้นที่ที่ท่านอยู่คร
0: ับ
1: ไม่ว่าท่านอยู่จังหวัดไหนหรือในกรุงเทพอยู่ตรงไหนเนี่ยเราจะมีการคุ้มครองสิทธิ์ทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็ผมเองก็ไกล่เกลี่ยพี่น้อง5คนที่บางเขนอย่างเงี้ยครับมีผู้จัดการมรดกแล้วนะครับที่ดินต้องอันนี้ของพี่ตะวันนี่ดีคือมีโฉนดทุกคนมีชื่อไง
0: ครับ
1: แต่ของเขานี่คือมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งแล้วก็บางคนก็อยู่ในนั้นแต่ไม่ได้มีโฉนดมีชื่อทุกคนมีชื่อพ่อชื่อแม่อยู
0: ่
1: นะครับผมก็ต้องมานั่งเจรจาแล้วก็พูดคุยแล้วก็ขีดกับไม้บรรทัดในโฉนดที่ดินแล้วก็ให้เขาไปแบ่งกันตามนั้นที่สำนักงานที่ดินเจรจากันเป็นวันเลยครับแต่พี่น้องเขาโอเคแหละเขาคุยกันดีมีสองคนนี้ไม่ถูกกับสองคนนู้น
0: สอง
1: คนนี้จะไม่อยู่ด้วยกันถ้าอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ย
0: อ
1: ันนี้คือปัจจัยที่เราจะต้องมาพูดให้มันเข้าใจได
0: ้โอ้มีคนไกล่เกลี่ยนะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะสามารถไปขอใช้บริการได้ขอไกล่เกลี่ยได้นะฮะ
1: ขอไกล่เกลี่ยนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่าตรงนี้ขอไล่ครึ่งนะคือ เอาตังไปนะครับหรือไม่ก็อย่างนี้ได้ไหมล่ะไอ้ฉันเนี่ยเอาตังฉันต้องการไล่หนึ่งฉันอยู่มุมนู้นได้ไห
0: ม
1: แล้วเอาคนเนี้ยมาอยู่ตรงนี้ซะอย่างเงี้ยครับเราคุยกันได้นะครับญาติพี่น้องเอาตามความต้องมาบอกปัญหาก่อนแล้วเดี๋ยวอัยการจะช่วยหาทางออกให
0: ้ครับผมนะครับชัดเจนครับวันนี้หลายข้อมูลต่างๆที่ใกล้ตัวพี่น้องประชาชนรวมถึงเรื่องของอุบัติเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นก็ได้รับทราบถึงข้อกฎหมายต่างๆแล้วด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับวีระรงศิรสันครับที่ได้มาพูดคุยกับทางพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ถือว่าได้ให้ความรู้ด้านกฎหมายในหลากหลายแง่มุมเลยทีเดียวขอบพระคุณมากๆครับพี่ณรงค์ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณณรงค์ศิรสันครับรองอธิบดีอัยการภาค9นะครับส่วนผมตะวันคิววิจิตรและทีมงานทุกคนของ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับก็ขอลาไปก่อนวันนี้อย่าลืมฮะ5 โมงเย็นเดี๋ยวไปลุ้นรางวัลนาตาล่าของรายการเราด้วย 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับสวัสดีครับ
2: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับธนาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ธนาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0.01 ต่อปี
10: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้นทอส.ได้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเคียงข้างลูกค้าที่ประสบเหตุโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีซึ่งแบ่งการช่วยเหลือเป็น2กรณีได้แก่ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีส่วนกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินระยะยาวและเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียทางนี้ลูกค้าและครอบครัวสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน GH Bank Call Center โทรศัพท์026459000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นรูปธรรม
11: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถประจำทางว่าขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดอื่นๆที่มีความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษามาขณะนี้พบว่ามีจุดตัดทางรถไฟและถนนในระดับเดียวกันถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศและจุดตัดเหล่านี้จำนวนมากมีเพียงป้ายจราจรเตือนไม่มีเครื่องกั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรุงเทพมหานครมีจุดตัดเสมอระดับอีกหลายสิบจุดด้วยกันซึ่งการบริหารจุดตัดเหล่านี้สามารถใช้หลักการต่างๆเช่นตัวคูณควบจราจรหรือค่า traffic moment ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนรถไฟต่อวันจุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตรจุดตัดที่อยู่ใกล้สะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยกจุดตัดที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนเป็นต้น จุดตัดเหล่านี้เป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยเข้มงวดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลตรวจความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนอย่างเข้มข้นรับช่วงเปิดเทอมย้ำรถรับส่งนักเรียนทุกคันต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
12: 10ตำรวจเอกพงคณิตวิริยะวรโชติขนส่งจังหวัดสตูลเปิดเผยว่าเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่ใช้บริการรถรับส่งนักเรียนในจังหวัดสตูลขอให้ผู้ประกอบการรถขนส่งนักเรียนต้องจัดเตรียมรถให้มีความพร้อมโดยเฉพาะการรับรองจากโรงเรียนการจดทะเบียนขออนุญาตอย่างถูกต้องและความพร้อมด้านตัวรถจะต้องมีอุปกรณ์ส่วนควบถูกต้องครบถ้วนเช่นถังดับเพลิงและค้อนทุบกระจกนอกจากนี้คนขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีหรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งต้องไม่เคยมีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อนและต้องมีผู้ดูแลนักเรียนประจำรถในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียนทั้งนี้หากรถรับส่งนักเรียนคันใดไม่ดำเนินการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์2522ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียนใช้บริการเฉพาะรถที่ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 ถึง 18:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าครับวันนี้ร้อยเรื่องมาเล่ากลับมาพบกันครับวันอาทิตย์หลังข่าว17:00 นเรื่อยไปจนถึงเคารพธงชาติครับสำหรับร้อยเรื่องมาเล่าในช่วงนี้เรายังคงนำเรื่องสั้นกฎแห่งกรรมของท่านทอเหรียญพิบูลครับวันนี้ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจเป็นตอนที่ท่านทอเหรียญพิบูลเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพื่อนๆนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้ติดตามหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเหรียญพิบูลอยู่แล้วปกติแล้วท่านบอกว่าท่านไม่ได้ค่อยเขียนเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือเรื่องของพวกผีต่างๆแต่ว่าตอนเนี้ยท่านก็เลยเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาตามบันทึกที่ส่งมาให้แต่ว่าก่อนที่จะเล่าเรื่องเนี่ยท่านก็ได้อารัมภบทด้วยนะครับว่าทำไมถึงไม่อยากเขียนไม่ค่อยอยากเขียนเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับหรือว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์มองไม่เห็นแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยก็ได้ตัดสินใจตกลงในการเขียนเรื่องนี้นะครับสำหรับตอนที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ใช้ชื่อตอนว่าวิญญาณที่รอคอยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นวิญญาณที่น่ากลัวหรือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎแห่งกรรมได้อย่างไรไปติดตามหนังสือเรื่องสั้นชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเหรียญพิบูลได้เลยนะครับคุณชัยศิลป์คนคล่องเป็นผู้นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าวิญญาณที่ร

เมื่อก่อนทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้เรื่องเกี่ยวกับวิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อภินิหารจะเป็นด้วยมีผู้มาเล่าให้ฟังก็ดีหรือเป็นจดหมายฉบับส่งบันทึกมาก็ดีข้าพเจ้าต้องใช้ความคิดอย่างหนักเพื่อพิจารณาว่าควรจะเขียนขึ้นหรือไม่เมื่อเขียนขึ้นแล้วผู้อ่านจะมีความรู้สึกอย่างไรบางท่านอาจพูดไปในทางอกุศลแม้ข้าพเจ้าเองรู้อย่างเต็มอกว่าทุกสิ่งที่ลี้ลับเกิดขึ้นได้อย่างไม่มีเหตุผลที่จะพิสูจน์ได้ยังมีอยู่ในโลกอีกมากมายบางเรื่องมีผู้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังแล้วย้ำว่าท่านได้ประสบด้วยตนเองเมื่อได้ฟังเรื่องจบแล้วข้าพเจ้าต้องใช้ความคิดแล้วตอบท่านอย่างเต็มปากว่าเรื่องนี้สำหรับผมเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยแต่เรื่องเช่นนี้ต้องรอเอาไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลาแม้ในปัจจุบันนี้ทางวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าในทางวัตถุแต่ก็ยังเข้าไม่ถึงสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลในยุคนี้เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์เจริญกำลังจะส่งมนุษย์อวกาศไปสู่ดวงจันทร์เพื่อสำรวจสิ่งลี้ลับและยังจะส่งไปสำรวจดาวดวงอื่นๆต่อไปฉะนั้นมนุษย์เราจึงมุ่งหน้าหันไปเอาใจใส่ตื่นเต้นหลงไหลในความเจริญทางวัตถุใหม่ๆไม่มีที่สิ้นสุดคนส่วนมากพากันคิดว่าทุกอย่างต้องมีเหตุผลโลกเราอยู่ด้วยเหตุผลและไม่เชื่อว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นลอยๆอย่างพิสูจน์ไม่ได้แต่ข้าพเจ้ายังเชื่อแน่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าคงจะมีผู้หันมาสนใจในเรื่องวิญญาณและสิ่งลี้ลับอภินิหารหรือตายแล้วเกิดเมื่อนั้นแหละสิ่งลี้ลับอย่างนี้คงจะค่อยๆ คลี่คลายเผยความจริงออกมาแต่เวลานั้นเห็นจะเป็นอนาคตอันใกล้นี้

เรื่องนี้ข้าพเจ้าได้นำไปเล่าต่อให้เพื่อนๆรุ่นพี่และท่านที่เคารพนับถือฟังถึงสิ่งลี้ลับที่เกิดขึ้นแต่ข้าพเจ้าไม่กล้าเขียนท่านเหล่านั้นก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ความเห็นกันว่าหากคุณมองอะไรในแง่ร้ายกลัวเขาจะว่าอย่างโน้นอย่างนี้หมดทุกอย่างแล้วคุณก็ไม่ต้องทำอะไรมัวแต่กลัวจนแก่ตายเปล่าก็ทำอะไรไม่ได้เราอย่าไปมองดูคนอื่นเพราะมนุษย์ปุถุชนย่อมมีจิตใจความรู้สึกแตกต่างกันยากที่จะรู้ความคิดของคนอื่นมีทั้งดีและชั่วมีทั้งสุภาพและหยาบคายมีทั้งเมตตาและโหดร้ายทำไมเราต้องไปสนใจคนอื่นเขาทำดีคนชั่วก็นินทาหนีไม่พ้นการนินทาสิ่งสำคัญเราต้องมองดูตัวของเราเองสำรวจดูตัวเราเองพิจารณาว่าเรามีจิตใจอย่างไรดีหรือชั่วบางคนมองคนอื่นเห็นเขาชั่วแต่ไม่มองตัวเองว่าชั่วยิ่งกว่าคนอื่นบางคนเห็นคนอื่นเขาอิจฉาริษยาเอาไปนินทาว่าร้ายแต่ตัวเองมีความริษยามากกว่าผู้อื่นชอบนินทาหาเรื่องไม่แพ้ผู้อื่นนี่ก็มัวแต่ดูคนอื่นไม่หันมาดูตัวเองเสียบ้างถ้าเราได้พิจารณาดูตัวเองว่าที่เราทำเพื่ออะไรเพื่อหวังลาภยศสรรเสริญหรือเปล่ามีความอิจฉาริษยาแฝงอยู่หรือไม่หากเราทำเพื่อเห็นแก่ตัวทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพื่อต้องการเด่นคนเดียวไม่สนใครจะเสียหายต้องการแต่ลาภยศสรรเสริญเอาความดีใส่ตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นเราก็ควรกลัวคนดีจะติฉินนินทากรรมจะตามทันหากว่าเราสำรวจดูตัวเองแล้วเราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของเราเองมุ่งหวังตั้งใจให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมด้วยใจบริสุทธิ์เราไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญเรามุ่งหวังสร้างความดีโดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนผมว่าคุณก็ไม่ต้องกลัวอะไรอีกต่อไปคนที่นินทาใส่ร้ายนั้นย่อมมีจิตใจตรงกันข้ามไม่ใช่คนดีนักผมมีความเห็นอย่างนี้คุณลองไปคิดดูหากมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นคุณอย่าท้อใจ

เมื่อข้าพเจ้าได้ข้อคิดจากความเห็นของเพื่อนรุ่นพี่และท่านที่เคารพนับถือเป็นผู้มีจิตใจเที่ยงธรรมซึ่งเป็นผู้แนะนำที่มีสติความหวังดีเคยให้ความรู้ในทางธรรมที่เกิดประโยชน์อันสูงค่าจึงมาคิดว่าคนที่มุ่งหน้าทำความดีแล้วไม่ควรจะกลัวอุปสรรคใดๆอย่าไปสนใจอย่างอื่นวันนี้เขาไม่เห็นดีวันข้างหน้าเขาอาจเห็นดีก็ได้เมื่อคิดเช่นนั้นแล้วข้าพเจ้าก็สบายใจแต่นั้นต่อมาข้าพเจ้าจึงได้ตัดสินใจเลือกที่จะเขียนเรื่องลี้ลับมหัศจรรย์ที่เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือเป็นเรื่องที่น่าศึกษาและยกเว้นบางเรื่องที่มีบันทึกส่งมาซึ่งหนักไปอย่างที่เรียกว่าเป็นเรื่องจริงอย่างไม่น่าเชื่อข้าพเจ้าก็เลือกชนิดกลางๆที่มีทั้งผู้เชื่อและไม่เชื่อและพวกยังสงสัยข้าพเจ้าก็ไม่สนใจว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เพราะทุกคนมีความรู้สึกของตนเองเป็นอิสระหากจะมีผู้ถามข้าพเจ้าว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ข้าพเจ้าก็จะย้อนถามว่าท่านเชื่อหรือไม่หากท่านตอบว่าผมไม่เชื่อข้าพเจ้าก็จะบอกว่าท่านคิดถูกแล้วที่ไม่เชื่อเพราะท่านไม่เคยได้มีประสบการณ์ในชีวิตของท่านเองหากท่านจะตอบว่าผมเชื่อในเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็จะบอกกับท่านว่าที่ท่านเชื่อก็ถูกแล้วเพราะข้าพเจ้าคิดว่าท่านคงจะเคยประสบเหตุการณ์มาด้วยตนเองหากท่านจะตอบว่าผมยังเชื่อไม่สนิทเชื่อครึ่งเดียวหรือเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งข้าพเจ้าจะบอกกับท่านว่าท่านคิดถูกแล้วเมื่อสิ่งใดไม่ได้เห็นด้วยตาและประสบด้วยตนเองอย่าด่วนเชื่อง่ายๆนี้เป็นหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อเมื่อได้ใช้สติปัญญาพิจารณาด้วยความไม่ประมาทเมื่อเห็นความจริงในความรู้สึกแล้วจึงค่อยเชื่อแม้แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันพระองค์สอนให้สัตว์โลกทั้งหลายอย่าเชื่อง่ายจงพิจารณาด้วยปัญญาก่อนเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงจึงค่อยเชื่อนี่เป็นหลักสัจธรรมทางพระศาสนาอันควรเคารพยิ่งเพราะสอนไม่ให้เราประมาทให้ใช้สติปัญญาอย่าหลงงมงายเรามาพิจารณาสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์กันดูว่าในโลกนี้ยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากมายซึ่งเพื่อจะชี้ให้เห็นกรรมของมนุษย์ที่ได้สร้างขึ้นไม่ว่าในยุคอดีตชาติหรือในยุคปัจจุบันย่อมจะเกิดผลเมื่อได้ติดตามทันและจะชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เมื่อตายแล้วเกิดนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่ให้สงสัยเราต้องได้กลับมาเกิดอีกแน่เพื่อใช้กรรมสมเหตุสมผลขององค์พระบรมศาสดาของเราท่านทรงชี้ให้เห็นผลแห่งกรรมและมนุษย์ที่ยังมีกิเลสก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่สิ้นสุดเมื่อเราได้เข้าถึงโดยสามารถปฏิบัติตามหลักธรรมมีศีลสมาธิปัญญาและวิปัสสนากรรมฐานรู้แจ้งความจริงตามธรรมชาติพิจารณาถึงสังขารร่างกายของเราจะต้องแตกดับไปตามการเวลาของธรรมชาติเช่นเดียวกับปู่ย่าตายายของเราที่เกิดแล้วตายไม่มีอะไรเหลือคงจำได้แต่ชื่อและความดีความชั่วเมื่อท่านยังมีชีวิตได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปเมื่อเราใช้สติปัญญาพิจารณามองเห็นความจริงแล้วก็สามารถกำจัดกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองต้นเหตุของทุกข์ทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดสามารถดับความรักโลภโกรธหลงดับความรู้สึกในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสดับลงให้หมดสิ้นไม่สามารถจะเกิดขึ้นในความรู้สึกอีกต่อไปเมื่อนั้นเราจะรู้สึกว่าร่างกายปลอดโปร่งว่างเปล่าและสงบเพราะไม่มีอะไรรกรุงรังยุ่งทางสมองและทางจิตใจเพราะเราได้กวาดล้างสูญสิ้นดับไปในความนึกคิดท
ทำให้จิตบริสุทธิ์ใสสะอาดเหมือนดวงแก้วมีที่ปราศจากราคีไฝฟ้าความรู้สึกว่าไม่มีอะไรจริงจังทุกอย่างเหมือนภาพลวงไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นตัวตนของเราแม้เราจะมีร่างกายมีเนื้อหนังมังสาเป็นร่างมนุษย์ธรรมดาแต่จิตใจเราก็ผิดกับมนุษย์ธรรมดาที่ไม่มีความรู้สึกดีใจเสียใจไม่ยินดียินร้ายไม่รักไม่ชังสิ่งเหล่านี้เป็นสัจธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบหากเราปฏิบัติได้เราก็จะพ้นจากความทุกข์ดังที่มนุษย์หลงไหลในโลกียสุขงมงายด้วยกิเลสตัณหายังจะต้องเวียนมาเกิดในกองทุกข์ต่อไปตอนนี้ขอพักหลักธรรมไว้ก่อนมาฟังสิ่งมหัศจรรย์ที่ได้เกิดขึ้นแล้วต่อไป

เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช2500เพียง3ปีในเดือนตุลาคมในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเมืองที่เกิดวรรณคดีที่มีชื่อนับแต่โบราณตลอดมาเป็นที่รู้จักของคนไทยทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่คือเรื่องขุนช้างขุนแผนในครั้งนั้นมีกรมหนึ่งของกระทรวงที่ใหญ่โตไม่แพ้กระทรวงทั้งหลายได้มีการทอดกฐินที่วัดหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นกฐินพระราชทานและทอดวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดนั้นงานกฐินพระราชทานครั้งนั้นมีข้าราชการทั้งหญิงและชายในกรมนั้นนับแต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนชั้นผู้น้อยและยังมีชาวต่างประเทศที่สังกัดอยู่ในกระทรวงนี้เดินทางไปร่วมงานบุญด้วยซึ่งนับว่าเป็นงานกฐินครั้งใหญ่ที่เด่นในสุพรรณบุรีก่อนวันทอดกฐินในคืนหนึ่งทางคณะกรรมการกฐินของกรมได้จัดงานการละเล่นเพื่อฉลององค์กฐินซึ่งท่านรองอธิบดีให้ชื่อการแสดงว่าวสม.บันเทิงเป็นการแสดงเบ็ดตะเล็ดของข้าราชการหญิงชายร่วมกันสนุกสนานมีประชาชนชาวบ้านอุ้มลูกจุงหลานมาชมการแสดงมากมายการแสดงที่นับว่าแสดงได้ดีเด่นในคืนนั้นก็ได้แก่การแสดงลิเกซึ่งเป็นที่ยกย่องชมเชยว่าแสดงได้ดีมากในท่ามกลางสายตาของข้าราชการในกรมและญาติมิตรชาวพระนครที่เดินทางไปร่วมด้วยพร้อมทั้งชาวสุพรรณเป็นจำนวนมากมายพูดต่อๆกันออกไปว่าลิเกชุดนี้เขาเล่นดีจริงๆแสดงถึงอกถึงใจโดยเฉพาะนางเอกนั้นสวยมากกิริยาวาจานิ่มนวลอ่อนหวานทั้งแสดงได้ดีเท่าหรือดีกว่าลิเกอาชีพบางคณะทั้งที่เป็นลิเกบรรดาศักดิ์สมัครเล่นร้องรำไม่มีเคอะเขินต่างก็วิจารณ์กันตามความรู้สึกของตนและชาวชนบทที่ชอบดูลิเกอยู่เสมอเลยเป็นที่ถูกอกถูกใจของชาวเมืองกล่าวขวัญถึงแต่เรื่องลิเกส่วนการแสดงเบ็ดเตล็ดอื่นๆแม้จะแสดงได้ดีก็ไม่ค่อยได้สนใจกันมากนักรุ่งขึ้นเป็นวันทอดกฐินทางคณะกรรมการทอดกฐินได้ให้เกียรติสูงแก่นางเอกที่มีผู้ยกย่องกล่าวขวัญถึงว่าแสดงเป็นนางเอกลิเกได้ดีเยี่ยมให้เป็นผู้อุ้มผ้าไตรครององค์กฐินเดินแห่รอบโบสถ์แต่เมื่อขบวนยังเดินไม่ครบ3รอบหญิงสาวผู้นั้นก็รู้สึกมึนศีรษะและวิงเวียนเพราะอ่อนเพลียคล้ายจะเป็นลมเพราะเหน็ดเหนื่อยจึงรีบมอบไตรครององค์กฐินให้ผู้อื่นอุ้มแทนเพื่อแห่รอบโบสถ์ต่อไปให้ครบ3รอบตามระเบียบส่วนหญิงสาวผู้นั้นก็ออกมานั่งพักภายนอกบริเวณใต้ต้นลำใหญ่เพื่อพักให้หายความวิงเวียนเคลื่อนเหียนพวกเพื่อนที่ไปด้วยทุกคนพากันคิดว่าอาจเป็นการกรำงานมากเกินไปขาดการพักผ่อนนอนไม่พอเพราะต้องแสดงเป็นตัวนางเอกลิเกและต้องนอนดึกเวลาน้อยจึงทำให้เหน็ดเหนื่อยง่ายเป็นธรรมดาเมื่อหญิงสาวเข้าไปพักผ่อนใต้ต้นลำใหญ่ทันใดนั้นก็ร้องกรี๊ดดังขึ้นสุดเสียงคล้ายกับตกใจกลัวอย่างหนักและฟุบสลบลงที่ตรงนั้นพวกเพื่อนร่วมงานและพวกที่ไปด้วยพากันตกใจต่างเข้าไปช่วยกันแก้ไขตามมีตามเกิดแต่แล้วเมื่อหญิงสาวรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมากิริยาท่าทางก็เปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมกลับแสดงกิริยาดุร้ายขึงขังทันทีมีกำลังแรงเกินมนุษย์ธรรมดาซึ่งผิดกับหญิงสาวเอวบางร่างน้อยท่ามกลางผู้คนที่มาชุมนุมในงานมากมายแสดงกิริยาอารวาสมีข้าราชการชายเข้าไปช่วยจับเพื่อให้อยู่ในความสงบไม่ให้แสดงกิริยาอารวาสเพราะในเวลานั้นเป็นเวลางานบุญแต่ก็ไม่สามารถที่จะทานแรงได้ต้องช่วยกันจับหลายคนเพื่อให้อยู่ในความสงบไม่ให้ดิ้นรนแสดงกิริยาดุร้ายฮึดฮัดพิธีทอดกฐินยังไม่ได้เริ่มทอดเพราะผู้คนต่างตกตะลึงหันมาสนใจหญิงสาวผู้นี้ทันใดนั้นเสียงห้าวๆก็พูดออกจากปากของหญิงสาวเป็นเสียงคำรามอย่างน่ากลัวว่ากูคอยมึงมานานตั้ง17ปีแล้วเพิ่งจะมีโอกาสวันนี้จะได้แก้แค้นกินเลือดมึงให้ได้
กูแค้นใจนักแต่แล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นในคนเดียวกันว่าอย่าตามมาจองเวรจองกรรมเลยไปสู่ที่ชอบเถิดแต่แล้วเสียงผู้ชายห้าวๆกัดฟันอย่างโกรธแค้นแล้วพูดว่ามึงทำกับกูมึงไม่เคยคิดขาดความเมตตาสงสารทำให้กูยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดเพราะยังไม่ได้แก้แค้นกินเลือดของมึงแล้วเสียงผู้หญิงก็พูดอย่างเสียงสั่นเพราะความกลัวพูดขึ้นว่าอย่าเอาชีวิตฉันเลยฉันกลัวแล้วอโหสิกรรมให้ฉันเถิดฉันกลัวแล้วเสียงหญิงอ้อนวอนสะอื้นให้ต่อไปว่าอโหสิกรรมให้ฉันเถิดฉันกลัวแล้วเสียงผู้ชายพูดอย่างดุดันว่าไม่ได้กูไม่ยอมอโหสิกรรมให้แก่มึงเป็นอันขาดถึงเวลาของกูแล้วทันใดนั้นมีท่านข้าราชการผู้ใหญ่หลายท่านได้เข้าไปพูดขอร้องกับวิญญาณที่สิงในร่างของหญิงสาวว่าเราเป็นอะไรจึงได้มาสิงร่างของผู้ที่กำลังจะสร้างบุญกุศลงานทอดกฐินครั้งนี้เสียงผู้ชายในร่างหญิงก็พูดขึ้นว่าข้ามีความแค้นเพราะความอาฆาตผู้หญิงคนนี้มาแต่ชาติก่อนเพราะหญิงคนนี้เมื่อชาติก่อนมันเกิดเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินเงินทองไร่นาสาโทมากมายเป็นคนมีอิทธิพลมากข้าทำผิดหนีมาถึงวัดนี้แต่มันได้ให้คนติดตามมาตัดแขนของข้าทั้งสองข้างแค่ข้อศอกทำให้ข้าแค้นใจก่อนข้าจะตายจึงอธิษฐานว่าข้าจะขอแก้แค้นดื่มเลือดให้สมกับความแค้นให้จงได้แต่แล้วเสียงผู้หญิงพูดขึ้นว่าไม่จริงฉันไม่ได้สั่งไปฆ่าไปแกงตัดตีนตัดมือฉันส่งไปให้จับตัวพามาอย่าให้หนีไปเพราะแกเป็นบ่าวมีความผิดเสียงวิญญาณเข้าสิงหัวเราะก้องแล้วคำรามออกมาอย่างน่ากลัวว่าถ้ามึงไม่สั่งไอ้พวกไพร่ขี้ข้ามันจะมาทำกูถึงขนาดนี้เชียวหรือตัดแขนทั้งสองข้างมึงอย่ามาแก้ตัวถึงอย่างไรมึงก็ไม่พ้นเงื้อมมือกูไปได้ถึงมึงจะสั่งหรือไม่สั่งมึงเป็นนายไอ้พวกนั้นเป็นบ่าวและเป็นขี้ข้ามึงก็ต้องรับผิดชอบวันยังค่ำบัดนี้มึงจนมุมแล้วสิถึงพยายามแก้ตัวมึงอย่าหวังว่าจะมีใครช่วยมึงให้พ้นเงื้อมมือกูได้พูดแล้วก็หัวเราะอย่างแค้นๆแม้จะมีข้าราชการผู้ใหญ่ได้ขอร้องขอให้พักการแก้แค้นไว้ก่อนขอเวลาให้หญิงสาวได้มีโอกาสสร้างความดีทอดกฐินให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนค่อยมาเจรจาใหม่วิญญาณชายผู้แรงด้วยความพยาบาทก็ไม่ยอมแม้จะพูดจาอย่างไรก็ไม่เกิดผลและไม่ยอมออกจากร่างหญิงสาวที่วิญญาณของตนสิงอยู่เสียงโจดจันในหมู่ชาวบ้านที่มาอนุโมทนาและมาดูงานกฐินวันนั้นมากมายต่างก็โจดต่อๆกันไปว่าหญิงสาวสวยที่แสดงเป็นนางเอกเล่นเก่งเมื่อคืนนี้ได้ถูกผีเข้าเสียแล้วเวลานี้อัลวาดอยู่ใต้ต้นลำไยพวกที่มาด้วยหมดปัญญากำลังจะเที่ยวหาคนดีมีวิชาหรือพวกหมอผีมาจัดการพวกที่ขวัญอ่อนเมื่อได้ยินว่าผีเข้าก็กลัวไม่กล้าเข้าใกล้ถอยห่างออกไปเพราะเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วส่วนพวกที่มีจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญก็อยากรู้อยากเห็นและพวกที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางและคิดว่าผีไม่มีในโลกก็ไปคอยจับผิดคิดว่าคงจะแกล้งทำจึงเข้าไปมุงดูคอยซักถามร่างของหญิงสาวต่างก็มีความเห็นแตกต่างกันเป็นธรรมดา

เรื่องโจทย์จันนี้ได้ยินถึงเจ้าอาวาสซึ่งกำลังจะครองผ้าจะเข้าโบสถ์รับผ้ากฐินท่านจึงรีบตรงไปที่ต้นลำไยข้างโบสถ์เมื่อท่านเดินลงจากกุฏิก็มีโยมต่างนมัสการท่านและขอร้องให้ท่านช่วยปราบขับไล่วิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในร่างของหญิงสาวท่านสมภารหัวเราะพลางพูดว่าอาตมาเป็นสงฆ์ไม่มีคาถาอาคมที่จะปราบผีไล่ผีมีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าอาตมาจะลองขอร้องดูจะได้ผลเพียงไรก็ไม่แน่ใจเมื่อท่านเดินเข้ามาใกล้ต้นลำไยพวกที่ห้อมล้อมหญิงสาวที่ถูกวิญญาณสิงเห็นท่านสมภารมาต่างก็ดีใจพากันก้มลงนมัสการแล้วต่างก็หลีกทางให้ท่านสมภารเข้าไปใกล้พอที่จะตอบโต้กับร่างหญิงสาวที่ถูกผีสิงสิ่งที่แปลกคือ

แล้วพูดว่าผมเคารพนับถือท่านหลวงพ่อแต่จะให้ผมอโหสิกรรมผู้หญิงคนนี้ผมยอมไม่ได้ผมได้พยายามเฝ้ารอคอยมาช้านานแล้วจะต้องขอดื่มเลือดของมันให้ได้จึงจะหายแค้นขอหลวงพ่ออย่าได้มายุ่งขออะไรจากผมในเรื่องผู้หญิงคนนี้เป็นอันขาดเพราะผู้หญิงคนนี้ทำให้ผมแค้นพยาบาทเกินกว่าที่ผมจะอโหสิกรรมให้เมื่อได้ยินวิญญาณในร่างสวยงามพูดเช่นนั้นท่านสมภารก็ไม่ได้โกรธพูดอย่างผู้มีเมตตาจิตไม่ได้ใช้อำนาจข่มขู่ว่าอาตมาเป็นสงฆ์และปกครองวัดนี้ก็อยากให้ทุกคนที่ตั้งใจมาทอดกฐินครั้งนี้อยู่เย็นเป็นสุขบัดนี้ชาวพระนครเขามาทอดกฐินที่วัดอาตมาปกครองแต่เกิดวิญญาณอาละวาดอาฆาตจองเวรขึ้นซึ่งเป็นเวลาที่กำลังมีผู้คนมาประชุมกันหนาแน่นเพื่อจะสร้างความดีเป็นมหากุศลทุกคนก็ได้รู้ได้เห็นทั่วกันแล้วสีกาผู้มีจิตศรัทธากำลังจะสร้างความดีเป็นมหากุศลอาตมาอยากขอร้องให้พักการอาฆาตไว้ชั่วคราวก่อนเพื่อให้สีกาผู้นี้ได้สร้างบุญสร้างกุศลเสียก่อนภายหลังจะตกลงอย่างไรขอให้งานกฐินเสร็จเรียบร้อยอาตมาขอเพียงแค่นี้หวังว่าคงจะเห็นแก่อาตมาบ้างโดยอาตมาขอบิณฑบาตชั่วระยะที่ทอดกฐินให้เสร็จแล้วให้ชาวกรุงเทพกลับเท่านั้นอาตมาขอบิณฑบาตแค่นี้วิญญาณที่สิงอยู่ในร่างหญิงสาวนิ่งอยู่ครู่ใหญ่แล้วก็พูดเสียงห้าวๆขึ้นว่าเมื่อท่านผู้ทรงศีลขอบิณฑบาตยืดเวลาออกไปผมก็จะให้แต่จะให้อโหสิกรรมนั้นผมให้ไม่ได้มันจะต้องจองเวรกันต่อไปอีกกี่ชาติผมก็ยอมเพราะมันมีแต่ความแค้นเกินที่จะนึกอะไรอีกแต่ถ้าหากท่านจะปฏิบัติตามที่ผมต้องการโดยการเอาเลือดผู้หญิงนี้ทาใบลำไยสามใบแล้วเหน็บไว้ที่คบไม้บนต้นลำไยนี้ท่านสมภารสงสัยจึงถามวิญญาณในร่างหญิงสาวว่าทำไมต้องให้อัตมาทำเช่นนั้นล่ะทางอื่นไม่มีหรืออัตมาเป็นสงฆ์เพียงแต่จะขอให้ออกจากร่างของสีกาเท่านั้นก็ได้นี่นาเสียงวิญญาณพูดว่าถ้าท่านไม่จัดการตามข้อเรียกร้องของผมก็จนใจผมก็ช่วยอะไรไม่ได้อีกท่านสมภารนิ่งนึกครู่หนึ่งแล้วจึงพูดว่าถ้าการขอไม่เป็นอันตรายแก่สีกาผู้น่าสงสารนี้แล้วอาตมาจะบอกเขาให้จัดการให้เสียงวิญญาณพูดอย่างสบายใจถ้าท่านให้เขาทำตามผมได้ผมสัญญาว่าผมจะออกจากร่างแล้วขอบอกให้ทราบว่าหญิงผู้นี้ที่เหนือเข่าซ้ายจะมีปานขาวเป็นรูปหัวใจถ้าได้เอาเข็มแทงลงกลางใจปานขาวรูปหัวใจแล้วเอาเลือดทาที่ใบลำไยสามใบตามที่ผมต้องการแล้วผมจะออกแต่ผมไม่อโหสิกรรมให้เมื่อได้ยินเสียงวิญญาณโต้ตอบกับท่านสมภารแล้วรู้สึกว่าวิญญาณที่ดุร้ายค่อยสงบลงและสุภาพมากขึ้นไม่ดุดันเหมือนแรกๆที่พูดโต้ตอบกับคารวาสทำให้ทุกคนที่อยู่ในที่นั้นค่อยสบายใจขึ้นพวกข้าราชการผู้หญิงก็รีบจัดการตามที่วิญญาณต้องการคือเลิกผ้าเหนือเข่าซ้ายก็มองเห็นปานขาวอย่างที่ว่าและได้จัดการตามที่วิญญาณบอกทุกประการและวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างหญิงสาวก็ออกไปตามสัญญาทำให้หญิงสาวกลับฟื้นคืนความรู้สึกความเป็นตัวของตัวเองอย่างเดิมเมื่อตัวเองได้รู้ว่ามีวิญญาณในชาติก่อนตามพยาบาทก็ไม่มีความสบายใจเมื่อเข้าไปในโบสถ์ถวายผ้าองค์กฐินร่วมกับเพื่อนข้าราชการที่มาพร้อมกันก็ตั้งจิตแน่วแน่เพื่ออธิษฐานอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณอาฆาตผู้นั้นเพื่อไถ่ความผิดในครั้งอดีตชาติ

เมื่อการทอดกฐินได้สิ้นสุดลงแล้วพวกข้าราชการทั้งหลายก็กลับพระนครร่วมกันด้วยจิตใจเศร้าหมองเพราะต่างก็สงสารหญิงสาวที่ตกอยู่ในอำนาจพยาบาทของวิญญาณชั่วร้ายก่อนกลับท่านสมภารให้ข้อคิดเตือนใจว่าจงสร้างความดีเพื่อชนะความชั่วจะได้สิ้นสุดการจองเวรเมื่อสุภาพสตรีสาวสวยกลับมาถึงบ้านในพระนครเรียบร้อยแล้วก็รู้ตัวว่าวิญญาณอาฆาตได้ติดตามมาอยู่ในเขตบ้านตลอดเวลาบางครั้งเวลาดึกดื่นค่ำคืนจะได้ยินเสียงสุนัขพากันเห่าหอนอย่างโหยหวนเยือกเย็นหน้าขนลุกขนพองมีอยู่เสมอมิได้เว้นบางครั้งพวกสุนัขก็พากันเห่าหอนเวลากลางวันเป็นเสียงโหยหวนที่ชาวบ้านใกล้เคียงไม่อยากได้ยินภายในบ้านเหมือนจะปกคลุมด้วยเมฆหมอกแห่งความลี้ลับบางครั้งจะเห็นภาพชายแขนด้วนเดินอยู่ในบริเวณบ้านทำให้ผู้รู้เรื่องและเคยเห็นเมื่อครั้งทอดกฐินที่วัดในจังหวัดสุพรรณบุรีต่างก็รู้สึกขนพองสยองกล้าวและหญิงสาวแม้จะมีความหวาดกลัวเพียงใดแต่ก็ต้องพยายามทำตัวทำใจกล้าชินต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วและก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงหลบหนีวิญญาณที่อาฆาตร้ายให้พ้นไปได้แต่ก็พยายามทำบุญให้ทานสร้างความดีเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำไปให้ทุกครั้งเป็นทางเดียวที่จะให้วิญญาณคลายความพยาบาทลงได้แม้ระยะหลังนี้วิญญาณอาฆาตจะไม่ได้แสดงกิริยาดุร้ายเหมือนเมื่อแรกๆที่สิงอยู่ในตนก็ดีแต่หญิงสาวรู้สึกว่าวิญญาณที่คอยติดตามตัวอยู่ตลอดเวลาทำให้หวาดกลัวและทรมานทางประสาทและจิตใจคอยผวาอยู่เสมอแต่ก็คิดว่าจะอยู่ที่ไหนก็คงไม่พ้นวิญญาณอาฆาตติดตามไปได้นึกว่าจะเชิญผู้มีอาคมขลังมาขับไล่หรือจับใส่หม้อถ่วงน้ำก็จะเป็นเวรกรรมต่อไปไม่สิ้นสุดหญิงสาวคิดจะเอาความดีชนะวิญญาณพยาบาทให้สิ้นสุดเวรสิ้นกรรมสิ้นสุดความพยาบาทต่อไปคิดว่ามีทางเดียวเท่านั้นคือสร้างบุญกุศลทำความดีทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เช่นทำสังฆทานบวชคนให้เป็นพระสร้างกุศลอื่นๆและให้ทานแล้วอุทิศส่วนกุศลและกรวดน้ำแผ่เมตตาไปให้มิได้คิดโกรธแค้นตอบแทนวิญญาณอาฆาตด้วยความมุ่งทำลายแม้จะมีอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมขลังขออาสาทำลายล้างวิญญาณอาฆาตหญิงสาวก็ไม่ยอมให้ทำคิดว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรดังที่ท่านสมภารเตือนไว้ตั้งหน้าทำความดีชนะความชั่วจึงสร้างแต่กุศลเพื่อจะให้หลุดพ้นกรรมอันนี้ตลอดเวลาต่อมาคืนหนึ่งหญิงสาวได้ฝันเมื่อจวนรุ่งแจ้งฟ้าสางว่าชายแขนด้วนได้เดินเข้ามาหาหญิงสาวซึ่งนอนอยู่บนเตียงแต่คราวนี้ชายแขนด้วนไม่ได้แสดงกิริยาดุร้ายเหมือนอย่างคราวที่เคยเห็นที่แล้วๆมาแต่กลับแสดงกิริยายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองแล้วพูดว่าเอาล่ะคราวนี้ฉันเชื่อแล้วว่าเธอไม่ได้จงใจสั่งพวกบ่าวไพร่มาทำร้ายตัดแขนฉันนับแต่ฉันได้กินเลือดจากใบลำไยแล้วคำอธิษฐานจองร้ายของฉันก็สิ้นสุดลงและทั้งเธอก็อดทนใจเย็นพยายามสร้างกุศลอุทิศให้ฉันมากมายแล้วบัดนี้แขนฉันได้ต่อติดอย่างเดิมแล้วนับแต่วันนี้เป็นต้นไปเราหมดสิ้นเวรหมดกรรมกันแล้วฉันขอขอบใจที่เธออดทนทำความดีชนะได้ต่อไปนี้ขอให้เธอจงมีความสุขเมื่อแขนฉันก็ต่อติดกันไปแล้วฉันจะมาขอลาเธอไปนะเพื่อจะได้ไปผุดไปเกิดในโลกมนุษย์ต่อไป

หญิงสาวมองแขนสองข้างของชายผู้นั้นเกิดงอกขึ้นเป็นมือธรรมดาปกติอย่างน่าประหลาดอัศจรรย์ทันใดนั้นภาพชายผู้นั้นก็โปร่งแสงหายไปต่อหน้าทันทีเมื่อหญิงสาวตื่นขึ้นแต่เช้าเป็นวันแรกที่มีจิตใจผ่องใสสดชื่นกว่าทุกวันเพราะรู้แน่ใจว่าได้หลุดพ้นจากวิญญาณพยาบาทของชายแขนด้วนเพราะได้อโหสิกรรมไม่ก่อเวรจองกรรมกันต่อไปภายในบ้านเข้าสู่ความเป็นปกติสุขอีกครั้งเพราะไม่ต้องหวาดกลัววิญญาณพยาบาทซึ่งเป็นสิ่งลี้ลับมองไม่เห็นด้วยสายตามนุษย์อีกต่อไปนับแต่เริ่มสร้างความดีด้วยอำนาจกุศลกรรมและทานเป็นบารมีที่หญิงสาวได้บำเพ็ญความดีตลอดมาได้ทำให้ความแค้นความพยาบาทความอาฆาตของวิญญาณชายแขนด้วนได้ค่อยลดน้อยถอยและเบาบางลงทุกครั้งที่หญิงสาวได้แผ่ส่วนกุศลและเมตตาจิตไปให้ด้วยอำนาจของความดีมีศีลธรรมแผ่ไปถึงวิญญาณอาฆาตทุกคืนทุกวันที่สุดความดีก็ชนะความพยาบาทอาฆาตได้จบลงด้วยการอโหสิกรรมเหตุการณ์ก็กลายเป็นดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายเรื่องวิญญาณที่รอคอยนี้ท่านรองอธิบดีท่านได้ไปร่วมในงานครั้งนั้นได้ประสบเหตุการณ์กับตนเองต่อมาท่านได้เคยพูดในที่ประชุมหลายครั้งว่าท่านเชื่อเรื่องวิญญาณมีจริงไม่มีข้อสงสัยข้าพเจ้าได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยคุณพี่ของท่านก็เป็นอาจารย์อยู่ในพระนครนับว่าเป็นพระคุณยิ่งที่ได้กรุณาเล่าและบันทึกเรื่องราวมาให้ข้าพเจ้าอดที่จะขอบคุณมิได้หากท่านทั้งสองไม่ได้เล่าและส่งเรื่องนี้มาให้ข้าพเจ้าก็คงไม่ได้เขียนขึ้นและท่านก็เป็นผู้ที่สนใจในเรื่องกฎแห่งกรรมทั้งได้บริจาคทรัพย์สินเพื่อจัดพิมพ์แจกช่วยเผยแพร่หนังสือชุดนี้ตลอดมาเรื่องนี้ส่วนมากท่านได้บันทึกจากประสบการณ์เท่าที่พบเห็นในจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนทางพระนครนั้นข้าพเจ้าก็ได้พยายามติดต่อกับท่านข้าราชการที่เคยไปทอดกฐินพระราชทานในครั้งนั้นหลายท่านก็ได้รับว่าอยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยและรับว่าจะสืบหาติดตามผู้ที่แสดงเป็นนางเอกในครั้งนั้นซึ่งเป็นตัวเจ้าของเรื่องแต่การเวลาได้ผ่านพ้นไปนานการค้นหาท่านเจ้าของเรื่องจึงไม่ง่ายนักข่าวเงียบหายไปการที่คิดว่าจะพบกับท่านเจ้าของเรื่องก็มีหวังน้อยฉะนั้นหากข้าพเจ้าไม่เขียนขึ้นก็รู้สึกน่าเสียดายเรื่องที่น่ารู้และน่าศึกษาเพราะไม่ช้าก็จะสูญสิ้นผู้ได้ประสบเหตุการณ์ก็จะพากันลืมหมดเหมือนคลื่นกระทบฝั่งทราบว่าไม่มีใครบันทึกหรือเขียนไว้เป็นหลักฐานจะมีเพียงเล่าสู่กันฟังในหมู่เพื่อนฝูงและญาติพี่น้องของผู้ประสบเหตุการณ์เห็นจะเป็นเพราะพวกเราส่วนมากกลัวคนจะหัวเราะเยาะหาว่างมงายหลงเชื่อในสิ่งเลวไหลเป็นคนโบราณเพราะท่านที่ไปร่วมงานทอดกฐินพระราชทานครั้งนั้นส่วนมากล้วนแต่มีความรู้ดีความรู้สูงเชื่อแต่สิ่งที่มีเหตุผลตามหลักวิชาหากเรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนขึ้นนี้มีความผิดพลาดขาดตอนใดตอนหนึ่งหรือข้อความที่ข้าพเจ้าได้ต่อเติมเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ก็ดีข้าพเจ้าขอรับผิดแต่ผู้เดียวและหวังว่าคงจะกรุณาให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยจะเป็นพระคุณยิ่งเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้ขอร้องอาจารย์ใหญ่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีและคุณพี่ของท่านช่วยตั้งชื่อให้เพื่อเป็นเกียรติเพราะท่านทั้งสองได้กรุณาให้เนื้อเรื่องที่จะเกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคตและท่านได้กรุณาให้ชื่อเรื่องว่าวิญญาณที่รอคอยข้าพเจ้าขอขอบคุณที่ให้เรื่องและท่านผู้ที่ได้อ่านเรื่องนี้จนจบหรือท่านผู้ที่ฟังเรื่องนี้จนจบหวังว่าคงจะได้ความรู้บ้างไม่มากก็น้อยข้าพเจ้าขอฝากคำขวัญไว้ท้ายเรื่องเป็นอนุสรณ์ไว้ว่าจะรวยก็ขอให้รวยโดยสุจริตจะคบมิตรก็คบแต่คนดีจะหนีก็หนีแต่ความชั่วจะกลัวก็กลัวแต่ทำบาปจะกราบก็กราบแต่ผู้มีศีล

ท่านผู้ฟังครับวิญญาณที่รอคอยเป็นหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลได้จบลงแล้วครับท่านจะเชื่อหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านแต่เรื่องที่ท่านทอเรียนพิบูลได้นำมาเรียบเรียงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เคยจะรับการบอกเล่าแล้วก็จากบันทึกเหมือนที่ท่านได้เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเล่าเรื่องว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรครับสัปดาห์หน้าร้อยเรื่องมาเล่าจะนำเรื่องอะไรมาฝากกับท่านผู้ฟังอีกนั้นคงต้องติดตามกันนะครับแต่แน่ๆเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลแน่นอนแต่จะเป็นตอนอะไรต้องติดตามรับฟังกันนะครับกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลก็จะกลับมาพบกันในรายการร้อยเรื่องมาเล่าได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับหลังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกาเรื่อยไปถึง18นาฬิกาวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมรายการร้อยเรื่องมาเล่าต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

สวัสดีครับพบกับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 กับผมชโลธรจันยาครับเรามาพบกันในทุกเย็นวันอาทิตย์นะครับเวลาประมาณ 18:02 ถึงเวลา 19:00 ก่อนเราไปรับฟังข่าวภาคค่ำนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์ต่างๆนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะท่านผู้ฟังในสัปดาห์นี้ผมก็จะเน้นไปที่ข่าวต่างประเทศสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีการประชุมสุดยอดกันระหว่าง2ผู้นำชาติมหาอำนาจระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนซึ่งในการประชุมนะครับวันที่13 14 15ที่ผ่านมานะครับวันพุธพฤหัสศุกร์ก็ได้เห็นหัวข้อในการประชุมต่างๆการพูดคุยต่างๆทำไมเราต้องสนใจในการประชุมครั้งนี้ท่านผู้ฟังเพราะว่านี่คือ2ชาติมหาอำนาจที่สามารถกำหนดชะตาทางหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินเรื่องกฎระเบียบโลกระหว่างประเทศคือโลกอาจจะสงบสุขมากยิ่งขึ้นหรือโลกอาจจะวุ่นวายมากขึ้นนะครับการประชุมในครั้งนี้ระหว่าง2สุดยอดผู้นำจึงเป็นสิ่งที่เราควรจับตานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องการประชุมนั้นนะครับก็ทักทายท่านผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะฟังอยู่ทางใดนะครับคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์หรือคลื่นต่างๆที่รับสัญญาณไปนะครับเป็นอย่างไรบ้างท่านผู้ฟังบริเวณแถบที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังรายการนะครับฝนตกหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับฝนตกชุกทุกวันนะครับหรือบางวันไม่ตกก็มีเมฆเวลาตอนบ่ายนะครับผมอ่านพยากรณ์อากาศเขาก็บอกว่าเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันศุกร์นะครับวันที่15พฤษภาคมนะครับและในช่วงกลางสัปดาห์ก็ยังมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของการเข้าสู่ฤดูฝนนะครับเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกมีการเติบโตของพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆนะครับแต่ละพื้นที่ก็มีฝนตกชุกผมอ่านพยากรณ์อากาศผมก็เจอนะครับบางพื้นที่ฝน 60% บางพื้นที่ฝน 70% ท่านใดที่ต้องออกเรือไปนะครับไปทำไปประกอบอาชีพของตนเองนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพของท่านเองนะครับถ้าเกิดมีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุตรงนี้ก็ดูพยากรณ์อากาศติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับดูฟ้าดูฝนในช่วงเวลานี้เพราะอย่างไรก็ตามความปลอดภัยในชีวิตของเรานั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็ทักทายกันนะทักทายกันพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่ไม่ว่าจะอยู่บนเขาอยู่บนห้วยอยู่ตรงลำห้วยนะครับอยู่ชายทะเลอยู่ในเมืองอยู่ในป่าใดๆก็ตามเราทั้งสิ้นล้วนเป็นพี่น้องกันนะครับและในรายการ Thailand แดนสยามขออภัยผิดรายการท่านผู้ฟังรายการอันนี้ต้องเป็นรายการเย็นนี้ที่ 92.5 นะครับเพราะว่าผมทำอยู่2รายการบางทีก็มีพูดสลับกันบ้างนะครับวันนี้ทำรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ก็เป็นรายการนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าท่านผู้ฟังจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยแหละฟังรายการของผมฟังข่าวของผมนี่นะท่านผู้ฟังอันนี้เราไปเข้าสู่เนื้อหาของการประชุมสุดยอดผู้นำของโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงนะครับที่เกิดขึ้นวันที่13ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดยโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เดินทางมาที่ประเทศจีนนะครับมาเยือนกรุงปักกิ่งนะครับโดยการเยือนในครั้งนี้เป็นการพบปะของ2ผู้นำระดับโลกนะครับและถือว่าเป็นการรวมตัวของผู้นำแห่งวงการเทคโนโลยีและภาคธุรกิจสหรัฐอีกด้วยที่ได้ไปเยือนกรุงปักกิ่งในครั้งนี้นะครับเพราะว่าคนที่ไปเยือนจากอเมริกาอาคันตุกะจากอเมริกานะครับไม่ใช่แค่ประธานาธิบดีอย่างเดียวแต่เป็นผู้นำจากภาคธุรกิจหลายๆส่วนนะครับทาง Tesla Elon Musk อะไรก็ไปนะครับหรือว่า CEO
ของ Apple นะครับ Apple ก็คือ CEO บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่เราใช้สมาร์ทโฟนเราใช้แล็ปท็อปกันนะครับก็เป็น CEO ของ Apple แล้วก็บริษัทหลายๆบริษัทใหญ่ๆในสหรัฐนะครับก็ร่วมเดินทางในครั้งนี้เช่นเดียวกันนะครับโดยภาพรวมของการประชุมที่กรุงปักกิ่งนั้นนะครับการเยือนของโดนัลด์ทรัมป์นับเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งอยู่ในตำแหน่งในรอบเกือบทศวรรษนะครับเพราะว่าการเยือนในรอบล่าสุดนะท่านผู้ฟังก็คือตั้งแต่ยุคสมัยของบารักโอบามาเราจะเห็นรูปบารักโอบามาแล้วก็มีภาพพื้นหลังเป็นกำแพงเมืองจีนนะครับนั่นก็คือการเยือนประเทศจีนนะครับของทางผู้นำสหรัฐซึ่งย้อนกลับไปตั้งแต่สหรัฐยังเป็นเดโมแครตอยู่นะครับซึ่งตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นรีพับลิกันแล้วทางประเทศจีนก็ได้ต้อนรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างยิ่งใหญ่ที่มหาศาลาประชาชนนะครับมีพิธีเปิดที่ประกอบด้วยกองเกียรติยศมีขบวนพิธีการมีเด็กๆจำนวนมากที่โบกธงและให้ดอกไม้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังสังเกตอาจจะฟังข่าวในพระราชสำนักก็ได้ท่านผู้ฟังมหาศาลาประชาชนนี้คือมหาศาลาที่ทางประเทศจีนนะครับไว้ต้อนรับราชอาคันตุกะนะครับแขกบ้านแขกเมืองที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในหลวงของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกับเวลตอนเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนประเทศจีนนะครับก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่มหาศาลาประชาชนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ได้พบปะกับผู้นำสีจิ้นผิงนะครับแล้วก็มีพระราชปฏิสันถารกับบรรดาราษฎรทั้งคนไทยคนจีนนะครับที่อยู่บริเวณที่มาถวายการต้อนรับนะครับนี่คือมหาศาลาประชาชนซึ่งเป็นมหาศาลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่ของการทูตนะท่านผู้ฟังโดยการเจรจานะครับระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงก็ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่มีความเป็นมิตรไมตรีต่อกันผมอ่านเนื้อหาของข่าวนะครับที่เขาเขียนเนื้อหาเป็นบางทีเป็นลักษณะของคำพูดระหว่างกันผมก็ดูโอ้ยมีความกระหนุงกระหนิงมีความอ่อนโยนอ่อนไหวอ่อนช้อยกันเหลือเกินนะครับลักษณะของคำพูดการชื่นชมการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งตอนแรกที่ผมคาดการไว้ผมคิดว่าการประชุมในครั้งนี้จะดุเดือดกว่านี้นะครับก็จะดุเดือดกว่านี้ซึ่งในการประชุมก็มีแง่มุมนั้นบ้างแต่ว่าไม่มากนะครับแต่ว่าเป็นแง่มุมในลักษณะของการให้เกียรติกันเสียมากกว่าเป็นบรรยากาศลักษณะของฉันเวทพี่น้องผมดูก็หลังจากการประชุมในครั้งนี้เรื่องต่างๆในโลกน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะเดี๋ยวท่านผู้ฟังลองฟังเนื้อหาที่ผมนำเสนอสำหรับข่าวการประชุมครั้งนี้นะครับสีจิ้นผิงนะครับก็ได้กล่าวว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่าง2เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอเมริกานั้นเป็นอันดับ1ส่วนจีนเป็นอันดับ2นะครับความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ประเทศนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนทั้งโลกครับโดยระบุว่าเมื่อเราร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์แต่เมื่อเราเผชิญหน้ากันทั้งสองฝ่ายเสียหายเหมือนเสือกัดกันน่ะท่านผู้ฟังต่างฝ่ายต่างมีพละกำลังนะครับแต่ว่าเมื่อเผชิญหน้ากันเมื่อปะทะกันเมื่อกัดกันย่อมเสียหายมากกว่าได้ประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้วนะครับสีจิ้นผิงย้ำว่าเราควรเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่คู่แข่งทั้งยังเรียกร้องให้ประเทศมหาอำนาจหาหนทางที่ถูกต้องในการอยู่ร่วมกันด้วยดีในยุคใหม่อีกด้วยจากนั้นผู้นำทั้งสองก็ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางยูเครนและคาบสมุทรเกาหลีทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ได้ชื่นชมการต้อนรับและเรียกสีจิ้นผิงว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่พร้อมกล่าวว่าบางคนไม่ชอบที่ผมพูดแบบนี้แต่ผมก็พูดอยู่ดีนะครับโดนัลด์ทรัมป์เขาขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่พูดตามใจตัวเองเลยนะครับถ้าเกิดเราไปเห็นในโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยแพลตฟอร์มทรูธโซเชียลของทรัมป์เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเขาเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็จะพิมพ์ลงไปโดยทันทีเหมือนวัยรุ่นเจนซีเลยนะคิดอะไรแล้วก็พิมพ์ลงไปนะครับอย่างนั้นทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ก็ยอมรับว่ามีความยากลำบากในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะครับแต่ก็แสดงความหวังถึงอนาคตที่ยอดเยี่ยมและหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐนั้นจะดีกว่าที่เคยเป็นมานะครับ
จากนั้นเป็นประเด็นในเรื่องของการค้าและภาษีศุลกากรนะครับสำหรับเรื่องนี้ทางสีจิ้นผิงก็ได้ระบุว่ามีการเจรจาระหว่างทีมเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐและจีนซึ่งได้ผลลัพธ์โดยรวมไปทางเชิงบวกนะครับมีการเจรจาที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาข้อตกลงสงบศึกการค้าที่โดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงทำไว้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและสร้างกลไกสนับสนุนการค้าและการลงทุนในอนาคตในข้อตกลงสงบศึกเดือนตุลาคมโดนัลด์ทรัมป์ระงับภาษีศุลกากรระดับ3หลักต่อสินค้าจีนและทางสีจิ้นผิงนั้นก็ได้ถอยจากการจำกัดการส่งออกแร่หายากที่สำคัญต่อการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและอาวุธอีกด้วยในเรื่องแร่หายากหรือว่าแร่เอิร์ธนะครับเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆในความขัดแย้งในการช่วงชิงการเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งระหว่างจีนกับสหรัฐนะครับแร่เอิร์ธถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของสมการนี้นะครับเราก็ต้องดูต่อไปว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าในข้อตกลงในครั้งนี้นะครับก็ดูว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะว่าแร่เอิร์ธนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้ารถยนต์กังหันลมกังหันไฟฟ้ารวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ในอนาคตนะครับพวกลำแสงเลเซอร์หรือแม้กระทั่งดาวเทียมในการตรวจจับพิกัดต่างๆก็ใช้แร่เอิร์ธเป็นส่วนผสมเช่นเดียวกันสหรัฐและจีนกำลังพิจารณากรอบข้อตกลงที่แต่ละประเทศจะระบุสินค้ามูลค่าราว 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่สามารถผ่อนคลายภาษีศุลกากรได้โดยไม่กระทบความมั่นคงของชาติสหรัฐต้องการขายเครื่องบินโบอิ้งสินค้าเกษตรและพลังงานให้จีนเพื่อลดการขาดดุลการค้าท่านผู้ฟังซึ่งตอนนี้จีนก็ได้ซื้อเครื่องบินโบอิ้งจากสหรัฐไปแล้วนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเป็นจำนวนหลายร้อยลำเลยนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับถึงการค้าขายระหว่างกันเมื่อแต่ละประเทศทั้งสองประเทศมีการค้าขายระหว่างกันก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหากท่านผู้ฟังได้ฟังที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผู้ฟังก็จะได้ยินคำว่าการขาดดุลการค้าหรือแม้แต่เวลาเราฟังนโยบายนะครับการขาดดุลการค้าประเทศไทยขาดดุลการค้ากับประเทศนี้ประเทศนี้ขาดดุลการค้ากับประเทศไทยเราอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่วันนี้ผมนำคำศัพท์ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของเศรษฐกิจมาอธิบายระหว่างบรรทัดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหน่อยว่าการขาดดุลการค้านั้นหมายถึงอะไรนะครับการขาดดุลการค้าก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงของการขาดดุลการค้าที่จะเกิดขึ้นเมื่อมูลค่ารวมของสินค้าและบริการจากต่างประเทศที่ประเทศหนึ่งซื้อมากกว่ามูลค่ารวมของสินค้าและบริการที่ขายให้กับประเทศอื่นนะครับหรือว่าพูดภาษาที่ง่ายๆกว่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนะท่านผู้ฟังอย่างเช่นมีประเทศหนึ่งเรียกว่าเป็นประเทศข้าวที่อุดมไปด้วยข้าวนะครับมีสินค้าหลักของประเทศคือข้าวส่วนอีกประเทศหนึ่งที่ค้าขายกับประเทศข้าวนะครับเป็นประเทศที่มีผลผลิตหลักเป็นผักนะครับใน1เดือนนั้นประเทศข้าวส่งออกข้าว 10,000 ดอลลาร์ไปยังประเทศผักนะครับแต่นำเข้าผัก 20,000 ดอลลาร์จากประเทศผักการคำนวณง่ายๆนี้นะครับก็จะสามารถบอกได้ว่าดุลการค้าของประเทศข้าวนั้นขาดดุล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐเพราะจ่ายไปมากกว่ารับนะครับแต่ในการคำนวณจริงๆนะท่านผู้ฟังที่ผมได้มองการวิเคราะห์นะครับก็มีหลายๆท่านก็วิเคราะห์ว่าจริงๆเราเปรียบเทียบบัญญัติไตรยางค์แบบนี้แบบตรงๆแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะจริงๆเราต้องดูเรื่องของการย้ายทุนต่างๆการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆนะครับรวมถึงความสัมพันธ์ของประเทศนั้นๆบางทีเราไม่สามารถที่จะคำนวณแค่มูลค่าของการขาดดุลการค้าเพียงอย่างเดียวได้นะครับอย่างเช่นประเทศอเมริกานะครับเมื่อปีที่แล้วที่ขึ้นกำแพงภาษีแต่ละประเทศก็โดนกำแพงภาษีไปกันทั่วหน้านะครับซึ่งตรงนี้นักวิเคราะห์เขาก็บอกอย่างที่ผมได้ว่าไปนะครับว่าจริงๆแล้วการขาดดุลการค้านั้นมีรายละเอียดที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นเราไม่สามารถพูดได้ว่าแค่การขาดดุลการค้าแค่นี้นะครับถือว่าเป็นประเทศนี้ขาดกำไรไม่ได้กำไรขาดทุนจากประเทศนี้แล้วนะครับก็ต้องดูกันต่อไปอันนี้ผมอธิบาย
เป็นคำพูดง่ายๆนะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังสำหรับคำว่าการขาดดุลการค้านั้นหมายถึงอะไรนะครับเรากลับมาที่ประเด็นการค้าและภาษีศุลกากรนะครับในการประชุมสุดยอดระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงซึ่งจีนนั้นก็ต้องการให้สหรัฐผ่อนคลายข้อจำกัดการส่งออกอุปกรณ์ผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงอีกด้วยนะครับนอกจากนั้นผู้นำทั้งสองยังตกลงขยายความร่วมมือด้านการค้าและการเกษตรและคาดว่าจะหารือเรื่องเวทีสนับสนุนการค้าการลงทุนร่วมกันรวมถึงมีการพูดคุยประเด็น AI อีกด้วยนะครับต่อมาเป็นเรื่องของประเด็นไต้หวันท่านผู้ฟังไต้หวันเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียและอยู่ใกล้ประเทศจีนมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นข่าวนะครับว่าประเทศจีนซ้อมรบใกล้กับเกาะไต้หวันก็ทำให้ไต้หวันนั้นเดือดดาลมากซ้อมรบใกล้เกาะไต้หวันครั้งไหนนะครับไต้หวันก็จะออกมาในลักษณะแข็งกร้าวมากๆนะครับด้วยประเด็นนี้นะครับทางสีจิ้นผิงก็บอกโดนัลด์ทรัมป์ว่าสำหรับประเด็นไต้หวันนั้นเป็นประเด็นที่มีความสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนนะครับและหากมีการบริหารจัดการสถานการณ์นี้ที่ผิดพลาดสองชาติก็จะเกิดการปะทะกันและผลักความสัมพันธ์ทั้งหมดให้เข้าสู่สถานการณ์ที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งนะครับคือจีนเขาก็ขีดเส้นชัดเจนว่าสำหรับประเด็นเรื่องเกาะไต้หวันถึงแม้ว่าจะมีการซื้อขายอาวุธกับทางสหรัฐอเมริกาก็ตามแต่ว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆแล้วสหรัฐอย่าเข้ามายุ่งในเรื่องไต้หวันกับจีนไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้แต่ว่าจะเป็นการเกิดที่ไปในทางที่ไม่ดีแน่นอนนะครับอันนี้เราก็ต้องดูกันเพราะว่าจีนเขาขีดเส้นท่ามกลางการพูดคุยที่ชื่นมื่นมีบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสเป็นมิตรนะครับแต่เรื่องไต้หวันจีนเขาใช้ปากกาตัวแดงๆขีดเส้นใต้เลยว่าเรื่องนี้ห้ามยุ่งนะครับนอกจากนั้นในเรื่องไต้หวันจีนก็ยังคัดค้านการขายอาวุธของสหรัฐให้ไต้หวันอีกด้วยนะครับที่ยังรอการอนุมัติจากทรัมป์ซึ่งในการอนุมัติครั้งล่าสุดนั้นจะมีเป็นจำนวนเงินประมาณ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็จีนก็ต้องการให้สหรัฐชี้แจงให้ชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนเอกราชของไต้หวันนะครับโดนัลด์ทรัมป์ในประเด็นนี้ก็ออกลูกพลิกแพลงหน่อยก็คือไม่ได้ตอบนักข่าวนะท่านผู้ฟังว่าจะตอบเรื่องประเด็นไต้หวันแต่อย่างไรนะครับระหว่างที่นักข่าวเขาสัมภาษณ์นี้นะครับก็มีการประชุมทางโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงก็ได้มีการปรึกษาหารือนะครับไปดูหอฟ้าเทียนฐานซึ่งหอฟ้าเทียนฐานนี้เป็นมรดกโลกยูเนสโกอีกด้วยเขาก็มีการถอนรหัสการเยือนหอฟ้าเทียนฐานเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าหอฟ้าเทียนฐานนั้นเป็นหอทางประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับการปกครองของจีนนะครับเขาก็มีการถอดนัยยะกันว่าการที่จีนพาโดนัลด์ทรัมป์ไปเยือนหอฟ้าเทียนฐานนั้นมีนัยยะทางการเมืองหรือว่าทางการทูตอย่างไรหรือไม่ผมก็ไปเจอวิเคราะห์ที่น่าสนใจเขาก็วิเคราะห์ว่าการไปเยือนหอฟ้าเทียนฐานซึ่งเป็นหอสักการะนั้นนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า Temple of Heavenก็คือหอแห่งสวรรค์วัดแห่งสวรรค์เลยอย่างนั้นทั้งสองผู้นำก็ได้เดินชมความงดงามของหอสักการะฟ้าเทียนฐานนะครับทั้งผู้นำทั้งสองก็ได้ยืนเคียงคู่กันภายในหอสักการะฟ้าเทียนฐานซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามและสำคัญอย่างยิ่งของประเทศจีนทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้หันมาตอบคำถามของผู้สื่อข่าวด้วยท่าทีที่เป็นมิตรว่าการเจรจาเป็นไปอย่างดีเยี่ยมพร้อมกับเอ่ยปากหยอดคำหวานชื่นชมสถานที่แห่งนี้อีกด้วยว่าสถานที่แห่งนี้ยอดเยี่ยมมากเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆประเทศจีนมีความสวยงามอย่างมากซึ่งเมื่อเราพิจารณาถึงปูมหลังของสถานที่แห่งนี้นะครับหอฟ้าสักการะเทียนฐานนั้นเป็นสถานที่ที่มีความกว้างครอบคลุมกว่า 1,600 ไร่และมีความเป็นมาที่เก่าแก่ยาวนานนะครับเพราะว่ามีอายุย้อนหลังไปมากกว่า600ปีในทีเดียวในอดีตนั้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คือบริเวณที่จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงจะเสด็จ
พระราชดำเนินมาประกอบพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่ออธิษฐานขอพรต่อสวงสวรรค์ให้ผลผลิตทางการเกษตรนั้นมีความอุดมสมบูรณ์การเพาะปลูกในปีนั้นๆเป็นไปด้วยดีไร้ซึ่งภัยพิบัตินะครับอีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจความชอบธรรมในการปกครองของจักรพรรดิจีนโบราณนะครับตามคติความเชื่อเรื่องโอรสสวรรค์อีกด้วยจึงทำให้นักวิเคราะห์เขาก็เชื่อมั่นว่าการมาเยือนในที่แห่งนี้นะครับมีเนื้อหาสาระที่มากกว่าเรื่องประวัติศาสตร์หรือพิธีการต้อนรับที่ธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับเขาก็วิเคราะห์กันว่าการมาเยือนที่แห่งนี้นะครับสะท้อนถึงในเรื่องความหวังของการเจรจาทางการค้านะครับที่เปรียบเสมือนความพยายามที่จะทำให้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง2ประเทศนะครับในเรื่องของการค้าออกดอกออกผลที่ดีอีกครั้งนะครับหลังจากที่ต้องเผชิญกับสภาวะชะงักงันและสงครามภาษีมาอย่างยาวนานเขาก็วิเคราะห์ไปได้นะในเมื่อหอฟ้าเทียนฐานนี้เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของจักรพรรดิในประวัติศาสตร์นะครับการมาเยือนครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนการที่ทั้งสองผู้นำชาติมหาอำนาจได้มาร่วมสัญญาประชาคมบางอย่างกันว่าเราจะร่วมมือเป็นพันธมิตรที่ดีระหว่างกันนะครับการส่งสัญญาณเชิงอารยธรรมเช่นนี้ก็บอกว่าจีนไม่ได้มองความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐนั้นเป็นเพียงแค่เรื่องของผลประโยชน์หรือข้อตกลงระยะสั้นแบบฉาบฉวยแต่ควรจะมองและทำความเข้าใจร่วมกันภายใต้กรอบประวัติศาสตร์อันยาวนานและระเบียบโลกในระยะยาวอีกด้วยในตรงนี้นะครับก็มีการพูดคุยในหลายๆประเด็นอีกด้วยนะครับทั้งในเรื่องของอิหร่านว่าเป็นอย่างไรซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศก็มีความเห็นเป็นไปในลักษณะเดียวกันว่าเรื่องอิหร่านนั้นควรที่จะไม่มีการปิดช่องแคบฮอร์มุซเพราะเดือดร้อนทั่วหน้ากันทั้งโลกนะครับทั้งจีนทั้งสหรัฐอเมริกาแต่สหรัฐอเมริกาจะบอกว่าเขาเดือดร้อนก็ยังไงอยู่เพราะเขาก็เป็นคนไปเริ่มอิหร่านเองนะครับก็เป็นเช่นนั้นนะครับทั้งนี้ผู้นำจีนก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจีนไม่ได้เตรียมที่จะให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่เตหะรานแต่อย่างใดนะครับตรงนี้นะครับก็มีการพูดคุยกันและก็เป็นไปในลักษณะที่มีความเห็นไปในทางเดียวกันนะครับอันนี้เรามาที่เรื่องของคณะผู้บริหารธุรกิจของสหรัฐในการพบกับสีจิ้นผิงกันบ้างนะครับที่ผมได้พูดไปในเบื้องต้นก็คือมีคุณอีลอนมัสมีคุณทิมคุกผมนึกชื่ออยู่ตอนแรกผมนึกชื่อไม่ออกคุณทิมคุกก็คือ CEO ของ Apple นะครับคุณเคลลี่ออตเบิร์กนะครับซึ่งเป็น CEO ของ Boeing และคุณเจนเซนหวงเป็น CEO ของ Nvidia บริษัทผลิตชิปนั่นเองคณะผู้แทนนะครับก็ยังได้เจรจานะครับกับทางสีจิ้นผิงนะครับในครั้งนี้โดยทางสีจิ้นผิงนะครับเขาก็ได้เสนอให้สองชาติมหาอำนาจเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารนะครับสื่อสารผ่านช่องทางการทูตและทางทหารให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับรวมทั้งก็ยังมีการพูดคุยกับนักธุรกิจนะครับภาคธุรกิจอเมริกันซึ่งมีกว่า10รายเลยถ้าเกิดเราไล่เลียงดูรายชื่อเราจะเห็นว่าโอ้เป็นระดับตัวท็อปๆของนักธุรกิจไม่ใช่แค่สหรัฐนะครับแต่ว่าเป็นนักธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อโลกเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นทิมคุกอย่างนี้ทิมคุกเป็น CEO ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งต่อจากสตีฟจ็อบส์นะครับบริษัท Apple ก็เป็นบริษัทที่เรียกได้ว่าเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์การใช้โทรศัพท์มือถือของเราไปจริงๆนะครับเพราะว่าคำว่าสมาร์ทโฟนมาจากบริษัท Apple เนี่ยแหละท่านผู้ฟังเดิมทีเรายังใช้โทรศัพท์แค่โทรแค่เล่นเกมงูอย่างเดียวส่ง SMS อย่างเดียวนะครับแต่เมื่อสมาร์ทโฟนเกิดขึ้นนำโดยบริษัท Apple นะครับโทรศัพท์ก็เป็นมากกว่าสิ่งที่ใช้แค่โทรหรือว่าส่ง SMS อย่างเดียวนะครับนี่ก็ผมกำลังพยายามพูดว่านี่คืออิทธิพลนะครับที่บริษัทยักษ์ใหญ่ในอเมริกาส่งผลกระทบต่อทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจอย่างไรหรือแม้กระทั่งการที่ใช้ฐานการผลิตในประเทศต่างๆนะครับในทวีปเอเชียซึ่งมีค่าแรงที่ถูกกว่าในยุโรปหรือในทวีปอื่นๆอยู่แล้วนะครับบริษัทเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสายพานการผลิตนะครับที่ทำให้เกิดการจ้างงาน
ในทั่วทุกภูมิภาคทั่วทุกมุมหนแห่งของโลกเช่นเดียวกันนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวก็ได้เปิดเผยในการหารือครั้งนี้ว่าทางโดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงนั้นได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันโดยมุ่งเน้นไปที่การขยายโอกาสให้ธุรกิจจากสหรัฐนั้นสามารถเข้าถึงตลาดผู้บริโภคในจีนได้มากขึ้นขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้จีนเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของอเมริกาเพิ่มขึ้นอีกด้วยเช่นกันนอกจากนั้นนะครับนอกจากประเด็นทางเศรษฐกิจแล้วโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังได้ย้ำถึงความคาดหวังที่มีต่อรัฐบาลปักกิ่งใน2ประเด็นหลักคือ 1. การขอความร่วมมือให้จีนเดินหน้าปราบปรามการลักลอบส่งออกยาเฟนทานิลเข้าสู่สหรัฐนะครับและอย่างที่2ก็คือการเร่งเพิ่มยอดการนำเข้าสินค้าเกษตรจากอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับโดยในวันที่15พฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโดนัลด์ทรัมป์ในประเทศจีนนะครับทั้งสองประธานาธิบดีนี้ก็ยังได้มีการติดต่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอีกด้วยนะครับก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะเสร็จสิ้นภารกิจในการเยือนจีนอย่างเป็นทางการแล้วก็ออกจากกรุงปักกิ่งด้วยเครื่องบินประจำตำแหน่งนะครับในการประชุมสุดยอดในครั้งนี้นะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ใหม่ในการประชุมนะครับหลายๆเทปหลายๆรายการหรือว่าถ้าเกิดท่านผู้ฟังฟังบทวิเคราะห์จากผู้สื่อข่าวจากนักข่าวจากนักวิเคราะห์ทางด้านต่างประเทศต่างๆเขาก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้จีนกับอเมริกามีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ค่อนข้างตึงเครียดในหลายๆประเด็นนะครับเพราะว่าเป็นคู่แข่งที่ต้องแข่งขันกันโดยตรงอีกประเทศหนึ่งเป็นอันดับหนึ่งอีกประเทศหนึ่งเป็นผู้ท้าชิงอันดับสองนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเมื่อประเทศมหาอำนาจนั้นนะครับต้องแย่งชิงความเป็นหนึ่งและต้องรักษาความเป็นหนึ่งของตนเองอยู่ดีนะครับแต่การประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้บรรยากาศของโลกนั้นผ่อนคลายต่อจากนี้ผมมองว่าต้องดูท่าทีสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะเป็นไปในทิศทางอย่างไรนะครับจะเป็นไปในทิศทางที่ผ่อนคลายมากขึ้นหรือไม่นะครับเพราะว่าสงครามในตะวันออกกลางนั้นก็ส่งผลสู่เรื่องของราคาพลังงานของไทยเหมือนกันราคาสินค้าของไทยเหมือนกันซึ่งไทยเราก็ได้ออกมาตรการต่างๆในการรับมือแต่ณประเด็นหลักๆก็คือการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันรวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าราคาพลังงานต่างๆนะครับปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือปัจจัยที่เราควบคุมไปได้ก็คือปัจจัยของสงครามในตะวันออกกลางที่เรานำเข้าน้ำมันนะครับก่อนหน้านี้เราก็จะต้องลำบากนะครับแต่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและสงครามก็อาจที่จะเป็นไปในทิศทางที่ไปสู่การเจรจาได้มากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้เราก็จับตาดูกันนะครับที่ผมยกข่าวสารต่างประเทศนะครับผมก็พยายามที่จะนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลนะครับว่าประเทศไทยของเราได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับและเมื่อการประชุมสุดยอดที่กรุงปักกิ่งนะครับมีผลออกมาในแบบนี้นะครับก็ทำให้เราก็ค่อนข้างที่จะเบาใจและก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโลกจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้เราไปที่ไต้หวันกันบ้างนะครับเพราะว่าหลังจากการพูดคุยที่กระหนุงกระหนิงกันมีความสนิทชิดเชื้อกันนะครับมีประเด็นเดียวที่จีนไม่ยอมก็คือเรื่องไต้หวันนะครับทางรัฐบาลไต้หวันก็ได้ออกมานะครับโดยทางคุณหลินเจียหลงซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันก็ได้ออกแถลงการในการขอบคุณสหรัฐที่แสดงจุดยืนสนับสนุนในสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมยืนยันอีกด้วยว่าสหรัฐไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางนโยบายต่างประเทศต่อไต้หวันนะครับนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันก็ได้ระบุเพิ่มเติมว่ากองทัพจีนนั้นยังคงปฏิบัติการรอบเกาะไต้หวันเพื่อคุกคามและข่มขู่ซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ว่ารัฐบาลปักกิ่งคือความเสี่ยงหลักต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนะครับแถลงการดังกล่าวนะครับก็เป็นแถลงการในวันที่2นะครับเมื่อการประชุมเข้าสู่วันที่14พฤษภาคมนะครับทางไต้หวันเขาก็ได้ออกแถลงการมาว่าเป็น
อย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้เราก็ต้องจับตาดูเรื่องไต้หวันจริงๆเรื่องไต้หวันเป็นเรื่องที่พูดยากเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าเป็นเรื่องเฉพาะจริงๆถ้าเกิดเรามองย้อนไปเวลาเราจะหาสาเหตุของความขัดแย้งของแต่ละประเทศหรือของแต่ละกลุ่มของแต่ละภูมิภาคเราต้องย้อนไปดูประวัติศาสตร์เท่านั้นว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรในเรื่องไต้หวันเดิมทีไต้หวันนั้นเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะที่มีไม่ได้มีการปกครองที่แข็งกร้าวมากนักนะครับแต่ว่าเมื่อจีนนะครับเมื่อจีนเขามีการรบพุ่งกันในยุคของคอมมิวนิสต์ชิงอำนาจกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ของเหมาเจ๋อตงนะครับแล้วก็กองทัพของเจียงไคเชกนะครับผลของการสู้รบนั้นเจียงไคเชกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วก็ถอยร่นจากแผ่นดินใหญ่ประเทศจีนมาสู่เกาะไต้หวันนะครับเจียงไคเชกจึงมาปกครองเกาะไต้หวันแทนนะครับและตั้งแต่นั้นมาก็มีความระหองระแหงกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าลักษณะของความระหองระแหงนั้นก็อยู่ที่รัฐบาลบนเกาะไต้หวันด้วยท่านผู้ฟังว่ามีความสนิทชิดเชื้อกับทางรัฐบาลปักกิ่งแนบแน่นเพียงใดนะครับแต่ว่ารัฐบาลไต้หวันในปัจจุบันนี้ก็เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้ไปทางจีนนะครับซึ่งปัญหานี้ก็เป็นประเด็นปัญหาเดียวกันเหมือนเรื่องสงครามยูเครนรัสเซียนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเดิมทีก่อนที่ยูเครนเขาจะมีรัฐบาลเป็นรัฐบาลในปัจจุบันนะครับที่มีประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับก่อนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นรัฐบาลยูเครนเป็นรัฐบาลที่มีความโน้มเอียงไปทางรัฐบาลรัสเซียนะครับแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนรัฐบาลวิธีคิดของรัฐบาลวิธีคิดในเรื่องของมาตุภูมิในเรื่องของสันติภาพเมื่อยูเครนต้องการที่จะเข้าร่วมนาโต้จึงเป็นชนวนสงครามนะครับในที่เกิดความขัดแย้งเกิดสงครามระหว่างกันตรงนี้ผมไม่ได้ต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าใครถูกใครผิดนะครับอันนี้ให้ท่านผู้ฟังลองฟังข้อมูลจากหลายๆด้านนะครับผมเพียงเล่าที่มาที่ไปของแต่ละเหตุการณ์ของแต่ละสงครามว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากๆและเราก็พูดแบบเข้าข้างใดเข้าข้างหนึ่งไม่ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่เล่านะครับสิ่งที่ผมนำมาเล่าในช่วงนี้นะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวขออีกสักหน่อยแล้วกันท่านผู้ฟังเพราะว่าในช่วงหน้าผมจะพูดเรื่องฟุตบอลโลกเอาให้บรรยากาศมีความผ่อนคลายขึ้นหน่อยท่านผู้ฟังในเรื่องบอลโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีการประชุมครม.นะครับทางครม.คณะรัฐมนตรีเขาก็ได้เคาะแผนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ดูซิว่าปีนี้เราจะได้ดูบอลโลกหรือไม่นะครับเพราะว่าแต่ละปีแต่ละครั้งเหมือนทำไมมันยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าทางนายกรัฐมนตรีเขาก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าอย่างไรก็ตามพี่น้องประชาชนชาวไทยต้องดูได้ดูบอลโลกแน่นอนนะครับโดยมีหน่วยงานหลักๆที่ดูแลในเรื่องของการที่จะนำลิขสิทธิ์บอลโลกนะครับมาให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสได้ดูบอลโลกนะครับโดยเขาก็แบ่งเป็น7หน่วยงานหลักๆก็คือหน่วยงานที่1กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์รับหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการการถ่ายทอดสดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยตรงนี้ก็จะประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกสทช.นั่นเองและประสานงานกับภาคเอกชนในส่วนของค่าใช้จ่ายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดและค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับ

0: ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและการประสานงานกับต่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วยนะครับทั้งยังได้มีการประสานงานกับบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะครับและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนเพื่อขอสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงสัญญาณจากต่างประเทศมายังประเทศไทยนะครับในการแบ่งงานกันครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับว่าเพื่อให้ไทยเนี่ยคนไทยได้ดูฟุตบอลโลกอย่างแน่นอนอันนี้ผมก็นำข้อมูลมาเสริมอีกนิดหน่อยนะครับผมลองเปรียบเทียบกันระหว่างบอลโลกปีนี้ผมขออนุญาตพูดปีฟุตบอลโลกเป็นปีคริสต์ศักราชและกันท่านผู้ฟังเพื่อการง่ายต่อความจำนะครับฟุตบอลโลกในปีนี้ถือว่าเป็นปี2026แต่ในปี2022นะครับผมนำข้อมูลมาเปรียบเทียบว่าได้มีการขอสนับสนุนซื้อลิขสิทธิ์โดยใช้วงเงิน 1,200 ล้านบาทนะครับซึ่งทางกสทช.ก็ได้อนุมัติงบช่วยถึง600ล้านบาทนะครับและขณะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนก็ช่วยอีก600ล้านบาทแต่ในครั้งนี้ทางครม.นะครับเขาก็บอกว่าจะไม่ใช้งบกลางในการที่จะใช้งบในการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้เราก็ต้องดูกันว่างบจะมาจากภาคเอกชนหรือว่าจะมาจากตรงไหนอย่างไรนะครับในตรงนี้เราก็ติดตามนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็เป็นแฟนฟุตบอลนะชอบดูฟุตบอลเพราะว่าฟุตบอลโลกนอกจากจะเป็นเรื่องของการเตะบอลแล้วยังเป็นเทศกาลที่มีสีสันมากมายมีผู้คนที่ให้ความสนใจมากมายแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ดูบอลท่านผู้ฟังก็ยังตื่นตาตื่นใจบางทีเราเห็นโฆษณานะเราเห็นโฆษณามีเพลงโฆษณาต่างๆก็จะมีความสนุกสนานรวมถึงการแต่งกายต่างๆสวมชุดต่างๆสมมุติเราเชียร์นะครับเราเชียร์ทีมชาตินี้เราก็อาจจะแต่งเติมใบหน้านะครับให้เป็นสีของธงชาติประเทศนั้นซึ่งเราก็จะเห็นสีสันลักษณะนี้ในการเชียร์บอลโลกนะครับซึ่งในการเชียร์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ก็มีการขยายสู่แพลตฟอร์มใหม่ๆอย่างเช่น YouTube อีกด้วยอันนี้ลองจับตาดูว่าการถ่ายทอดสดครั้งนี้นะครับ YouTube จะเข้ามามีบทบาทอย่างไรอันนี้ผมนำข่าวจากทาง FIFA มานะครับซึ่ง FIFA เขาก็ขยายนะครับลักษณะของแพลตฟอร์มในลิขสิทธิ์ออกไปอีกด้วยเพราะว่าในปัจจุบันนั้นคนก็ดูเวลาเราดูแพลตฟอร์มเราดูฟุตบอลเราก็ดูในแอปพลิเคชัน1นะครับที่เขาก็จะจัดฉายฟุตบอลบางทีเราไม่ได้ดูในทีวีเพียงอย่างเดียวและจอใหญ่ๆเพียงอย่างเดียวเราดูในสมาร์ทโฟนดูในโทรศัพท์ของเรานะครับบางทีก็ง่ายก็มีความสบายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามดูท่านผู้ฟังว่าตรงนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องฟุตบอลโลกแต่ผมในฐานะคนรักฟุตบอลในช่วงที่2ของรายการเนี่ยผมอุทิศเวลาให้เรื่องฟุตบอลโลกเต็มๆเลยท่านผู้ฟังก็จะพูดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับว่าฟุตบอลโลกปีนี้แบ่งทีมกันอย่างไรมีทีมไหนบ้างมีกฎอะไรที่เพิ่มเข้ามาใหม่ๆบ้างนะครับช่วงนี้พักฟังสปอตสักครู่แล้วกลับมาครับ
1: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
5: เย็นนี้ที่ 92.5

0: ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเย็นนี้ที่ 92.5 กับผมชโลธรจันยาครับท่านผู้ฟังยังอยู่ที่เรื่องฟุตบอลโลกปีนี้ปี2026นะครับมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างท่านผู้ฟังฟุตบอลโลก2026นั้นนะครับเพิ่มทีมเข้ามาเป็น48ทีมนะครับเพิ่มทีมเข้ามาเป็น48ทีมและมีรอบน็อกเอาท์นะครับมีรอบน็อกเอาท์มีรอบ32ทีมสุดท้ายมี16ทีมสุดท้ายมี8ทีมสุดท้ายมี4ทีมสุดท้ายแล้วก็รอบ2ทีมสุดท้ายก็คือรอบชิงชนะเลิศนั่นเองนะครับส่วนแต่ละกลุ่มนั้นเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มละ4ทีมอันนี้ในรอบแบ่งกลุ่มก่อนจะเข้ารอบ32ทีมรอบน็อกเอาท์นะครับก็เป็นเช่นนั้นนะครับโดยถ้าเกิดเราไปดูทำเนียบแชมป์ฟุตบอลโลกที่ผ่านมาประเทศที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกเยอะที่สุดก็คือบราซิลนะครับไม่รู้ท่านผู้ฟังปีนี้มีใครเชียร์บราซิลหรือเปล่าเพราะว่าบราซิลก็มีขึ้นชื่อว่าจัดจ้านด้านทักษะความสามารถเฉพาะตัวนะครับโดยได้แชมป์โลกไปทั้งหมด5สมัยด้วยกันนะครับโดยสมัยล่าสุดที่ได้แชมป์โลกไปก็คือปี2002ในปีนั้นท่านผู้ฟังถ้าเกิดคนดูบอลน่าจะจำกันได้3Rแนวรุกของบราซิลนะครับมีโรนัลดินโญ่มีโรนัลโดที่เป็นอานายครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือริวันโดนั่นเองแต่ละคนก็เทพๆทั้งนั้นแต่ละประตูที่ทำนะครับมีความคลาสสิกมากๆในฟุตบอลโลกปี2002และผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเชียร์บราซิลกันเยอะนะครับเพราะว่าเราได้เห็นความมหัศจรรย์ของบราซิลมาตั้งแต่ยุค1970ผมไม่แน่ใจว่าในไทยมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดข้อมูลผมไม่ผิดในไทยเราถ่ายฟุตบอลโลกนัดแรกเลยก็คือนัดชิงในปี1970รู้สึกจะบราซิลเจออิตาลีนะครับบราซิลในชุดนั้นมีเปเล่อยู่ด้วยนะครับมีความคลาสสิกมากๆซึ่งก็เอาชนะอิตาลีไปได้นะครับและเมื่อพูดถึงอิตาลีท่านผู้ฟังอาจที่จะเอ๊แล้วปีนี้อิตาลีไปไหนนะครับเพราะว่าอิตาลีที่หลายๆคนโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่เป็นคอบอลยุค90นะครับดูกาโชซีเรียอามาเชื่อได้ว่าเกือบจะ 100% เลยเชียร์อิตาลีนะครับแต่ว่าอิตาลีก็ตกรอบฟุตบอลโลกไปอีกแล้วในรอบเพลย์ออฟนะครับซึ่งผมก็เสียดายมากๆเพราะว่าอิตาลีเขาก็เป็นทีมที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานได้แชมป์โลกไปถึง4สมัยด้วยกันโดยปีล่าสุดได้เมื่อปี2006นะครับในมีชุดอังเดรียปิโลนะครับในนัดนั้นก็มีเรื่องของซีดานนะครับที่ไปโหม่งกองหลังอิตาลีมาเตลซี่นะครับซึ่งก็โดนใบแดงไปแล้วก็ทำให้อิตาลีนะครับก็เก็บผลการแข่งขันไปสู่แชมป์โลกได้ในปี2006ฟุตบอลที่ได้แชมป์โลก4สมัยยังมีอีกทีมหนึ่งก็คือทีมอินซีเล็กท่านผู้ฟังทีมชาติเยอรมันทีมอินซีเล็กขึ้นชื่อเรื่องของการเล่นเป็นทีมเวิร์กมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับตั้งแต่ถ้าเกิดเราย้อนไปตั้งแต่ยุคฟรานซ์เบคเคนบาวเออร์นะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านซึ่งผมก็ดูไม่ทันหรอกนะครับแต่ก็พอที่จะได้ยินบ้างผมมาดูอีกทีก็ช่วงยุค2010แล้วนะครับผมจะเติบโตมากับช่วงเยอรมันในช่วงโทมัสมุลเลอร์เมซุตโอซิลอิลคายกุนโดกันอย่างนั้นชุดนั้นนะครับแล้วก็เป็นชุดที่พีคที่สุดก็คือไปได้แชมป์ฟุตบอลโลกบนแผ่นดินบราซิลเมื่อปี2014นะครับและในทัวร์นาเมนต์นั้นก็ยังชนะแชมป์โลกที่มีแต่ตั้งแต่เดิมอย่างบราซิลถึงบ้าน7ประตูต่อ1อีกด้วยโอ้โหสร้างความโชคช้ำใจแก่แชมป์โลก5สมัยอย่างบราซิลเป็นยิ่งนักนะครับแล้วก็แชมป์โลกปีล่าสุดก็คือทีมชาติอาร์เจนตินาตอนนี้ติดดาว3ดวงแล้วนะครับทีมชาติอาร์เจนตินาได้แชมป์โลกเมื่อปี2022เป็นแชมป์โลกของลีโอเนลเมสซี่อย่างแท้จริงนะครับบทมันจะขีดมาให้เมสซี่ได้เป็นแชมป์โลกนะครับตลอดชีวิตเขาคงได้แชมป์มาทุกแชมป์แล้วเมื่อเล่นกับสโมสรเล่นกับบาร์เซโลนานะครับก็ได้มายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ลาลิก้าสเปนได้แชมป์ลีกมาหมดแล้วนะครับก็ขาดแค่แชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยแหละท่านผู้ฟังแชมป์ฟุตบอลโลกก็เมื่อทั้งทีมพร้อมใจกันเล่นในเขาโดยเฉพาะกองกลางเนี่ยวิ่งเพื่อเ เมสซี่นะครับคือตอนนี้กองกลางที่เล่นอยู่กับลิเวอร์พูลอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เหล่านี้นะครับวิ่งทั้งทีมวิ่งเพื่อเมสซี่นะครับถึงแม้ว่านัดนั้นคิลเลียนเอ็มปาเป้จะยิงแฮตทริกไป3ประตูแต่ก็มิอาจต้านทานนะครับเมื่อดวงคนมันจะเป็นแชมป์นะครับซึ่งอาร์เจนตินาก็เป็นแชมป์ไปในที่สุดนะครับและเมสซี่ก็ได้ชูถ้วยฟุตบอลโลกนะครับและในทำเนียบแชมป์ก็ยังมีอีกหลายๆทีมนะที่เป็นทีมเต็งๆในปีนี้อย่างทีมฝรั่งเศสผมดูล่าสุดฝรั่งเศสเพิ่งประกาศรายชื่อโอ้โหรายชื่อแน่นมากๆท่านผู้ฟังรายชื่อนี่กองกลางโดยเฉพาะเกมรุกของเขานะครับมีไมเคิลโอลิเซ่มีอุสมานเดมเบเล่ซึ่งเป็นเจ้าของบัลลงดอปีที่แล้วนะครับมีคิลเลียนเอ็มปาเป้นะครับที่เคยแฮตทริกในบอลโลกเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับก็พร้อมที่จะแก้แค้นแล้วก็นำฝรั่งเศสไปสู่บัลลังก์แชมป์บอลโลกให้ได้แต่ละตัวนี่โอ้โหแน่นมากๆเลยนะครับสำหรับฝรั่งเศสก็น่าสนใจซึ่งฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์บอลโลกเมื่อปี2018อีกด้วยแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปความแข็งแกร่งของฝรั่งเศสก็ยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะท่านผู้ฟังฝรั่งเศสเป็นทีมที่มีความแข็งแกร่งมากๆนะครับเพราะว่ามีผู้คนอพยพมาอยู่ในฝรั่งเศสที่หลากหลายนะครับทำให้ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติอย่างเช่นซินดีซีดานนะครับตำนานนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสหรือว่าตำนานนักเตะของเรอัลมาดริดเนี่ยเขาก็เป็นนักเตะที่มีเชื้อสายออกไปทางโมร็อกโกออกไปทางแขกขาวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็มาใช้สัญชาติฝรั่งเศสอันนี้โดยเชื้อชาติผมไม่แน่ใจอาจจะพูดผิดนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่คนฝรั่งเศสโดยแท้จริงนะครับอย่างชื่อซินดีซีดานก็เป็นชื่อออกไปทางแอฟริกันอย่างนั้นนะครับต่อมาคือทีมชาติสเปนไม่น่าเชื่อว่าเป็นประเทศที่เพิ่งได้แชมป์โลกแค่เพียงปีเดียวนะครับผมไล่รายชื่อดูทำเนียบแชมป์เนี่ยสเปนเพิ่งได้ปี2010นะครับในนัดนั้นที่ชิงกับทีมฮอลแลนด์นะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์นั่นเองอันเดรสอินเนสตายิงประตูชัยไปซึ่งถือว่าเป็นแชมป์โลกที่มีความแน่นปึกมากในปี2010แล้วทางสเปนเขาก็ต่อยอดความแข็งแกร่งทางขุมกำลังมาเรื่อยๆนะครับในชุด2010ผมจำได้โค้ชของสเปนบิเซนเต้เดบอสเก้นะครับเดิมทีเขาก็เคยเป็นโค้ชที่เป็นอยู่ทีมหลายๆทีมนะครับแล้วเขาก็มาคุมทีมชาติสเปนวิเซนเต้เดลบอสเก้ในนัดนั้นเขาใช้ระบบฟาวส์ไนน์ก็คือระบบที่ไม่มีกองหน้าตัวเป้ายืนอยู่ตรงตัวเป้าท่านผู้ฟังถ้าผมจำไม่ผิดเขาใช้เชสฟาบริกัสนะเขาไปยืนอยู่ตรงกองหน้าตัวเป้าแต่ว่าไม่ใช่ในลักษณะของกองหน้าตัวเป้าที่คอยค้ำอยู่ตรงเขตโทษแต่อย่างไรนะครับแต่ว่าเป็นกองหน้าที่ไว้ลิงก์อัพไว้เชื่อมกับเพื่อนๆอย่างนั้นนะครับนั่นคือหน้าที่ของฟาวส์ไนน์และฟาวส์ไนน์ก็โด่งดังจากยุคนั้นนะครับแล้วก็ต่อยอดไปจนถึงระดับสโมสรบาร์เซโลนาบางนัดก็เล่นฟาวส์ไนน์เช่นเดียวกันนะครับรวมถึงบางสโมสรในทุกวันนี้ก็เป็นเทรนในยุโรปนะครับแต่สเปนก็ครองความยิ่งใหญ่ของการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2010นะครับผมไล่ดูรายชื่อประเทศที่มีความน่าสนใจเราไม่พูดประเทศนี้ก็ไม่ได้ท่านผู้ฟังอังกฤษFootball is coming home อันนี้คือคำขวัญของอังกฤษเลยนะครับ Football is coming home คือเขาถือว่าเป็นชนชาติที่ให้กำเนิดฟุตบอลอย่างนั้นก็เลยมีคำขวัญเชิงภาษาอังกฤษว่า Football is coming home เวลาทีมชาติอังกฤษได้แชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อไหร่ก็เหมือนรายการนี้มันกลับมาสู่อ้อมอกของตัวเองอย่างนั้นผมแปลเป็นไทยประมาณนั้นนะ Football is coming homeเราก็ต้องดูว่าปีนี้จะ coming home หรือเปล่านะครับเพราะว่าอังกฤษเพิ่งได้แชมป์ฟุตบอลโลกไปแค่เพียงปีเดียวนะครับปี1966ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นชุดของเซอร์บ็อบบี้ชาลตันนะครับถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเซอร์บ็อบบี้ชาลตันชุดนั้นเลยนะครับย้อนไปในปี1960ทศวรรษนั้นนะครับและอังกฤษก็ยังต่อยอดต่อมาแต่ละปีฟุตบอลโลกสื่อก็จะอวยอังกฤษเรื่อยๆว่าเป็นสุดยอดทีมนะครับว่าปีนี้แหละอังกฤษขึ้นเป็นเต็งทุกปีนะครับแต่ว่าอังกฤษก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันเสียทีนะครับจนเขาก็เอาไปล้อกันว่าอังกฤษนี่เป็นหมูสนามจริงสิงสนามซ้อมคือกับทีมเล็กนี่เก่งในรอบแบ่งกลุ่มนี่เก่งมากแต่ว่าพอไปทัวร์นาเมนต์จริงๆเดี๋ยวตกรอบเดี๋ยวอะไรนะครับก็มีความผิดพลาดเต็มไปหมดอย่างยุคที่มีความ ขุมกำลังแน่นปึกมากนะครับมีมิดฟิลด์ของอังกฤษมีทั้งสตีเวนเจอราร์ดมีทั้งพอลสโคมีทั้งแฟงแลมพาร์ดนะครับรวมถึงมีไมเคิลคาริกเป็นตัวสอดแทรกโอ้โหระดับเวอร์คาร์ทั้งนั้นแต่อังกฤษก็ไปได้ไม่ถึงฝันฝังฝันรวมถึงกองหน้าที่มีเวนรูนี่ซึ่งในช่วงนั้นก็มีความเป็นระดับเวอร์คลาสอีกด้วยนะครับแต่อังกฤษก็ยังไปได้ไม่ถึงฝังฝันนะครับเราก็มาดูกันว่าปีนี้จะเป็นอย่างไรฟุตบอลจะ coming home หรือไม่นะครับผมดูรายชื่อประเทศในกลุ่ม group stage ในการแบ่งกลุ่มทั้ง48ทีมนะท่านผู้ฟังผมก็เห็นอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับประเทศที่คอยเข้ามาสอดแทรกต่างๆนะครับอย่างเราไปที่ประเทศโมร็อกโกนะครับโมร็อกโกเขาอยู่ในกลุ่ม4นะครับอยู่ร่วมกลุ่มเดียวกับพวกบราซิลเฮติสกอตแลนด์โมร็อกโกนี่เดิมทีเขาเป็นประเทศที่ทำผลงานได้ดีนะครับฟุตบอลโลกปี2022เขาไปถึงอันดับที่3ของฟุตบอลโลกจริงๆทีมฟุตบอลจากทวีปแอฟริกาจะไม่ค่อยมีผลงานที่ดีในฟุตบอลโลกสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมว่าเป็นทีมที่น่าสนใจมากที่มาจากทางแอฟริกาเหนือนะครับในทีมก็มีขุมกำลังอย่างตัวบราฮิมดีอาสนะครับปีกจากเรอัลมาดริดเป็นต้นแล้วก็อีกหลายตัวที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกก็อยู่ในทีมชาติโมร็อกโกเช่นเดียวกันนะครับผมลองไล่หลายชื่อดูอย่างเจแปนนะท่านผู้ฟังประเทศญี่ปุ่นก็มีหลายรายชื่อที่เราคุ้นเคยโดยเฉพาะถ้าเกิดท่านผู้ฟังท่านใดที่ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับท่านก็จะคุ้นเคยกับนักเตะอังกฤษหลายๆคนคาโอรุมิโตมะแต่ล่าสุดที่เขาประกาศรายชื่อออกมามิโตมะไม่ติดนะครับเขาบอกอาจจะเจ็บแฮมสตริงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามิโตมะไม่ติดแต่ว่ากองกลางของลีดผมจำชื่อไม่ได้เป็นกองกลางของลีดติดอันนั้นดีมากนะครับผมดูในนัดที่ชนะแมนยูโหเล่นดีมากท่านผู้ฟังนะครับก็เป็นเช่นนั้นญี่ปุ่นเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความเหนียวแน่นของระบบทีมมากๆเลยนะท่านผู้ฟังในปีที่แล้วนะครับฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วญี่ปุ่นก็ทำผลงานได้ดีนะครับใช้ความสมัครสมานสามัคคีคือต่อกรกับทีมจากยุโรปได้อย่างสบายๆเลยนะครับทีมชาติเบลเยียมก็เป็นทีมชาติที่น่าสนใจนะท่านผู้ฟังทีมชาติเบลเยียมนั้นเป็นทีมชาติที่สร้างขุมกำลังยุคใหม่นะครับเบลเยียมในยุคนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆอยู่ในกลุ่มเดียวกับอียิปต์ของโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะอยู่ในกลุ่มเดียวกับอิหร่านอยู่ในกลุ่มเดียวกับนิวซีแลนด์นะครับและอีกทีมหนึ่งที่เป็นตัวเต็งเหมือนกันผมมองว่าเป็นตัวเต็งอย่างทีมโปรตุเกสถ้ารู้ฝั่งโปรตุเกสก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งด้านขุมกำลังมากๆเลยนะครับทั้งกองกลาง2ตัวจากปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับพวกเจ้าเนเวสอย่างนั้นนะครับรวมถึงกองกลางตัวรุกบูโน่เฟร์นันส์หรือว่ากองหน้ากองหลังเขาแน่นทุกตัวนะครับแบ็กมีนูโน่เมนเดสเป็นแบ็กซ้ายนะครับผมมองว่าฟุตบอลโลกปีนี้2026ทีมเต็งๆเนี่ยมี3ทีมมีสเปนมีฝรั่งเศสมีโปรตุเกสนะครับผมลืมพูดขุมกำลังของสเปนในยุคปัจจุบันผมพูดในปี2010แต่ผมลืมพูดยุคปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันสเปนเรามองข้ามไม่ได้เพราะว่ากองกลางแน่นมากกองกลางจากบาร์เซโลนาทั้งพวกเปดรีนะครับโรดรีต่างๆปีกขวาลามินยามาลกองหน้าก็โอยาซาบาลนะครับแล้วก็มีกองหน้าตัวอื่นๆคอยสอดแทรกนะครับซึ่งปีนี้ในแชมเปี้ยนลีกทีมจากสเปนทำผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเจอทีมจากเยอรมันเจอทีมจากอังกฤษนะครับโดยเฉพาะอาร์เซนอลจนถึงตอนนี้อาร์เซนอลก็ได้เข้าชิงกับปารีสแซงต์แชร์กแมงบางทีเราวัดความแข็งแกร่งของทีมชาติเราสามารถดูในเวทียุโรปได้การแข่งขันแชมเปี้ยนลีกอะไรพวกนี้นะครับว่าทีมนั้นพร้อมหรือไม่ซึ่งปารีสแซงต์แชร์กแมงก็เป็นทีมจากฝรั่งเศสแล้วก็ตัวฝรั่งเศสก็เต็มทีมเลยนะครับก็ทำให้เรามองเห็นความแข็งแกร่งของทีมชาติได้ไกลๆเช่นเดียวกันอย่างเช่นบาเยิร์นมิวนิกนะครับอันนี้เราก็จะมองเห็นความแข็งแกร่งของทีมชาติเยอรมันว่าเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันนะครับก็ติดตามดูอันนี้ผมโหมโรงฟุตบอลโลกให้ท่านผู้ฟังหน่อยอาจจะแวกๆจากข่าวสารบ้านเมืองมาสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกภารกิจหนึ่ง ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ทำหน้าที่สื่อสารประสานงานต่างๆแต่ผมในฐานะที่อยู่กรมประชาสัมพันธ์แต่ก็อาจไม่ได้ประสานงานนะครับก็ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ถึงความน่าดูน่าชมของฟุตบอลโลกนะปีนี้ท่านผู้ฟังมีทีมที่เชียร์หรือยังนะครับเตรียมตัวในฟุตบอลโลกครั้งนี้พูดแล้วก็ตื่นเต้นนะอ่ะท่านผู้ฟังรายการดำเนินมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเราเดี๋ยวเรายังอยู่กันอีกนะครับช่วงข่าวภาค19นาฬิกาข่าวภาค20นาฬิกาก็เป็นผมอ่านเช่นเดิมนะครับแต่ในวันนี้นะครับรายการเย็นนี้ที่ 92.5 ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
1: หลากหลายวาไรตี้ที่สัมผัสได้กับรายการเย็นนี้ที่ 92.5

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนิโยองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่พร้อมสอบสวนสาเหตุและยกระดับมาตรการความปลอดภัยจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานคร
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณแยกอโศกดินแดงณโรงพยาบาลคาเมเลียนทองหล่อโดยมอบกระเช้าและเงินเยียวยาพร้อมกล่าวว่าได้มอบแนวทางให้นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหรือการพิจารณาจากบริษัทประกันภัยเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐทั้งสองหน่วยงานจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมครอบคลุมทางด้านค่ารักษาพยาบาลการฟื้นฟูสภาพร่างกายและการเยียวยาสภาพจิตใจในส่วนของการดำเนินคดีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรอบด้านพร้อมกำชับให้กระทรวงคมนาคมเร่งตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกโดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ผ่านการปรับปรุงระบบควบคุมและมาตรการด้านวิศวกรรมจราจรทางนี้ยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและจะเร่งผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวอาทิการพิจารณาก่อสร้างอุโมงค์หรือทางแยกต่างระดับในจุดเสี่ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการต่อไป
3: ผมเมื่อกี้ผมก็ได้ให้แนวทางแล้วนะครับว่าตอนนี้ไม่ต้องมาดูว่าผลการสอบสวนเป็นอย่างไรประกันจะ cover หรือเปล่านะครับผมได้ให้แนวทางกับทั้งขสมก.แล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับต้องเผชิญเหตุเหล่านี้นะครับก็เกิดจากการใช้บริการสาธารณะของรัฐเพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งสองหน่วยงานจะต้องให้การเยียวยาและดูแลนะครับทั้งสองกรณีอย่างเต็มที่เรื่องประกันก็ไปถ้าจะได้มาก็ถือว่าสมทบไปนะครับทั้งสองหน่วยงานต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาเหตุมันเกิดขึ้นในขณะที่ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยมาใช้บริการอยู่ในยวดยานพาหนะที่เป็นของรัฐ
2: นายกรัฐมนตรียังมอบหมายให้นางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บมอบกระเช้าและเงินเยียวยาที่โรงพยาบาลอีก3แห่งได้แก่โรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิท62และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชวิษาประทุมมารายงาน
1: สอดคล้องกับกระทรวงคมนาคมสั่งการการรถไฟแห่งประเทศไทยและขสมกเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางพร้อมเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เบื้องต้นกรณีเสียชีวิตชดเชยรายละ1,500,000 บาท
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าอุบัติเหตุขบวนรถไฟขนส่งสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางขสมกสาย206บริเวณใกล้เคียงแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ32รายโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และกำชับให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพพร้อมสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยสำหรับการเยียวยาเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้ประสานบริษัทประกันภัยและกองทุนตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยมีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตรายละ 1.5 ล้านบาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุพยานบุคคลและข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามกระบวนการกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายสำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางด่วนที่สุด
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางอย่างเร่งด่วนที่สุดโดยจากรายงานพบว่าผู้บาดเจ็บเป็นผู้ประกันตนจำนวน9รายโดยหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33กรณีประสบอุบัติเหตุฉุกเฉินและเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิ์สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายให้ใน72ชั่วโมงแรกจากนั้นหากแพทย์ประเมินว่าต้องรักษาตัวต่อโรงพยาบาลที่รับตัวไว้จะประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์เพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือส่งตัวไปรักษาต่อตามเกณฑ์การประเมินของแพทย์ทั้งสองโรงพยาบาลและหากต้องพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทย์มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ร้อยละ50ของฐานค่าจ้าง291บาทต่อวันสูงสุดไม่เกิน90วันส่วนผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40หรือแรงงานอิสระสามารถใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลหลักผ่านสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือสิทธิ์บัตรทองโดยประกันสังคมจะจ่ายเงินชดเชยให้ในกรณีต้องพักรักษาตัวกรณีเป็นผู้ป่วยในได้รับวันละ300บาทกรณีแพทย์สั่งให้พักรักษาตัวที่บ้านมีใบรับรองแพทย์ได้รับวันละ200บาททางนี้ได้กำชับและย้ำเน้นกับทางสำนักงานประกันสังคมให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมอำนวยความสะดวกในเรื่องสิทธิ์ต่างๆให้กับผู้ประกันตนและครอบครัวเพื่อให้ทุกคนได้รับการเยียวยาที่รวดเร็วและเหมาะสมที่สุดฐานิตคาดนารายงาน
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติชี้แจงผู้บาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่มีสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเข้ารักษาพยาบาลได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งตามหลักเกณฑ์ทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ในฐานะโฆษกสปสช.กล่าวว่าจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางขสมก.ในส่วนของผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองขอให้มั่นใจว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลสามารถให้การรักษาและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามรายการและเงื่อนไขที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดได้ตามปกติส่วนกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนหากเป็นกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่โดยครอบคลุมการดูแลในช่วง72ชั่วโมงแรกตามหลักเกณฑ์หลังจากนั้นสปสช.จะร่วมประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปนอกจากกรณียูเซฟแล้วหากเป็นกรณีเหตุสมควรที่ผู้มีสิทธิ์บัตรทองเข้ารับการบริการจากสถานบริการอื่นยังมีหลักเกณฑ์ตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545รองรับกรณีมีเหตุสมควรอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นได้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการด่วนช่วยแบ่งเบาภาระผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถโดยสารมักกะสันลดดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี
6: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันจนส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนั้นทอสได้เร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเคียงข้างลูกค้าที่ประสบเหตุโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีซึ่งแบ่งการช่วยเหลือเป็น2กรณีได้แก่ลูกค้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส จะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา1ปีส่วนกรณีลูกค้าเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจะได้รับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระหนี้สินระยะยาวและเยียวยาครอบครัวของผู้สูญเสียทางนี้ลูกค้าและครอบครัวสามารถติดต่อยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ทอสทุกสาขาทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่าน GH Bank Call Center โทรศัพท์02645-9000ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงทั่วประเทศเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
7: ศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ขบวนรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจุดตัดอื่นๆที่มีความเสี่ยงและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมซึ่งจากข้อมูลที่ศึกษามาขณะนี้พบว่ามีจุดตัดทางรถไฟและถนนในระดับเดียวกันถึง 2,300 แห่งทั่วประเทศและจุดตัดเหล่านี้ส่วนมากมีเพียงป้ายจราจรเตือนแต่ไม่มีเครื่องกั้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้และในกรุงเทพมหานครมีจุดตัดเสมอระดับอีกหลายสิบจุดด้วยกันซึ่งการบริหารจุดตัดเหล่านี้สามารถใช้หลักการต่างๆเช่นตัวคูณควบจราจรหรือ traffic moment ซึ่งเป็นผลคูณระหว่างปริมาณรถยนต์กับจำนวนขบวนรถไฟต่อวันพิจารณาจุดตัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณโค้งจุดตัดที่อยู่ในที่ลาดชันจุดตัดที่มุมเฉียงจุดตัดที่มีการก่อสร้างหรือมีสิ่งบดบังทัศนวิสัยในระยะ 1,000 เมตรจุดตัดที่อยู่ใกล้สะพานอุโมงค์ทางลอดทางแยกหรือจุดเข้าออกอื่นๆจุดตัดที่อยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมไม่เหมาะสมในการใช้งานไม่มีแสงสว่างพอเพียงโดยเฉพาะในเวลากลางคืนมีเครื่องกั้นแต่ไม่สมบูรณ์ไม่มีไฟสัญญาณหรือเสียงแจ้งเตือนและไม่มีเส้นหยุดรถก่อนถึงขอบรางรถไฟ5เมตรเป็นต้นจุดตัดเหล่านี้เป็นจุดตัดที่มีความเสี่ยงประชาชนควรจะใช้ความระมัดระวังในการขับขี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางรางหรือขอสมก.ต้องเร่งสำรวจจัดทำแผนความเสี่ยงและเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เข้มงวดขึ้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ EEC พร้อมสั่งการกรมชลประทานวางแผนรับมือภัยแล้งและเอลนิโยเพื่อลดผลกระทบด้านน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองพร้อมกล่าวว่าจากแนวโน้มสภาพอากาศในช่วงกลางปีต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าประเทศไทยมีแนวโน้มที่ต้องเผชิญกับภาวะฝนน้อยกว่าปกติซึ่งเป็นผลจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศและแนวโน้มของปรากฏการณ์เอลนิโยจึงสั่งการให้กรมชลประทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกโดยทันทีครอบคลุมการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับทั้งภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคของประชาชนสำหรับพื้นที่ EEC ถือว่าเป็นฐานในการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่จึงมีข้อสั่งการในการบริหารความเสี่ยง5มาตรการประกอบด้วยการเร่งรัดเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่เพื่อให้สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือหน้าแล้งร่วมกับหน่วยงานต่างๆบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านระบบชลประทานที่แม่นยำการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกและเทคโนโลยีการติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำและผลผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนและให้ข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการล่วงหน้าลดความเสียหายและลดความผันผวนของตลาดและสนับสนุนการเพิ่มของผลิตภาพการใช้น้ำรองรับการลงทุนของประเทศในระยะยาว
9: รัฐบาลไม่ได้มองเรื่องนี้ในเชิงวิกฤตแต่กำลังดำเนินการในเชิงเตรียมพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่มีความผันผวนมากขึ้นผมได้สั่งการให้ทางหน่วยงานของเกษตรนะครับให้ความสำคัญใน5ด้านเร่งเก็บกักตุนน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่เพื่อสามารถสำรองน้ำบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังสั่งการให้กรมชลประทานเร่งแก้ปัญหาท่อส่งน้ำในพื้นที่ EEC ย้ำว่าต้องส่งน้ำถึงมือผู้ประกอบการเพื่อไม่ให้กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: อธิบดีกรมชลประทานยืนยันพื้นที่ EEC มีน้ำใช้สำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างเพียงพอพร้อมมั่นใจระบบผันน้ำมีประสิทธิภาพสามารถรองรับปรากฏการณ์เอลนิโญและฝนทิ้งช่วงปีนี้ได้
10: นายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานชี้แจงว่าจากกรณีมีรายงานว่าปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ EEC มีน้ำกักเก็บเหลือเพียงกว่าร้อยละ30ประกอบกับในปีนี้มีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนทิ้งช่วงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำอาจไม่เพียงพอต่อการใช้ในภาคอุตสาหกรรมจนส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่บางแห่งเกิดความกังวลนั้นยืนยันว่ากรมชลประทานมีระบบผันน้ำซึ่งสามารถสูบและผันน้ำได้ปีละกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรหากมีน้ำท่าเข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาเก็บกักในอ่างเก็บน้ำหรือมีฝนตกในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถสูบกลับมาเติมในอ่างเก็บน้ำประแสและผ่านไปที่คลองใหญ่หนองปลาไหลได้ทั้งนี้ยืนยันว่าน้ำสำหรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EC มีปริมาณเพียงพออย่างแน่นอนอธิบดีกรมชลประทานกล่าวได้ว่านอกจากนี้พื้นที่ EC ยังมีโครงการชลประทานที่เกิดขึ้นใหม่ได้แก่โครงการผันน้ำอ่างประแสหนองค้อบางพระที่จะเข้ามาช่วยผันน้ำในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและ EC ซึ่งจะลดภาระการผันน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยองได้มากขึ้นด้วยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง
11: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติอาทิอายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนต่างจังหวัดสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงผลิตนาควันสายสุกรายงาน
1: กรมการจัดหางานชี้แจงตอบโต้ผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันโดยยืนยันบุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ทุกรูปแบบ
12: กรมการจัดหางานชี้แจงกรณีผลสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐและระบุว่ากรมการจัดหางานเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ย 33,591 บาทต่อครั้งโดยยืนยันว่ากรมการจัดหางานมีนโยบายมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการทุกภารกิจและทุกกระบวนการพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาการให้บริการรวมถึงเอกสารประกอบการให้บริการอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดช่องทางหรือพฤติการที่อาจเอื้อต่อการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบในทุกรูปแบบทั้งนี้กรมการจัดหางานมีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำแบบสำรวจในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุถึงมูลค่าสินบนที่เสนอให้สูงถึง 33,591 บาทต่อครั้งว่ามีที่มาวิธีการคำนวณและมาตรฐานในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างไรเพื่อจะได้นำมาตรวจสอบโดยเร่งด่วนหากตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดหรือมีพฤติการทุจริตจะดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: สายโดรนต้องรู้รัฐบาลยกระดับมาตรการใช้โดรนครั้งใหญ่เริ่มใช้17พฤษภาคมนี้กฎใหม่กำหนดให้ผู้บังคับโดรนต้องผ่านการอบรมขึ้นทะเบียนโดรนทุกลำและขออนุญาตบินผ่านระบบออนไลน์ก่อนใช้งานโดยเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์ถ่ายทำสำรวจหรือบินในพื้นที่เฉพาะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงจากกพท.ก่อนนอกจากนี้ยังเพิ่มระบบติดหมายเลขทะเบียนบนตัวโดรนเพื่อให้ตรวจสอบและติดตามได้ง่ายขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพร้อมสนับสนุนการใช้โดรนในภาคธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่ต้องควบคู่กับความปลอดภัยมาตรฐานสากลเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษฎารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนกนร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
17: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
18: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
17: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
18: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
16: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการในวันนี้โดยประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่เข้าเกณฑ์การระบาดใหญ่ระดับโลกแต่ประเทศที่ติดกับ DR คองโกมีความเสี่ยงสูงที่จะเผชิญการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้ WHO รายงานพบการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกใหม่ในจังหวัดอิตูรีทางตะวันออกของ DR คองโกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80รายและมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกว่า330รายขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของ DR คองโกเตือนว่าเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในเวลานี้เป็นสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาเฉพาะรวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมากถึง50%สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการฟิลิปปินส์ขอให้ศาลฎีกาฟิลิปปินส์อนุญาตให้ดำเนินการจับกุมตัวพลตำรวจเอกโรนัลด์บาโตเดลาโรซาสมาชิกวุฒิสภาฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสงครามปราบปรามยาเสพติดของอดีตประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้เพื่อนำตัวไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ตามหมายจับในข้อหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติทั้งนี้นายเดลาโรซายื่นขอความคุ้มครองจากวุฒิสภาฟิลิปปินส์และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฟิลิปปินส์เพื่อขอให้ระงับอำนาจของหน่วยงานท้องถิ่นที่จะบังคับใช้หมายจับของ ICC โดยอ้างว่าการบังคับใช้หมายจับของ ICC ในฟิลิปปินส์ขัดต่อหลักกฎหมายเนื่องจากฟิลิปปินส์ถอนตัวออกจาก ICC ตั้งแต่ปี2562ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่10มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอีกทั้งควรดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่19ถึงวันที่22พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรและเวลา 21:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง32เซนติเมตรและเวลา 14:54 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51
19: เพื่อน งจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
17: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
19: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
17: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
19: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
20: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
15: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน Move and More 33ปีรฟม.มุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
6: สวัสดีค่ะผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายสบายหลังข่าวค่ะคุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะสัปดาห์นี้ชวนคุยกันหน่อยนะคะถามกันก่อนว่าคุณผู้ฟังได้ใช้โซเชียลแล้วได้เห็นคลิปการบรรเลงดนตรีเครื่องเป่าชนิดหนึ่งผ่านตากันบ้างไหมคะลักษณะจะคล้ายๆกับปี่แต่ว่าอันเล็กกว่าเหมือนไม้ไผ่ก้านเดียวซึ่งก็คือปี่ภูไทยค่ะเป็นเครื่องดนตรีของชาติพันธุ์ภูไทยมีเสียงที่ไพเราะเป็นเอกลักษณ์กันเลยทีเดียวนะคะแน่นอนค่ะวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเครื่องดนตรีชิ้นนี้กันตลอดจนวัฒนธรรมศิลปะการแสดงต่างๆของชาติพันธุ์ภูไทยหรือว่าภูไทยวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.พรสวรรค์พรดอนก่อรองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ค่ะจะเข้ามาคุยกับเราในช่วงที่2นะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยฝากกันหน่อยนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210หรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสุกัญญาทองปั้นจากจังหวัดชัยนาทขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องของปี่ภูไทยนะคะพักสักครู่ค่ะ
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
8: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: อยากถึงที่หมายเร็วไว
10: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
9: ลดการสร้างมลพิษ
10: ขึ้น MRT ขึ้น MRT

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะจะชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับเครื่องดนตรีปี่ภูไทยกันค่ะแล้วก็เป็นศิลปะการแสดงของชาวภูไทยหรือว่าผู้ไทยกับดร.พรสวรรค์พรดอนก่อนนะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ค่ะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนที่จะไปรู้จักกับเครื่องดนตรีปี่ภูไทยแล้วก็ศิลปะการแสดงต่างๆของชาวภูไทยเนี่ยค่ะรายการอยากให้อาจารย์ได้ปูพื้นทำความรู้จักกับชาวภูไทยสักนิดนึงนะคะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรคะแล้วอยู่บริเวณจังหวัดไหนบ้างคะอาจารย
2: ์อ๋อค่ะอย่างที่เขาเขียนตามหนังสือนะคะเขาก็บอกว่าเรามาจาก12จุดไทยแล้วก็ผ่านเข้ามาทางเวียดนามแล้วก็มาอยู่ในประเทศลาวแล้วก็ผ่านเข้ามาที่ไทยนะคะแต่ว่าตามที่เราเองเราเป็นชาวผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์เนี
1: ่
2: ยพ่อแม่เราก็เล่าให้เราฟังว่าเรามาจากเมืองบกเมืองวังเมืองอ่างคำนะคะครั้งแรกเลยนะคะที่ชาวผู้ไทยเข้ามาก็น่าจะสมัยกรุงธนบุรีซึ่งเราก็ไม่ทันต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยเราก็ยังห่างเราอยู่แต่ว่ามีประวัติเขียนมาว่าครั้งที่มาในครั้งนั้นน่ะนะคะในรัชกาลที่1เนี่ยก็ยังไม่ใช่ตัวตนของพวกเราก็คือเราไม่รู้ว่าเป็นผู้ไทยกลุ่มไหนบ้างที่เข้ามาแต่ที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยนะคะก็คือมีอยู่2ยุคที่เข้ามาเนี่ยก็คือในรัชกาลที่3แล้วก็ในช่วงของที่บ้านเราเรียกว่าแตกศึกแตกเสืออพยพกันมานะคะพอมีศึกที่มันไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ก็ต้องมีการอพยพนะคะอพยพมาในรัชกาลที่3นี่เป็นส่วนใหญ่ค่
1: ะ
2: แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็มาจากทางลาวใต้นะคะมาจากทางลาวใต้นี่ทางนี้จะเป็นภูไทยนากระแตนะคะคือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ภูไทยเหมือนกันแต่ว่ากระจายอยู่ในประเทศลาวในเวียดนามในตะเข็บชายแดนอยู่กันเป็นกลุ่มบางคนเขาก็เรียกว่าภูไทยขาวภูไทยดำภูไทยแดงนะคะแต่เป็นคนอื่นเขาเรียกทั้งนั้นแต่ว่าภูไทยเองเรียกตัวเองว่าไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งซึ่งมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างแรกก็คือภาษาพูดการแต่งกายวิถีชีวิตรวมมาถึงเครื่องดนตรีที่เราใช้อยู่ประจำกลุ่มประจำเผ่าเรานะคะ
1: นะคะอาจารย์คือคำว่าปี่ภูไทยเข้าถึงเรื่องนี้นะคะอาจารย์ปี่ภูไทยนี่คืออะไรอยากจะทราบถึงลักษณะก่อนว่าลักษณะเป็นยังไงแล้วเวลาเขานำมาแสดงเนี่ยค่ะอาจารย์เขาแสดงในโอกาสหรืองานอะไรบ้างอะคะ
2: ค่ะปี่ภูไทยเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยปี่ไม่ใช่ตัวเอกแคนเป็นตัวเอก
1: แคนถ้าแคนเราจะคุ้นมาก
2: ใช่ค่ะปี่ภูไทยเนี่ยหรือปี่แคนปี่ที่มาเป่าสลับกับแคนโดยมีเครื่องดนตรีหลักก็คือแคนแล้วปี่เป็นตัวเสพหรือบางครั้งปี่นำก่อนที่จะขึ้นแคนแต่ไม่ใช่ดำเนินทำนองดนตรีหลักลักษณะของปี่เนี่ยก็เหมือนปี่เราธรรมดานี่แหละค่ะค่ะแต่ว่าการเป่าช่วงทำนองของปี่เนี่ยเป็นเราแล้วก็มีเขาใช้เขาเรียกว่าเจี้ยเจี้ยไผ
1: ่เจี้ยไผ
2: ่เจี้ยไผ่ก็ตีลิ้นเหมือนกันกับแคนตีลิ้นเหมือนกันเป็นลิ้นเงินนะคะแล้วก็มีไอ้ตัวที่ปิดเขาเรียกว่ารูแพรหรือรูปี่เนี่ยนะ
1: คะ
2: ที่ทำให้เกิดเสียงเนี่ยมากระทบกับเจี้ยไผ่หรือเยื่อไผ่นะ
1: คะ
2: เนี่ยทำให้เกิดเสียงที่ไพเราะนึกถึงขุยไหม
1: คะเวลาเราเรียน
2: ขุยเวลาเราเรียนเราก็กดกดคุยแต่ถ้าเป็นปี่เนี่ยถ้าเราบอกว่าปี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป่าออกมาแล้วมันจะมีลิ้นอยู่ข้างบนเนา
1: ะ
2: แต่ว่าปี่แคนจะมีลิ้นอยู่ข้างๆเวลาเป่าเนี่ยจะเป่าข้างหรือจะเขาเรียกว่าจะอมไว้เลยก็ได้แต่ว่าจะต้องมีการกดเลื่อนเสียงเพื่อที่จะไม่ใช่กดหนักไปเลยนะคะเลื่อนเสียงเพื่อที่จะให้เซหาคีย์เสียงที่มันไพเราะแล้วก็ออดอ้อนเพื่อคลอทำนองไปในเสียงแคน
1: ค่ะ
2: ลักษณะของปี่ก็เหมือนปี่ทั่วไปนี่แหละแค่ว่ามันเป็นปี่ประจำแคนสมมติว่าแคนเป้านี้คีย์เอ
1: คี
2: ย์เมเนอร์เสียงปี่ก็ต้องคีย์เอเมเนอร์เหมือนกันคีย์เดียวกันที่สามารถที่จะไปด้วยกันได้ค่ะแคนใหญ่ปี่ก็เสียงใหญ่แคนน้อยปี่ก็จะเสียงน้อยแต่จะคอยเซฟสลับกันกับเสียงแคนค่ะ
1: มีความไพเราะคล้ายกับปี่ทั่วไปไหม
2: ถ้าถามพี่เนา
1: ะ
2: พี่ว่ามันไพเราะเข้าไปถึงขั้วหัวใจ
1: เห็นภาพเลยอ่ะ จริง

0: ถ้าเป็นแคนนะคะมันเหมือนเสียงนกกาละวีกอะไรประมาณนั้นเนา
1: ะ
0: ถ้าเป็นเสียงแคนแต่เสียงปี่ที่เสพเข้ามาในลายแคนกูไทยเนี่ยมันจะหวยหวนทำให้เราแบบสะอื้นไปในจังหวะเลยอะกินใจเข้าไปถึงแบบนึกถึงบ้านเก่าเมืองหลังนึกถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเรานึกถึงสิ่งที่เราแบบเคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วจะต้องพลากจากมาแล้วกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยมันสะท้านสะเทือนหัวใจอะ
1: ค่ะ
0: ประมาณนั้นค่ะ
1: เสน่ห์ถ้าพูดถึงเสน่ห์ของปี่ภูไทยอะนอกจากเป็นความไพเราะความเป็นเอกลักษณ์อะคะเป็นยังไงถ้าเทียบกับดนตรีกลุ่มเป่าอื่นๆของพื้นที่เนี่ยค่ะอาจารย์
0: จะพูดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าดิ
1: พูดมันเลยจักจริงเลย
0: เนาะพูดได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะเพราะเราสัมผัสเราอยู่กับมัน
0: มันเล่าถึงเสียงปี่เนี่ยมันเล่าถึงวิถีชีวิตของคนผู้ไทยมันหมายถึงการดำเนินชีวิตหมายถึงความเป็นพี่น้องเคยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองมาแล้วต้องพัดพรากอ่ะในความรู้สึกของพี่เนี่ยมันแตกต่างมันเหมือนกับเล่าเรื่องราวอยู่ในนั้นอ่ะพอแต่

0: แต่ถ้าเป็นคนที่เป็นคนชาวผู้ไทยฟังเสียงปี่เป่ามาครั้งแรกเลยเนี่ยสิ่งที่นึกถึงครั้งแรกก็คือปู่ย่าตายายถึงตายไปแล้วก็เป็นผีไทยผีแถนนึกถึงบ้านเก่าเมืองหลังของเราแล้วมันทำให้เราแบบสะอื้นไปในเสียงมันอะมีความสุขด้วยแล้วก็มีความคิดถึงมีความรักความผูกพันนะคะ
1: ค่ะตอนนี้ยุคสมัยใหม่มันก็ดูใน YouTube หรืออะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันใช่ไหม
0: คะใช่ได้ค่ะดูได้ฟังได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าคนได้ศึกษาประวัติของชาวผู้ไทยแล้วจริงๆแล้วนะเวลาฟังอ่ะพี่คิดว่าจะเหมือนพวกพี
1: ่
0: จะร้องไห้ไปด้วยเสียงปี่มันเหมือนกับหัวหาความสงบแล้วมันเหมือนกับเราต้องพัดพลาดคิดถึงพี่น้องเราคิดถึงความเก่าความหลังเราแล้วก็อยากให้พี่ให้น้องเราเนี่ยมีความสุขแบบเรามีความสุขแบบไทยประเทศไทยอะไรประมาณนั้นอ่ะพี่ไปรำอยู่ที่เวียดนามแล้วมีพี่น้องมาจากเดียนเบนฟูเขามาฟังเขายืนร้องไห้อ่ะเขาบอกว่าพี่เป็นคนที่ไหนพี่ก็บอกว่าพี่เป็นคนไทยเขาบอกว่าเหมือนที่บ้านเขาเลยสำเนียงการรำของพี่เหมือนที่บ้านเขาเลยพี่ก็อุ้ยเราเป็นญาติกันแหละไปเที่ยวเมืองไทยไหมเมืองไทยมีผู้ไทยเยอะเลย เราอยู่กันแบบมีความสุขมากเลยอย่างเงี้ยแล้วแม้แต่เราไปที่ประเทศอื่นๆที่เราไปแสดงต่างแดนอะเวลาดนตรีฟ้อนผู้ไทยกาฬสินธุ์ขึ้นเนี่ยเสียงปี่จะนำเนา
1: ะ
0: เสียงแคนจะตามจังหวะฟ้อนลำเนี่ยบางทีคนที่ไม่ใช่คนไทยอะเขาก็ยืนร้องไห้ตามเราอะมันเหมือนกับว่าเขาคิดถึงบ้านเขาได้ยินเสียงแคนแล้วทำไมมันสื่อได้กับชาติพันธุ์อื่นๆแม้แต่ไปในจีนเนี่ยซึ่งเราก็เป็นกลุ่มนึงที่มาจากทางตอนใต้ของจีนเนา
1: ะ
0: คนจีนอะฟังเพลงของเราเนี่ยเขาชอบมากเราก็คิดว่ามันเป็นดนตรีที่สื่อถึงพี่น้องไทยทั้งหมดเลยเคยฟังเพลง12จุดไทยเนา
1: ะ
0: นี่พี่น้องของไทยแล้วก็ไทยลานช้างลานนาไทยอาหมไทยอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นไทยเหมือนกันแต่ว่าแยกย้ายกันอยู่ในบริบทพื้นที่แล้วก็มีกิจกรรมมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันปีเนี้ยเขาสื่อเรียกความเป็นมิตรภาพความเป็นพี่เป็นน้องแม้แต่คนที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ไทยที่เป็นผู้ไทยบ้านเราอ่ะเขาฟังแล้วเขายังคิดถึงบ้านเขาเลยค่ะ
1: ถ้าดูจากศิลปะการแสดงของชาวผู้ไทยเนี่ยมีอะไรอีกบ้างไหมคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้ก็มีหลากหลายแล้วบางคนก็บอกว่าบางทีมองไปอาจจะเสี่ยงต่อการสูญหายแล้วต้องเร่งอนุรักษ์ก็มีใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: มีค่ะก็อย่างฟ้อนผู้ไทยตอนนี้มันเป็นอัตลักษณ์ของหลายๆจังหวัดไม่สูญหายแน่นอนปีแคนตอนนี้สื่อโซเชียลเผยแพร่เนี่ยมีเยอะแยะมากมายแล้วก็คงไม่สูญหายเพราะมีการบันทึกไว้นะคะสิ่งที่กำลังจะสูญหายไปเนี่ยก็คือภาษาถ้าไม่มีการอนุรักษ์ภาษาการร้องผู้ไทยเนี่ยไม่มีการอนุรักษ์ไว้เนี่ยสูญหายแน่นอนเพราะว่าแม้แต่ตัวพี่เองพี่เป็นเซี่ยวผู้ไทยเนา
1: ะ
0: พ่อพี่เป็นลาวผู้เล่นช้างซึ่งมาจากเวียงจันทร์แล้วมาอยู่ตรงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยแต่เป็นหมู่บ้านลาวเวียงจันทร์แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็คือทางยายทางทวดเนี่ยเขาก็เป็นชาวผู้ไทยแล้วพวกพี่ก็พูดลาวกันไม่ได้พูดผู้ไทยทั้งหมดถ้าสมมติว่าไม่อนุรักษ์ภาษาพูดไม่อนุรักษ์การรำทำนองรำเนี่ยพี่ว่ามันจะหายไปพอพูดภาษากลางมากๆพอพูดภาษาอื่นมากๆหรือไปใกล้ที่วัฒนธรรมตรงไหนที่เข้มแข็งอะส่วนที่เป็นส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้พูดมันก็จะสูญหายไปการร้องเพลงผู้ไทยมันจะหายถ้าเกิดว่าไม่ฝึกจริงๆเพราะแม้แต่เราอะเป็นลูกผู้ไทยแท้ๆเนี่ยสำเนียงเรายังเปลี่ยนเลยค่ะ
1: นะขนาด
0: เพราะเราไม่ค่อยได้ใช้
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ค่อยเปลี่ยนไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังรู้จักศิลปะการแสดงอะไรไหมคะที่อยากจะแนะนำให้รู้จักเลยอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็คือศิลปะการแสดงของชาวผู้ไทยที่ได้รับการถ่ายทอดมาเนาะก็คือการฟ้อนผู้ไทยประกอบแคน
1: ค่ะ
0: ประกอบปี่แคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพิธีเป่าแคนเป่าปี่ในพิธีเหยา
1: ค
0: ือพิธีรักษาคนป่วยนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของชาวผู้ไทยที่ถือจารีตประเพณีว่าจะต้องปฏิบัติในกลุ่มของการรักษาคนป่วยก็คือจะเป็นพิธีเหยาอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ควรอนุรักษ์เพราะว่าเรามีโรงแพทย์โรงหมอแล้วเราไม่ค่อยได้เหยารักษากันตอนนี
1: ้เหยารักษานี่คือยังไงคะอาจารย์
0: คือเป็นการรักษาโดยเสียงทายอ่ะการสื่อสารกับผีบรรพบุรุษตั้งพิธีแล้วก็มีเครื่องถวายผีไทยผีแถนหรือจะเรียกว่าลำผีไทยหรือลำแถนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษโดยการอัญเชิญมาแล้วก็มารักษาผู้ป่วยเรียกว่าการเหยารักษา ผู้ป่วยโดยใช้คนที่เป็นแม่หมอเนี่ยสื่อกับผีบรรพบุรุษสื่อกับสิ่งที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นที่เหนือธรรมชาติแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรคนนี้เจ็บป่วยด้วยเรื่องอะไรจะต้องรักษาพอสื่อเสร็จแล้วด้วยการลำการลำการเล่นดนตรีก็คือใช้แขนใช้ปีนะ
1: คะ
0: ประกอบพิธีเนี่ยแล้วก็โดยมีเครื่องที่ถวายแล้วหลังจากนั้นน่ะพอรู้สาเหตุแล้วรู้สาเหตุว่าเป็นอะไรเจ็บป่วยเพราะอะไรก็จะทำการรักษาโดยพูดกับผีน่ะว่าอย่ามาทำเถอะให้หายป่วยหายเจ็บหายไข้แล้วหลังจากนั้นผู้ป่วยก็สามารถลุกขึ้นฟ้อนประกอบลำประกอบดนตรีไปกับแม่หมอได้เลยแล้วก็หายจริงๆซึ่งตอนพี่เป็นเด็กอะพี่จะเห็นการปัวการเหยารักษาเนี่ยบ่อยมากแต่ปัจจุบันเนี้ยพี่เห็นอยู่โรงพยาบาลเยอะมาก
1: ค่ะ
0: วัฒนธรรมส่วนนี้ก็จะเริ่มหายไปและอีกอย่างหนึ่งก็คือการลำลำลอลิงร้องนะคะการร้องการลำเนี่ยลำผู้ไทยแล้วก็เรียนภาษาถิ่นที่เป็นสำเนียงชาวผู้ไทยควรเอามาบรรจุเข้าไว้ในหลักสูตรเลยค่ะภาษาถิ่นอีสานต้องไม่ให้หายไปอย่างเช่นเด็กทุกวันนี้พูดภาษากลางเลยบางทีก็พูดภาษาอังกฤษเลยเพราะว่าต้องการที่จะให้ลูกเก่งแล้วก็ไม่พูดภาษาตัวเองเลยก็ค่อยๆหายไปค่ะ
1: ศิลปะการแสดงต่างๆของชาวภูไทยนะคะอาจารย์ปัจจุบันยังได้รับการสืบทอดมากน้อยแค่ไหนคะจากที่ส่วนตัวอาจารย์มอง
0: ตอนนี้ในส่วนตัวพี่ว่าได้รับการสืบทอดกันค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าในภูไทยในประเทศไทยเนี่ยจัดงานภูไทยโลกจัดงานภูไทยนานาชาติก็คือเชิญภูไทยจากต่างชาติเนี่ยมาร่วมงานกับเราโดยเฉพาะอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยจะมีการจัดงานภูไทยนานาชาติขึ้นทุกปีที่อำเภอเขาวงแล้วก็เชิญภูไทยมาร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมมาพบปะสังสรรค์กันให้รู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องก็มาเยอะนะคะปีที่จัดปีแรกอะมาจากจีนมาจากเวียดนามมาจากลาวมาจากหลายที่เลยค่ะแล้วก็ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนอย่างดีแล้วก็เขาจะเปลี่ยนกันนะคะเรียนไปปีนี้จัดที่จังหวัดมุกดาหารปีต่อไปจัดที่นครพนมปีต่อไปจัดที่สกลนครเปลี่ยนเวียนกันจังหวัดไหนที่มีผู้ไทยเขาจะเวียนกันไปในกลุ่มของชาวผู้ไทยพี่ว่าค่อนข้างจะเข้มแข็งในเรื่องของการอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์ด้านดนตรีอนุรักษ์ด้านการฟ้อนอนุรักษ์กันด้านประเพณีในบุญประเพณีต่างๆเนี่ยแต่สิ่งที่มันจะสูญหายไปอย่างที่พี่พูดน่
1: ะ
0: ก็คือสำเนียงการลำสำเนียงการพูดมันจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาบรรจุไว้ในหลักสูตรท้องถิ่นแล้วก็ให้มีการฝึกการสืบทอดอันนี้คืออนุรักษ์นะ
1: ค่ะ
0: อนุรักษ์จะต้องได้แบบเป๊ะเลยแล้วก็มาเป็นปัจจุบันเนี่ยออกมาบูรณาการให้คนรุ่นใหม่เนี่ยรู้เรื่องไปด้วยแล้วก็สร้างสรรค์นะก็คือนำไปแสดงสู่นานาชาติหรือนำออกเผยแพร่เหมือนอย่างที่วิทยาลัยนาศิลป์กาฬสินธุ์ทำอยู่ตอนเนี้ยอย่างแรกคือเวลาไปเผยแพร่ที่ไหนเนี่ยพี่ก็จะให้มีชุดการแสดงฟ้อนภูไทยฟ้อนละครภูไทยก็จะมีปีมีแคนมีการฟ้อนซวยมือการฟ้อนที่มีอยู่ประจำถิ่นนะคะที่มาจากถิ่นชาวภูไทยนะเราก็จะเผยแพร่แต่ว่ามันก็ยังถ้าถามเนา
1: ะ
0: มันก็ยังไม่ได้แพร่หลายไปทั่วคือมันยังไม่สากลมากมันยังไม่สากลมากเหมือนกับที่เราเรียกดนตรีตะวันตกว่าดนตรีสากล
1: ค่ะอาจารย
0: ์ทุกวันนี้พี่อยากจะให้เรียกดนตรีเราว่าดนตรีสากลเหมือนกันเพราะว่าดนตรีเราก็ได้รับการแพร่หลายแล้วดนตรีเสียงแคนเสียงพินเสียงอะไรต่างๆเนี่ยก็คือฝรั่งเริ่มรู้จักเราเหมือนกับที่เมื่อก่อนเราพยายามศึกษาดนตรีฝรั่ง
1: ค่ะ
0: แม้ดนตรีของเราก็เริ่มแพร่หลายแล้วค่ะ
1: เขาก็อยากจะมารู้จักเราด้วยนะคะส่งท้ายสั้นๆนะคะอาจารย์เพื่อเป็นเกียรติแก่รายการอยากให้อาจารย์นะคะร้องเพลงภูไทยสักท่อนหนึ่งส่งท้ายรายการกันหน่อยเชิญค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ค่ะพี่จะยกตัวอย่างการเดินทางของชาวภูไทยนากระแตบก่อนท่อนหนึ่งเนา
1: ะ
0: แล้วพี่ก็จะเข้าสู่ลำภูไทยถ้าฟังร้องภูไทยบทเนี้ยจะทำให้รู้ว่าการเคลื่อนย้ายของชาวภูไทยนากระแตบอำเภอกุชินารายเนี่ยบ้านกุดว่านี่เขาเดินทางกันมายังไง
1: ค่ะ

0: ปะบ้านนากระแตบแม่พามโคกลีเฮาลูกเพกอยู่หุบเขาทางผู้อ้อมทุกยากแสนเข็นเป็นพะเลอพี่น้องเอ๋ยเลอเจอเด้ย้อนศึกมามางบ้านมาหางเมืองมาเพเขากวาดเอาคำเขานำมังหงเลือแต่หอยทิ้งไว้มีได้หอนสุกต่ำเขาอันนี้ก็ก่อนที่จะข้ามมาเนี่ยก็คือโดนข้าศึกโจมตีแล้วก็จะต้องแตกศึกแตกเสือข้ามมาเพื่อที่จะมาพึ่งพระทิเบตวงศาที่มาก่อนแล้วอยู่ที่อำเภอเขาวง
1: ค่ะ
0: ทีนี้พอพระทิเบตวงศาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมีความสุขลำผู้ไทยก็จะเป็นสำเนียงอีกสำเนียงนึงค่ะ
1: ค่ะ
0: โอ้ยโนไอเอ้ยเอ้ยโอ้เดท่านผู้ฟังเอ้ยอันนี้ก็คือสำเนียงของชาวผู้ไทยกาฬสินธุ์อีกวาดนึงหรือสำเนียงนึงค่ะ
1: ค่ะโอ้โหอาจารย์ร้องพอมากเลย
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ถ้าไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยท่านที่ไปฟังอาจารย์อยู่ข้างล่างเวทีน่าจะร้องไห้เหมือนกันไหมแล้วก็มันแกบยำเย็นเนี่ยร้องแน่
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
0: พี่ต้องการนำเสนอมากเลยเพราะว่าพี่อยากให้รู้ว่าตอนนี้พวกเรามีความสุขมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: เราอยู่ที่นี่ดินแดนของเราอุดมสมบูรณ์แล้วคิดถึงคนที่เขาลำบากที่เขายังไม่ได้สบายเหมือนพวกเรา
1: ค
0: ิดถึงพี่ถึงน้องอยากให้มาอยู่ด้วยกันประมาณนั้นค่ะ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุยกับอาจารย์พรสวรรค์พรดอนก่อนนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ค่ะเอกลักษณ์ทางวิถีวัฒนธรรมเป็นอัตลักษณ์นะคะล้วนบ่งบอกถึงรากเหง้าของแต่ละชาติพันธุ์นะคะซึ่งก็ยังคงถูกสานต่อและอนุรักษ์อยู่ในประเทศไทยเรานี่แหละค่ะเป็นสิ่งสะท้อนว่าเรามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริงนะคะหมดเวลาแล้วนะคะแต่ทิ้งท้ายหน่อยรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารอมสินมอบให้1รางวัล นะคะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังโดยค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาย้ำว่าคุณสุกัญญาทองปั้นจากจังหวัดชัยนาทนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ

0: ังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 92.5 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามกรุงเทพมหานครกระทรวงพาณิชย์นำผลไม้จากแหล่งผลิตสู่ศูนย์การค้าชั้นนำเพื่อเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงมายสากลเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับมิ้งสระบุรีในการแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:25 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีเพียรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติคุณประเวศวสีทจวมปช.มวม.พปร.3ณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ตลอดทั้งวันประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างไม่ขาดสายด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นางเบญจมาศอิ่มอิ่มกล่าวว่าประทับใจในพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงทรงริเริ่มจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อสร้างงานและสร้างรายได้แก่ราษฎรที่มีความสามารถด้านการทอผ้าและหัตถกรรม
3: ซอฟต์พาวเวอร์การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วก็การดูแลราษฎรของพระองค์ท่านนะคะศูนย์ศิลปาชีพนะคะที่เป็นงานฝีมือของชาวบ้านนะคะสร้างเงินสร้างงานให้กับชาวบ้านนะคะที่เขาได้ทำผ้านะคะแต่พระองค์ท่านไม่ทรงส่งเสริมนะคะชาวไร่ชาวนาที่เขามีความสามารถก็ไม่ได้แสดงออก
2: ด้านนางสมรเหรียญสุวรรณกล่าวว่ามีความตั้งใจจะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพนานแล้วจนได้มีโอกาสเดินทางมาเป็นครั้งแรกในวันนี้ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรแม้ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารทรงห่วงใยในทุกสุขของประชาชนและทรงส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
4: พระองค์ท่านคือแบบทุรกันดารอะไรท่านก็ไปก็สื่อทราบซึ้งน้ำใจของท่านที่เป็นห่วงแบบว่าประชาชนอย่างที่ไปทางอีสานนะเกี่ยวกับพวกผ้าไหมค่ะคือท่านแบบว่าหารายได้ให้กับประชาชนเป็นห่วงประชาชนดีที่มีรายได้แบบว่าให้ประชาชนได้เพื่อความอยู่รอด
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นชวิสาประทุมมารายงาน
1: จังหวัดอุบลราชธานีออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ช่วยผู้พิการขาขาดเข้าถึงบริการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่177ณหอประชุมศรีปทุม1โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศนันทจิตเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมคณะและส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงห่วงใยและให้ความช่วยเหลือผู้พิการขาขาดที่ยากไร้มาโดยตลอดเพื่อให้ผู้สูญเสียขาได้กลับมาดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวและช่วยเหลือสังคมได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งนี้จะดำเนินการรวม6วันระหว่างวันที่17ถึง22พฤษภาคม2569ณดมอนุสรณ์37ปีศรีปฐุมพิทยาคารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวขอบคุณมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการขาขาดเข้าถึงบริการขาเทียมซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมเดินวิ่งนารารันฟอร์เฮลเนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งนารารันฟอร์เฮลเนื่องในโอกาสครบรอบ85ปีโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่หาดนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพร้อมนักวิ่งและประชาชน 1,500 คนร่วมงานอย่างคึกคักผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อประชาชนและโรงพยาบาลพร้อมกล่าวว่าการมอบถ้วยพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้จัดงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนตอกย้ำความสำคัญของการดูแลสุขภาพด้านนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล่าวว่ากิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนำรายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยวิกฤตพร้อมสร้างความร่วมมือตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและความร่วมมือระหว่างประชาชนและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรม Thailand The Land of Tropical Fruits นำผลไม้จากแหล่งผลิตสู่ศูนย์การค้าชั้นนำเสริมภาพลักษณ์ผลไม้ไทยสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูง
7: นางบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการจัดกิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foods ว่าเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกของกระทรวงพาณิชย์ในการบริหารจัดการผลผลิตผลไม้ฤดูกาลโดยเฉพาะผลไม้เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดจันทบุรีอาทิทุเรียนมังคุดเงาะและหล่องกองซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูงทางด้านคุณภาพรสชาติมาตรฐานการผลิตและความต้องการของตลาดโดยการนำผลไม้จากแหล่งผลิตเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายใจกลางเมืองและศูนย์การค้าชั้นนำจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ผลไม้ไทยจากสินค้าเกษตรทั่วไปสู่สินค้าเกษตรมูลค่าสูงเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคระดับกลางบนนักท่องเที่ยวและผู้ซื้อที่มีกำลังซื้อสูงได้โดยตรงทั้งนี้ภายในงานกระทรวงพาณิชย์ยังได้เชิญเอกอัครราชทูตและผู้แทนจาก15ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความสนใจอย่างมากจากคณะทูตสะท้อนให้เห็นว่าผลไม้ไทยยังมีโอกาสทั้งในการขยายตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวและการส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกหลายภูมิภาคทั้งตลาดเดิมที่มีความต้องการสูงและตลาดใหม่ที่เริ่มให้ความสนใจผลไม้เมืองร้อนคุณภาพจากประเทศไทยการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการสร้างเวทีให้ผลไม้ไทยได้แสดงศักยภาพในตลาดระดับพรีเมียมทางด้านคุณภาพรสชาติบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์แปรรูปซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้กิจกรรม Thailand The Land of Tropical Foods จะจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง27พฤษภาคมนี้ณลานโปรโมชั่น A Gourmet Market ชั้น G ศูนย์การค้าสยามพารากอนและศูนย์การค้า M Quartier กรุงเทพมหานครนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่เพื่อหาแนวทางลดต้นทุนเพิ่มรายได้ด้วยการเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
8: ที่อาคารแผ่พืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะเกษตรกรกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอแม่ริมสันทรายและอำเภอพร้าวเพื่อรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่นำไปแก้ไขให้เกษตรกรได้อย่างตรงจุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ3ด้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้แก่ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรการพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและชุมชนส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรรวมถึงสหกรณ์เน้นย้ำปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นจากสาเหตุหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรเร่งผลักดันนโยบายลดต้นทุนการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์และจุลินทรีย์ทางการเกษตรเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายฟื้นฟูคุณภาพดินและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรที่เข้าร่วมงานทั้งในด้านการพัฒนาการเกษตรการลดต้นทุนการผลิตการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้จากผลผลิตรวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลนาตราชประเภทรายการวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม
9: นางวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวทพร้อมด้วยนางสาวอ่อนอุมาเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่17จากสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ณศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์โดยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างรอบด้านและทุกมิติ
10: เป็นความภาคภูมิใจและเป็นความยินดีของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของคนในวงการสื่อสารมวลชนนะคะสะท้อนให้เห็นว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเรามุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการช่วยเหลือและนำเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างรอบด้านค่ะพวกเราพร้อมที่จะผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งทางด้านความมั่นคงด้วยค่ะ
9: จากนั้นสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้ประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่17ประจำปีนี้โดยรางวัลประเภทรายการวิทยุสาขาผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยมตกเป็นของนางสาวออนอุมาเกษตรพืชผลผู้ดำเนินรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์รายการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในรายการกระบอกเสียงสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมในการรับเรื่องร้องเรียนและประสานความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องการได้รับรางวัลในครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและการทำหน้าที่สื่อมวลชนคุณภาพที่มีความโดดเด่นในการนำเสนอสาระความรู้ควบคู่ไปกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่สังคมอย่างแท้จริงทั้งนี้รางวัลนาตราชเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่คนทำงานในวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ที่มีผลงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยผ่านการคัดเลือกและลงคะแนนจากผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองรับเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2569เพื่อสร้างความเชื่อมั่นคืนความสุขให้ครูและนักเรียนฉันติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
11: ในวันจันทร์นี้โรงเรียนส่วนใหญ่ทั่วประเทศจะเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569อย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์ค่าครองชีพและวิกฤตพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนครั้งนี้อย่างรอบด้าน นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเร่งออกมาตรการรองรับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและค่าครองชีพเพื่อช่วยลดภาระของผู้ปกครองและสร้างความพร้อมให้แก่ผู้เรียนก่อนเปิดภาคเรียนในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้สั่งการไปยังโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งหากพบความจำเป็นเร่งด่วนด้านใดให้รายงานมาโดยทันทีโดยเฉพาะอาคารเรียนที่ต้องการการปรับปรุงซึ่งแม้จะมีการสำรวจไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ในช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ประสบเหตุวาตภัยอาจก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้สถานศึกษามีความพร้อม
12: เราให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมผมได้สั่งการให้ท่านเลขาพื้นฐานนี่ได้สั่งการไปให้ทุกโรงเรียนเนี่ยถ้ามีเรื่องอะไรดีให้แจ้งมานะครับอาคารที่ยังมีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับแต่เราเคยสำรวจไปแล้วนะครับในเรื่องนี้เคยสำรวจไปแล้วแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้มีเหตุวาตภัยลมแรงบ้างอะไรบ้างก็มีเกิดขึ้นตลอดเวลาก็ได้แก้ไขโดยด่วนให้สถานศึกษาพร้อมสำหรับรองรับนักเรียนที่จะเปิดเทอม
11: ขณะที่สพท.ได้นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวนี้มาขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าสพท.ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการตาม7มาตรการทั้งการพิจารณาลดหรือผ่อนผันการเก็บเงินบำรุงการศึกษายกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบบางรายการเช่นชุดลูกเสือลดการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและหลีกเลี่ยงการมอบหมายชิ้นงานหรือโครงงานที่มีค่าใช้จ่ายแก่ผู้ปกครองนอกจากนี้ได้เปิดช่องให้ผู้บริหารสถานศึกษาออกมาตรการเพิ่มเติมได้ตามบริบทของแต่ละพื้นที่
13: อะไรที่พอลดอะไรที่พอผ่อนผันได้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ปกครองได้มีความสะดวกสบายใจที่จะขออาชีพและส่งลูกหลานมาเรียนนะครับถ้าหากว่าลูกหลานได้รับผลกระทบจากการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเรียนการศึกษานะครับบางส่วนอาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็หลุดออกจากระบบการศึกษาไปเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้น
11: ไม่เพียงแต่สพท.ที่มุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการยังรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษารวมถึงกรมส่งเสริมการเรียนรู้และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำเนินโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงภาวะค่าครองชีพสูงซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาโดยไม่ให้ค่าใช้จ่ายเป็นกำแพงที่ขวางกั้นอนาคตของนักเรียนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
16: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
17: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
16: เราต้องเริ่มยังไงอะ
17: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
15: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 20:19 นรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนตกราว550ลำในหลายภูมิภาคทั่วรัสเซียซึ่งรวมถึงกรุงมอสโกเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานับเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของยูเครนในรอบกว่า4ปีที่ผ่านมาด้านนายอังเดรย์โวโรบิยอฟผู้ว่าการกรุงมอสโกเปิดเผยว่ากองกำลังป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสกัดกั้นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ในเขตกรุงมอสโกอย่างไรก็ตามมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายและโครงสร้างพื้นฐานในกรุงมอสโกถูกโจมตีทั้งนี้การโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่าจะโจมตีตอบโต้รัสเซียอีกหลังกองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยในกรุงเคียฟของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เมืองอันดงจังหวัดคยองซังเหนือของเกาหลีใต้บ้านเกิดของประธานาธิบดีอีแจมยองในวันอังคารนี้ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะกระชับความไว้วางใจและมิตรภาพระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งนี้การประชุมสุดยอดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจเยือนเกาหลีใต้อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างวันที่19ถึงวันที่20พฤษภาคมนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอีแจมยองเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงในภูมิภาคและสถานการณ์ในตะวันออกกลางรวมทั้งเป็นการตอบแทนที่ประธานาธิบดีอีแจมยองเยือนจังหวัดนาราบ้านเกิดของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิระหว่างการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวในรัฐบาลอิตาลีที่ระบุว่านางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลียกเลิกกำหนดการเยือนไซปรัสและเดินทางไปเมืองโมเดนาทางตอนเหนือของอิตาลีเพื่อเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ชายคนหนึ่งขับรถยนต์พุ่งชนประชาชนในเมืองโมเดนาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ8รายซึ่งในจำนวนนี้4รายมีอาการสาหัสด้านนายกเทศมนตรีเมืองโมเดนาเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายชาวอิตาลีเชื้อสายโมร็อกโกวัย30ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองแบกาโมและย้ายเข้ามาอยู่ใกล้เมืองโมเดนาโดยผู้ก่อเหตุรายนี้กำลังรักษาตัวจากโรคทางจิตเวชอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือมีความเชื่อมโยงกับขบวนการก่อการร้ายหรือไม่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500โตโยต้าไทยแลนด์โอเพ่น2026ที่อาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติ
19: ชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศ
18: วิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกแพ้อันเดอร์แอนทอนเซนมืออันดับ3ของโลกจากเดนมาร์ก1ต่อ2เกม21ต่อ9 22ต่อ24และ18ต่อ21จบตำแหน่งรองแชมป์สนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่ฉางผิงสนุกเกอร์เซ็นเตอร์เมืองตงกวนมณฑลกวางตงสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ8คนสุดท้ายมายสากลปัญชยาจันน้อยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปยู่หลูมือหนึ่งของโลกจากจีนและแชมป์เก่า2สมัยซ้อน4ต่อ3เฟรมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับมิงสระบุรีนัชชารัตน์วงหฤทัยมือ3ของโลกและแชมป์โลกปี2022ที่เอาชนะเจลสระบุรีนฤชาเพิ่มพูน4ต่อ1เฟรมในวันพรุ่งนี้ขณะที่สนุกเกอร์คิวสกูเอเชียโอเชเนีย2026รายการแรกที่ถนนสุคนธสวัสดิ์กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคมโดยรายการนี้จะคัดเอานักสอยคิวที่ดีที่สุด2คนเพื่อได้การ์ดทัวร์เล่นสนุกเกอร์อาชีพโลกใน2ฤดูกาลถัดไปเป็นอย่างน้อยในรอบ16คนสุดท้ายแมนนครปฐมธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์อดีตแชมป์เยาวชนโลกเมื่อปี2011เอาชนะซาฟิกาอับดุลคาดีจากปากีสถาน4ต่อ1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับดิกวิเจคาเดียนจากอินเดียต่อไปส่วนอีกคู่เป้กันเองฤทธิชัยฉิมพานังนักสอยชิวดาวรุ่งดีกรีแชมป์ประเทศไทยครั้งล่าสุดแพ้เกาเจอร์อี้จากจีน2ต่อ4เฟรมต้องยุติเส้นทางคว้าตั๋วเล่นอาชีพไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง W15 รายการITF Women World Tennis Tour สัปดาห์ที่3ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอัญชิสาฉันทะมือวางอันดับ2ของรายการพลาดท่าแพ้อีคยองซอจากเกาหลีใต้0ต่อ2เซต3ต่อ6และ3ต่อ6คว้ารองแชมป์ใบครองเซปักตะก้ออิสตาฟเวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่16ถึง23พฤษภาคมประเภทตะกร้อ4คนชายรอบแรกกลุ่มดีนัดสุดท้ายทีมตะกร้อทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไปได้2ต่อ0เซต15ต่อ12และ15ต่อ12ส่งผลให้ทีมชาติไทยการันตีผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมเทควันโดประเภทท่ารำหรือพุมเซ่ทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่ M-Bank Arenaประเทศมองโกเลียเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันเทควันโดพุมเซ่ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมณกรุงอูลันบาตอร์ประเทศมองโกเลียการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชลีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมพุมเซ่ไทยได้เน้นไปที่การทบทวนเทคนิคใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง โดยโค้ชลีนายอนเปิดเผยว่าที่มองโกเลียอากาศหนาวมากซึ่งได้เตือนนักกีฬาให้ระวังไม่สบายส่วนสนามแข่งขันค่อนข้างลื่นสโมสรเชลซีประกาศแต่งตั้งชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีและจะเริ่มคุมทัพสิงห์บลูในวันที่1กรกฎาคมนี้ชาบีอลอนโซเปิดเผยภายหลังได้รับการแต่งตั้งว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาคุมทีมสโมสรระดับโลกอย่างเชลซีซึ่งจากการหารือกับกลุ่มเจ้าของสโมสรและทีมงานฝ่ายฟุตบอลทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างทีมที่สามารถแข่งขันในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องและก้าวไปสู่การคว้าแชมป์นอกจากนี้อลอนโซยังกล่าวชื่นชมนักเตะในทีมว่ามีพรสวรรค์และศักยภาพสูงพร้อมย้ำว่าหน้าที่สำคัญต่อจากนี้คือการสร้างวัฒนธรรมทีมที่แข็งแกร่งทำงานหนักและพาสโมสรประสบความสำเร็จสำหรับชาบีอลอนโซเคยผ่านประสบการณ์คุมทีมฟุตบอลยุโรประดับสูงมาแล้วทั้งกับเรอัลมาดริดและไบเออร์เลเวอร์คูเซนก่อนตอบรับเข้ามารับงานกับเชลซีในครั้งนี้ทีมชาติเบลเยียมประกาศรายชื่อ26นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำโดยเควินเดบอยเพลย์เมเกอร์จากนาโปลีทิโบกูตัวผู้รักษาประตูจากเรอัลมาดริดเลอันโดทอสซาแนวรุกจากอาร์เซนอลรวมถึงอักเซลวิเซลจากกิโรน่านอกจากนี้ยังมีชื่อของโรเมลูลูกากูกองหน้าวัย33ปีจากนาโปลีที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บและไม่ได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องติดทีมไปด้วยเช่นเดียวกับมัตติอัสเฟรนันเดสปาโดแนวรุกจากลิวที่ก่อนหน้านี้เกือบตัดสินใจเลือกเล่นให้กับทีมชาติสเปนติดทีมไปด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
21: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
20: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
21: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
20: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
22: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
23: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่2คือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้ง2ประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
24: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิษฐ์แม้กำลังเดินทางพเนจรอยู่เราก็ต้องตั้งวงสนทนาเสวนาเพราะว่าโลกมันแปรปรวนผันผวนหนักมากเราไม่รู้จะไปทิศทางไหนอย่างไรประเทศไทยเราเล็กๆ เราก็ต้องปรับตัวและการปรับตัวเราก็ต้องเข้าใจว่าโลกวันนี้ไปถึงไหนอย่างไรบ้างวันนี้ขณะที่เราพูดอยู่นี้ก็จะใกล้ๆกับช่วงที่ท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไปเจอกับท่านสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งนะครับถือเป็นการเยือนที่สำคัญเป็นการเยือนที่มีความหมายและเป็นการเยือนที่กำลังเกิดความรุนแรงในตะวันออกกลางด้วยเราก็รู้ว่าทางจีนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมกับทางอิหร่านขณะที่ทรัมป์ก็พยายามที่จะให้ทางฝั่งอ่าวเปอร์เซียนั้นเนี่ยสามารถที่จะยันกับอิหร่านไว้ได้อยากรู้ว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงจะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยต้องถามคุณวิกรมกรมดิษฐ์และต้องถามด้วยว่าทรัมป์เปลี่ยนโลกไปทุกอย่างจริงๆอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ท่านยนต์ครับ
1: ครับ
2: วันนี้นะทรัมป์อีกเปลี่ยนโลกทุกอย่างไหม
1: เปลี่ยนยังไง
2: ดูสิเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนหลักการนะเปลี่ยนทุกอย่างที่เคยมี UN นี่เป็นผู้ที่ทำไมอ่ะกำหนดแล้วก็เป็นคนที่ร่างกฎเกณฑ์อะไรใหม่ๆมาตอนนี้แกทำตามหรือเปล่า
1: ก็ไม่สนไม่สน
2: ก็นั่นไงแล้วอันที่สองนี่ในอเมริกาเนี่ยที่เขามีกฎเกณฑ์สำหรับประธานาธิบดีอะเรื่องกฎหมายการค้ากฎหมายอะไรทุกอย่างเนี่ยแกทำตามหรือเปล่า
1: สงครามนี่แกก็ไม่ทำตามนะ60วันก็ไม่ทำตามนะ
2: เออแล้วแกเนี่ยมีแคร์ใครแกมีอะไรที่แกเขาเรียกว่าอับอายนะรู้สึกว่าแม้ไม่มีจริยธรรมนะอะไรยังไงแกคิดถึงไห
1: ม
2: แกมีไหมไม่มีเลย
1: ไม่สน
2: วันก่อนนี่ผมเห็นนะควีนอังกฤษนะกำลังเดินอยู่กำลังจะจับมือ กับทางด้านนะแขกเรือแกเข้าไปแซงเฉยๆเลย
1: ก็ไม่สนใจแกไม่มีก็มารยาทไม่ใช่เป็นคุณสมบัติของแก
2: แกหมายความว่าแกไม่มีขีดจำกัดนะคุณสุทธิชัยไม่มีขีดจำกัดในฐานะที่เป็นทรัมป
1: ์
2: แล้วแกเป็นประธานาธิบดีแกก็ทำแบบไม่มีขีดจำกัด
1: เออใช่
2: แล้วผมก็ยังแปลกใจเหมือนกันนะว่าทางรัฐสภาทางสังค
1: ม
2: เขาปล่อยให้ทรัมป์ทำปุยี่ปุยยำนะเอาเรื่องตกภาษีดีกว่าทำไปทำมาเสร็จแล้วนี่ต้องมาคืนภาษีให้เขาใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็
2: อันนี
1: ้ดูสิมานะต้องไม่มีตังค์คืนนะต้องไปกู้มานะกู้มาคืนนะ
2: แล้วถามคุณลุยชัยว่าวันนี้จริงๆเนี่ยนะไอ้สิ่งที่ทรัมป์บอกว่าจะทำให้อเมริกันยิ่งใหญ
1: ่
2: คำว่าอเมริกันยิ่งใหญ่ต้องมีความหมายว่าประชาชนนี่อยู่ดีกินดีไหม
1: แน่นอนแน่นอน
2: วันนี้ดูสิโดนภาษีเข้าไปนั่นน่ะแล้วอันแรกเลยใครโดนประชาชนไอ้สินค้าก็เพิ่มราคาขึ้นแล้วตอนนี้ไม่พอต้องเอาเงินจากคงคลังไปจ่ายคืนเขาอีกโอ้โหนี่สองเด้งเลยนะ
1: ใช่เงินมหาศาลด้วยนะไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะแต่ก็ไม่มีตังค์ในคงคลังหรอกก็ไปกู้มาไปออกพันธบัตรยืมประชาชนก่อนขายเมืองจีนซื้อนี่นะพันธบัตร
2: ไม่เอาละเมื่อก่อนนี่จีนเมื่อก่อนเนี่ยมันเริ่มมาจากเฮเลอรี่คลินตันก่อน
1: เฮ
2: เลอรี่เนี่ยตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็เห็นแล้วว่าไอ้จีนทำเซงลี่ทีไรกับจีนนี่ขัดทุนทุกทีไม่เคยทำเซงลี่กับจีนแล้วไม่ขัดทุนแล้วยิ่งอบังนะอบังเนี่ยเขาก็ไม่เอาเลยนะเพราะว่าอบังเกียวจีนนี่จริงๆเราก็มองว่าโอ้อบังเนี่ยเหนียวนะเหนียวมากแต่อบังนี่ทำการค้ากับจีนปุ๊บ อย่างกับปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ 130,000 ล้าน
1: ครับ
2: เหรียญนะ
1: เออ
2: ปรากฏว่าขาดดุลกับจีนไปประมาณเกือบแสนล้านเหรียญนะ
1: เออ
2: เออบังนี
1: ่ไม่ไหว
2: ล็อกยากเลยบังเลยบอกเฮ้ยไอ้ที่มีอะไรที่เป็น FTA อะไรต่ออะไรแล้วมีจีนอยู่ด้วยนี่บังเห็นยังกับเราเห็นเลยว่าในโลกเนี่ยวันนี้ทุกคนนี่กลัวจีนหมดเลยนะแล้วก็ทรัมป์ก็กลัวจีนแต่ทรัมป์ก่อนจะกลัวจีนทรัมป์ก็เปลี่ยนโลกทุกอย่างก่อน

0: อกโอเคหรือกลับไปนะหรือไม่เอานี่อ้วนเนี่ยไปซื้อธนบัตรเลยหรือไม่ต้องมาอะไรนะถ้าธนบัตรหรือกลับกันหรือไม่ต้องมาทำอะไรอ้วนจะทำให้ธนบัตรหรือเนี่ยมีคุณราคาก็ให้ไปซื้อธนบัตรไปทีเดียวเลยนะ800,000,000,000 เหรียญอเมริกัน
1: โอ้
0: แล้วจากตอนนั้นเนี่ยคุณวิชัยตอนนั้นนี่จีนเขาก็ซื้อธนบัตรจนมีมูลค่าสูงถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญ
1: เหรียญเลยนะ
0: เหรียญตามมาคนที่สองคือญี่ปุ่นแล้วตามมาคนที่สามก็คือไต้หวันเพราะสามประเทศที่เขาขายสินค้าไปอเมริกาเยอะเขาก็เลยบอกให้เห็นทางจีนทำอย่างนี้ปั๊บญี่ปุ่นก็ก๊อปตาม
1: ก
0: ็ไปซื้อญี่ปุ่นก็เคยซื้อธนบัตรถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณสัก 1.4 ล้านล้าน
1: เหรีย
0: ญ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วไต้หวันก็ซื้อไปถึงตั้ง 5-6 แสนล้านเหรียญ5-6 แสนล้านล้านเหรียญ
1: ทุกงานเป็นเจ้าหนี้อ่ะเป็นเจ้าหนี้
0: คือหมายความว่าเขาก็เอาใจอเมริกาว่าคุณวิชัยลองคิดดูอเมริกาเอากระดาษไปพิมพ์อยู่ที่นั่นใช่ไหมแล้วคนเอาเงินเนี่ยเอาไปให้อ่ะ
1: เอ
0: าแล้วเอากระดาษกลับมาคุณวิชัยคิดว่าฉลาดไหม
1: ฉลาดสิโอ้ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วไม่ต้องมีทองแบงค์ด้วยนะพิมพ์แบงค์เพิ่มเนี่ยไม่ต้องมีทองแบงค์ประเทศอื่นต้องมีทองหนุนหลังอยู่ใช่ไหมล่ะ
0: คุณวิชัยลองคิดดูสิว่าไม่ใช่กระดาษอย่างเดียวนะเด
1: ี๋
0: ยวไปเปลี่ยนเป็นเงินแกก็ยังไปบอกพวกอาหรับอ่ะแขกอาหรับบอกว่าเฮ้ยบัวจะช่วยลือนะป้องกันประเทศเลยลือเห็นไหมซัดดัมเนี่ยโอ้โหเขากระเหี้ยมกระหือ นะดูว่าเขาเข้มแข็งไห
1: ม
0: ลือเนี่ยนะบัวจะเรียกว่าไปทำโดรนขึ้นโดรนขึ้นมาป้องกันพวกอาหรับแต่ลือนะแต่ลือใช้อย่างนี้ได้ไหมลือมานะบอกให้ลูกค้าลือที่จะซื้อน้ำมันลือนะต้องไปใช้ดอลลาร์นะ
1: ต้องซื้อดอลลาร์จะซื้อขายด้วยดอลลาร์
0: ใช้เป็นดอลลาร์เอ้านี่สองเด้งแล้วนะเมื่อกี้เด้งหนึ่งเอากระดาษเอาไปขายเป็นเงินกลับมาอันที่สองนี่ตัวเองน้ำมันเนี่ยชาวบ้านต้องเอาเงินที่ของเป็นอเมริกันเนี่ยไปใช้จ่ายในการซื้อขายดอลลาร์
1: เอ้
0: าแล้วอเมริกันนี่พิมพ์ตอนนี้อเมริกันนี่พิมพ์กระดาษออกมานะฉะนั้นเอาสองตัวนี้เนี่ยโอ้โหนี่คือการที่อเมริกันเปลี่ยนแปลงระบบนะเรื่องของอะไรธนบัตรขายกระดาษแล้วก็น้ำมันฉะนั้นทรัมป์เนี่ยก็เห็นมาขึ้นมาปั๊บทรัมป์เขาจะเอาเงินไปสร้างทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของกลาโหมไงวันนี้ใครที่เรียกว่ามีเสียงกับทรัมป์กล้าไหมกล้าที่จะมาท้าตีท้าต่อยไห
1: ม
0: มีไหมมีใครไหมในโลกนี้ที่จะบอกว่าอ้วเอางี้อ้วจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเนี่ยไปเฉียดอยู่ที่ริมนะชายฝั่งใกล้อเมริกันเนี่ยมีไหม
1: ไม่มี
0: เอ้าแล้วอเมริกันเนี่ยเอาเรือต่างๆนี่ไปประชิดชายแดนของเขาอ่ะมีใครกล้าหรือบ้างแล้วไม่พอไม่ประชิดอย่างเดียวไปซ้อมรบอีกไปซ้อมรบใกล้ๆนั่นเองคุณวิชัยคิดว่ามีใครไปกล้าจะไปทำอย่างนี้อย่างที่อเมริกันทำไหม
1: ไม่มีจีนยังไม่กล้าเลย
0: ฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยทรัมป์ได้กลายเป็นคนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่หรือเปล่าอย
1: ่
0: างกับที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในโลกนี้มาเลยคุณวิชัยคิดว่าในโลกนี้เคยมีครั้งใดที่เกิดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้บ้าง
1: ไม่มี
0: ในโลกที่ใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในมวลมนุษย
1: ์
0: สยชาติเนี่ยนะคือเจงคิสข่านเจงคิสข่านนี่ยึดเข้าไปทั่วเลยนะเห็นไหม
1: ใช
0: ่ตั้งแต่คาบสมุทรเกาหลีไปถึงเมดิเตอร์เรเนียนไม่เคยมีมนุษย
1: ์
0: เนี่ยครั้งไหนที่ยิ่งใหญ่เท่ากับพวกมองโกแต่วันนี้อเมริกาย ิ่งใหญ่กว่ามองโกไหมคุณวิชัยคิดว่า
1: โอ้ยิ่งใหญ่สิมายึดอย่างได้กรีนแลนด์ยึดเวเนซุเอลาแล้วจะยึดอิหร่านแล้วจะนี่จะยึดคิวบาต่อแล้วนะเนี่ย
0: แล้วปานามาด้วยใช่หรือเปล่า
1: ปานามานี่เงียบไปแล้วตอนนี้แต่ว่าก็ยังคิดอยู่

0: คราวนี้เรามาพูดกันตามเนื้อผ้าจริงๆสิว่าการที่ทรัมป์เปลี่ยนทุกอย่างในอดีตสู่วันนี้แล้วกำลังจะเปลี่ยนไปสู่อนาคตเนี่ยโอ้โหอันนี้มันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกขนาดไหนวันเนี้ย
1: หนักมาก
0: เฉพาะค่าน้ำมันที่ขึ้นมาเนี่ยก็ส่งผลกระทบทำให้บริษัทนี้เจ๊งกันรูดมหาราชเลยผมนี่เดินทางไปอยู่ในประเทศจีนเนี่ยประเทศจีนตอนนี้บริษัทต่างๆนี่อ้วกเป็นเลือดเลยนะ
1: เพราะอะไร
0: ก็เพราะว่าตลาดเนี่ยมันเล็กลงกำลังซื้อมันน้อยลง
1: ตามในจีนด้วยแล้วต่างประเทศด้วยหรืออำนาจซ
0: ื้อคือเมื่อก่อนเนี่ยจีนเขาต้องอาศัยการส่งออกเลยใช่ไห
1: ม
0: การส่งออกของจีนนี่ก็ต้องอาศัยตลาดใหญ่ๆอย่างกับอเมริกาอเมริกาเนี่ยเสียดุลการค้าให้กับจีนเขาเกือบ500,000,000,000 เหรียญนะ400,000,000,000 กว่าล้านเหรียญในขณะที่จีนได้ดุลการค้าทั้งโลกเลยเนี่ย1,000,000,000แต่อเมริกันก็ไปเสียดุลการค้าให้กับทั้งโลกเลย1,000,000,000เหมือนกันฉะนั้นในการที่วันนี้เห็นไหมว่าเศรษฐกิจอเมริกาก็ย่ำแย่ใช่ไห
1: ม
0: เพราะคนที่แบกคนที่แบกสิ่งที่ทำทรัมป์เนี่ยทำขึ้นมานี่ใครทำใครแบกเลยก็ประชาชนคุณสุริชัยถามพวกเพื่อนฝูงที่เป็นอเมริกันที่ว่าสินค้าที่เขาต้องใช้อยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันขึ้นราคากี่เปอร์เซ็นต์
1: ใช่
0: ทั้งประเทศเลยแล้วไม่ใช่ทั้งอเมริกามันทั้งโลกเลยเพราะมันเป็นเรื่องของน้ำมันไงน้ำมันขึ้นทุกอย่างก็ขึ้นอันนั้นก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเมื่อกี้ที่เราพูดถึงไปลุกลานชาวบ้านมีใครบ้างในสมัยนี้ใช้กฎป่าก
1: ฎป่า jungle law of the jungle
0: มีใครเขาทำแบบนั้นไห
1: ม
0: ทำไมทั้มสามารถทำอย่างนั้นได้ล่ะคุณสุริชัยว่าทำไมเขากล้าจะไปจับมาโดโรนะแล้วกล้าที่จะไปลุยนะอิหร่านแล้วกล้าจะไปบอมนะผู้นำตายไปทั้งหมดกี่สิบคนแล้วผู้นำระดับจกหัวของอิหร่านเนี่ย
1: ใช่
0: อีกคนที่สามารถทำได้อย่างนี้เนี่ยก็ทำคนเดียวคุณวิชัยคิดว่าสีจิ้งผิงนี่ไปทำได้ไห
1: มไม่ได้
0: ใช่ไหมสีจิ้งผิงนี่เฉพาะสีจิ้งผิงกับอินเดียนะกับทะเลจีนใต้คนเขาก็ด่ากันโ
1: อ
0: ล้นบ้านล้นช่องแล้วใช่ไห
1: ม
0: วันนี้แต่ทรัมป์เนี่ยทำมากกว่าสีกี่เท่าอ่ะ
1: ก็เป็นเผด็จการนอกกับสีใช่ไหม
0: ใช่วันนี้เนี่ยเราก็จะมามองว่าทรัมป์กำลังเปลี่ยนกฎเกณฑ์เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในหลักการที่ตั้งโดยอเมริกันก็คือ US
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมเอ้าแล้วคุณวิชัยลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เนี่ย นะจะมีอะไรที่ทรัมป์ทำไม่ได้อีกหรือไม่อยากทำอีกคุณเรียกคิดว่าตอนนี้ทรัมป์มันมีอะไรที่ไม่อยากทำ
1: ไม่อยากทำเยอะเกินไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ้
0: เยอะเลยที่ทรัมป์อยากจะทำ
1: ใช่
0: เพราะว่าทรัมป์เนี่ยมีพื้นฐานของเมื่อกี้เนี่ยแหละว่ายิ่งใหญ่ใครไม่กล้ามาหือ และการที่ทรัมป์ทำแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าเศรษฐกิจในอนาคตของอเมริกันที่จะเป็นเจ้าของบ่อน้ำมัน
1: อ
0: ่ะทรัมป์เขาบอกว่านี่เอาไว้นะเรือที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มูซอ่ะเขาก็อาจจะมีส่วนร่วมด้วยนะ
1: ใช่เก็บค่าตรงด้วยเหรอ
0: เก็บค่าตรงเขาคิดไปถึงอย่างนั้นเลยเนี่ยใช่ไห
1: ม
0: วันนี้เป็นสิ่งที่ทรัมป์นี่เปลี่ยนโลกผมมองแล้วผมจนกระทั่งถึงวินาทีนี้เนี่ยคนที่ชายผ
1: ม
0: มีความรู้สึกว่าทรัมป์นี่เป็นคนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาในยุคไหนทีแรกผมก็กะว่าแกต้องเกิดมาในยุคของเจงคิสข่านตอนนั้นจะไปยึดใครก็ไ ไปตืบใครก็ได้ใช่ไหมวันนี้ถามว่าพฤติกรรมของทรัมป์เป็นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วถามว่าเป้าหมายทรัมป์คืออะไรเอ่ย
1: เป้าหมายทรัมป์คือครองโลก
0: เออใช่วันนี้คุณสุริชัยนี่ดูข่าวแล้วก็เห็นพฤติกรรมของทรัมป์มาตั้งแต่วันแรกเลยนะต
1: ั้
0: งแต่วันที่เขาเอามือไปแปะที่ไบเบิลแล้วก็มีการทำไมเอ่ยว่าผมจะทำเพื่ออเมริกาวันนี้คุณทวีชัยคิดว่าเขาทำเพื่ออเมริกากี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: คุณชัยเห็นไหมว่าแต่ละประเทศและหลายๆประเทศเนี่ยมักจะมีธุรกิจเกี่ยวข้อง
1: ใช่
0: กับปั๊ม
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้ววันนี้ถามว่ามันมีผลประโยชน์นะทับซ้อนแล้วอเมริกันบอกว่าไม่ได้ฉันต้องคลีนฉันต้องเรียกว่าขาวสะอาดแล้วทำอย่างนี้นะไปมีโรงแรมไปมีสนามกอล์ฟไปมีอะไรอะไรต่อมีอะไรที่ไหนและที่สำคัญที่สุดตอนนี้มีคนเขาคุยกันนะว่าทรัมป์เนี่ยประกาศอะไรไปแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้ผลประโยชน์ของแขนขาของทรัมป์ที่เกี่ยวกับราคาหุ้นในตลาด
1: รวยขึ้น
0: ใช่ไหมเพราะทรัมป์รู้เลยว่าถ้าทรัมป์ประกาศเมื่อไหร่ว่าว่าจะลุยไอ้นั่นว่าจะทำไอ้นี
1: ่
0: นะจะตื้อคนนั้นตื้อคนนี้หุ้นนี้ตกไหม
1: ใช่ตกสิ
0: พอตกแล้วคุณวิชัยถ้าเกิดมันเป็นทรัมป์เนี่ยคุณวิชัยไม่ไปช้อนเหรออ
1: ืม
0: ใช่ไหม
1: ถ้าเรารู้สิถ้าเรามีข้อมูลภายในใช่ไหม
0: ก็เนี่ยทรัมป์เขาก็เล่นอย่างนี้คุณวิชัยคิดว่าสิ่งที่ทรัมป์วันนี้มีเนี่ยด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนจากการที่เขาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยได้การพูดไปอย่างเงี้ยหุ้นขึ้นหุ้นตกหุ้นตกหุ้นขึ้นเนี่ยตามออเดอร์เลยมั้งคุณวิชัยคิดว่าทรัมป์เขาสามารถที่จะคอนโทรลรวบทำไมควบคุมราคาเม็ดเงินในตลาดเห็นแล้วป่ะ
1: ก็มีคนสงสัยไงว่าจังหวะเวลามันแหมมันชัดเหลือเกินก็คนที่อาจจะมี insight information จากในทำเนียบขาวอะไรนะซึ่งก็เป็นไปได้นะ
0: ใช่ไหมแล้วผมถามคุณทิชัยหน่อยว่าผลประโยชน์ที่ทำขึ้นมาเนี่ยใช่หรือไม
1: ่
0: นะว่าทรัมป์ในฐานะที่เป็นทั้งคิงเป็นทั้งประธานาธิบดีเป็นทั้งเผด็จการมันมีผลประโยชน
1: ์
0: เกิดขึ้นจากไอ้ตำแหน่งตรงนี
1: ้
0: คุณทิชัยคิดว่าในใจเขานะในใจเขาเนี่ยในหัวใจของทรัมป์เนี่ยสมมติมี 100% คุณทิชัยคิดว่าทรัมป์เนี่ยเขาจะทำเพื่อประเทศอเมริกาในจิตใจของเขาจริงๆสักกี่เปอร์เซ็นต
1: ์เราไม่รู้เราจะไปวัดเขาได้ไงเราวัดจากข้างนอกใช่ไหม
0: วัดจากข้างนอก
1: ใจเขาทำให้ตัวเองส่วนใหญ่แหละส่วนที่เหลือก็อ้างไปทำเพื่อประเทศแต่ก็ยังเข้ากระเป๋าตัวเองนั่นแหละ
0: ใช่ไหมล่ะดังนั้นอันนี้เปลี่ยนระบบไห
1: ม
0: เมื่อก่อนนี้นะประธานาธิบดีของอเมริกาคนไหนมีพูดอะไรทำอะไรต้องอยู่ในกรอบต้องมีคุณธรรมต้องมีจริยธรร
1: ม
0: ใช่ไหมประธานาธิบดีอเมริกันทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นมีใครที่จะมากระโชกโขกฮะที่จะมามีทำลักษณะอย่างทรัมป์ในทั้งหมด40กว่าประธานาธิบดีเนี่ยค
1: ุ
0: ณชัยคิดว่ามีใครบ้าง
1: ไม่มีมีคนเดียวไงบอกไม่ต้องเปรียบเทียบมีเขาคนเดียวไม่มีใครเทียบได้ไม่มีใครเหมือนเขาจะไม่เหมือนใครเป็นอันขาด
0: นั่นด้วยความที่ทรัมป์เขาเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเขาก็คือเขาก็ชอบเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าเขามีอำนาจไหม
1: ใช่
0: เขาเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรัมป์อยากจะเป็นอยากจะได
1: ้
0: อยากจะมีมีใครไม่อยากจะเป็นอย่างทรัมป์มั่ง
1: ไม่มีใครอยากเป็นอย่างทรัมป์หรอกทำไมจะเปลี่ยนทรัมป์ทำไมคุณอยากเป็นเหรอคุณวิกรม
0: มีนักการเมืองหลายคนนะ
1: เ
0: นี่ย
1: ก็เป็นอย่างเขาต้องยังไงอ่ะคนดับ
0: ก็มีไม่มองไปในแง่บวก
2: สำหรับเขาเพราะเขาไม่ได้มาอ่านเอิญอะไรคุณเคยชัยคิดว่าทรัมป์มาอ่านข่าวอ่านอะไรต่ออะไรยังไงสักเท่าไหร่
1: เขดูเขาดูทีวีเขาชอบดูทีวีมากแต่ว่าเขาจะดูจะชอบช่องนี้ชอบพิธีกรคนนี้ไม่ชอบคนนี้นี่เขาจะดูละเอียดมาก
2: สงสัยคุณทิชัยนี่ถ้าไปอยู่อเมริกาเนี่ยคุณทิชัยคิดว่าทรัมป์ชอบคุณทิชัยไหม
1: ไม่ชอบ
2: พิธีกร
1: ไม่ชอบ
2: แต่สิ่งหนึ่งที่ทรัมป์วันนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นคือทุกอย่างที่เขาอยากจะได้เขาทำหมดเลยใช่ป่ะ
1: ใช่
2: คุณทิชัยคิดว่ามีอะไรไหมที่ทำทำแล้วไม่อยากได้อะ
1: ไม่มีสิถ้าอยากทำก็ต้องถ้าทำก็ต้องอยากได้สิจะเป็น
2: แล้วไอ้สิ่งที่เขาอยากจะได้เนี่ยสร้างความเสียหาย
1: เขา
2: ทั้งกับทั้งโลก
1: ก็
2: โลกเลยนะ
1: ก็บอกว่าเนี่ยโลกทั้งโลกต้องพึ่งพาเขาเขาทำเพื่อมนุษยธรรมเมื่อวานนี้เขาบอกเขาเปิดเขาจะเอาเรือกองทัพเรืออเมริกันไปนำทางเรือสินค้าเพื่อมนุษยธรรมนะ
2: นี่เขาสั่งได้ยังไงทำแบบรวดเร็วนี่แสดงถึงประสิทธิภาพของกองทัพอเมริกันนะสั่งไปทีเดียว 15,000 นายใช่ไหมทหารน่ะแล้วก็จะเอาเครื่องบินเอาเรือเอาฮอไปต่ออะไรไปเพื่อที่จะไปคุ้มครองใช่ไห
1: ม
2: เพราะนั้นวันนี้สิ่งที่ทรัมป์ทำขึ้นมาเนี่ยเพราะต้องการแสดงว่าโอ้ฉันเป็นพ่อพระฉันนี่ควรจะได้รับรางวัลโนเบลนี่เจ้าของรางวัลโนเบลนะเอาไปให้แกก็รับนะ ไม่ใช่ของแกนะแต่แกก็เอามารูปคำก่อนมาวอร์มอัพ
1: รู้สึกก่
2: อนแล้วเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยควรจะได้เพราะเขามีความคิดว่าเขาทำในสิ่งที
1: ่
2: เป็นการที่สมัยเอ่ยเพื่อสันติภาพฉะนั้นผมก็เลยวันนี้เลยมามองว่าเอ๊จะเป็นเรื่องที่ใช่หรือไม
1: ่
2: ว่าทรัมป์เป็นคนที่เปลี่ยนทุกอย่างในโลกใบนี้คุณวิชัยคิดว่าไอ้ที่ประท้วงตอนเนี้ยบอกว่าแม้มีต้องเป็น10ล้านคนเนี่ยเอาทรัมป์ลงได้ไหม
1: แต่ทรัมป์ลงไม่ได้มันอยู่ที่โหวตของสภาล่างสภาบน
2: แล้วทำไมพวกสภาเขาทำไมหูอื้อตาลายหรือยังไงไม่รู้หรือว่าอะไรถูกควร
1: เอาเลือกตั้งเข้าประชาชนก็เป็นการเลือกพรรครีพับลิกันมากกว่าเดโมแครตอ่ะเขาแสดงว่าคุณชอบทรัมป์มากกว่าคุณชอบเดโมแครตใช่ไหมล่ะ
2: รีพับลิกันเนี่ยคุณทิชัยก็คิดว่ามีคนต้องไม่ชอบทรัมป์เยอะทำไมปล่อยให้ทรัมป์ทำอย่างนี้ทำไมปล่อยให้
1: ต้องยอมทรัมป
2: ์ทำไมปล่อยให้ทรัมป์เขาทำปุยี่ปุยำ
1: ต้องยอมทรัมป์เพราะว่าคะแนนเสียงของทรัมป์มีผลช่วยคนเหล่านี้ชนะเลือกตั้ง
2: โอ้อย่างนั้นเหรอฉะนั้นเนี่ยมันถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคุณทิชัยคุณทิชัยนี่จะมีข่าวให้คุณทิชัยอ่านทุกวันเกี่ยวกับเรื่องทรัมป์นะวันนี้คุณทิชัยเนี่ย เรียกว่าเรื่องของทรัมป์เนี่ยเข้าเส้นไปหรือยังเนี่ย
1: เข้าเส้น
2: กลางคืนฝันถึงทรัมป์บ้างไหมเนี่ย
1: ฝันเลย
2: นี่ในชีวิตของคุณชัยเกี่ยวข้องกับคนชื่อทรัมป์เนี่ยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ของ

ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์หรือแชร์ข้อมูลปลอมหลอกลวงหยุดกดไลค์กดแชร์ข่าวหรือข้อมูลปลอมในโซเชียลหยุดโพสต์หรือแชร์ภาพลามกอนาจารของผู้อื่นให้ได้รับความอับอายเสียหายเพราะคุณอาจทำผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์อย่างรู้เท่าไม่ถึงการที่มีโทษทั้งจำทั้งปรับร่วมกันใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ด้วยมือของคุณ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งรัดคดีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเร่งรัดคดีรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟแล้วส่วนคนขับรถโดยสารรออาการหายก่อนค่อยเข้าสอบปากคำ
10: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ประชุมติดตามความคืบหน้าเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณแยกอโศกดินแดงพร้อมกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำชับให้ดูแลเรื่องการทำสำนวนการสอบสวนให้รัดกุมรอบคอบจึงมาประชุมร่วมกับพนักงานสืบสวนสอบสวนถึงการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดทั้งกล้องวงจรปิดพยานบุคคลพยานหลักฐานอื่นเพื่อพิสูจน์ทราบว่าเกิดจากความประมาทของผู้ใดบ้างส่วนการกระทำความผิดของพนักงานประจำป้อมคนขับรถไฟที่ได้รวบรวมหลักฐานว่ามีการดำเนินการตามปกติครบถ้วนหรือไม่เพราะเส้นทางดังกล่าวมีการจราจรมีการเดินรถไฟประจำทุกวันและมีการจอดรถขวางรางรถไฟบ้างในทุกวันเบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาคนขับรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายส่วนคนขับรถโดยสารสาธารณะยังมีอาการบาดเจ็บหากหายเป็นปกติแล้วจะสอบปากคำต่อไปรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำป้อมนำไปตรวจร่างกายก่อนที่จะนำตัวมาสอบปากคำแล้วจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถโดยสารพร้อมสั่งสคบตั้งทีมเฉพาะกิจดูแลสิทธิประชาชนครบวงจร
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุกรณีรถไฟขนส่งสินค้าชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรียลลิงก์มักกะสันณโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและสิทธิของประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ส่วนของการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิประชาชนในคณะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งให้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อดูแลกรณีดังกล่าวทันทีโดยจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน4ด้านได้แก่การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายและครอบครัวการให้คำปรึกษาด้านสิทธิผู้บริโภคและสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยการประสานส่งต่อเรื่องเพื่อเร่งรัดการเยียวยาและการติดตามผลการ ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานความคืบหน้าแก่ผู้เสียหายเป็นระยะชวิศาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว
12: นายสัตวแพทย์กฤตวีระวงศ์ปศุสัตว์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังเร่งดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมวภายใต้การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปีงบประมาณ 2,569 ทั้งนี้เพื่อลดการเสียชีวิตของคนและสัตว์จากโรคพิษสุนัขบ้าโดยเน้นฉีดวัคซีนสุนัขและแมวให้ครอบคลุมและควบคุมประชากรสัตว์เป้าหมายหลักคือทำให้จังหวัดตรังและประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์และให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ทำการควบคุมประชากรสัตว์จัดโครงการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อลดจำนวนสัตว์จรจัดตลอดจนมีการจัดตั้งและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์เพื่อช่วยงานด้านโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นด้วยยศศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรี

ที่ถ้ามีเรื่องที่มันไม่ดีเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดการตัดชีวิตของคนหรือสัตว์ทั้งหลายหรือในชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วมีสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าทำผิดอยากจะให้อภัยการให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันแต่ว่าในบาดแผลความเจ็บปวดความเจ็บชอบช้ำในระหว่างนั้นไม่ว่าจะด้วยจากนะครับเหตุใดๆทั้งเรื่องของการทำร้ายทำลายกันเหตุของการฆ่าฟันกันหรือการที่ประหัตประหารเข็นฆ่าชีวิตกันแล้วก็เป็นบาดแผลคนที่เขาครับสูญเสียแล้วก็ยากที่จะทำใจกว่าจะได้อโหสิกรรมหรือจะทำใจกันได้ก็เนิ่นนานกันเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ทับพฤษภานะครับ34ปีที่ได้ผ่านมาอย่างรวดเร็วหรือว่าเหตุการณ์ย้อนไปก่อนนั้นถึง50กว่าปีเช่นเหตุการณ์เดือนตุลาแต่ว่าในสิ่งที่ญาติของวีรชนทั้งหลายคนที่เขาสูญเสียกันก็มารวมตัวรำลึกนึกถึงแล้วก็ผ่านพ้นไปไม่ว่าจะอโหสิกรรมให้หรือไม่แต่ก็เป็นการที่ต้องมีบาดแผลรอยลึกเอาไว้ในหัวใจที่ยังได้จดจำอย่างเช่นที่พิยดุลนาดุลเขียวบริบูรณ์ประธานญาติวีรชนพฤษภาได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักก็คือลูกชายที่เล่าให้ฟังในเหตุการณ์ในวันนั้นว่าเห็นศพของผู้คนที่เสียชีวิตจากการถูกยิงถูกเข็นฆ่าเนี่ยนะครับที่โรงพยาบาลแล้วก็รวมไปถึงศพของลูกชายด้วยเนี่ยก็มีรอยกระสุนที่1นัดที่ขา1นัดที่ท้องและ1นัดที่หัวในการที่ถูกสังหารในค่ำคืนวันที่17 18พฤษภาคมเมื่อ34ปีที่แล้วสมัยนี้ผมไปเป็นพิธีกรก็ตั้งใจที่จะไปร่วมงานด้วยแล้วก็ได้พบได้เจอกับหลายๆท่านที่ได้เคยญาติของผู้ที่ได้สูญเสียแล้วก็รวมไปถึงคนที่สูญเสียไปล่าสุดนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเขารอดชีวิตมาได้จากการที่เขาได้ถูกทำร้ายเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาก็บาดเจ็บแล้วก็ค่อนข้างจะสติไม่ค่อยได้สมบูรณ์นักนะครับกลับมาพักรักษาตัวแล้วก็เสียชีวิตไปล่าสุดได้มีการบรรจุอัฐิไปเนี่ยนะครับแต่วันนี้ก็มีทางสื่อมวลชนทางเดอะเนชั่นที่เคยได้เก็บภาพคนที่ถูกตีคนนี้ได้แล้วนะครับก็ได้มาเล่าสู่กันฟังรวมไปถึงวันนี้ตัวแทนของทั้งญาติวีรชนแล้วก็ตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับทั้งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งภารกิจหรือว่าดูสายตาท่านที่มาเนี่ยก็คือไม่ได้นอนทั้งคืนอยู่แล้วนะครับเมื่อคืนจากการดำเนินการเหตุการณ์ที่รถไฟชนกับรถเมล์แล้วมีผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจำนวนมากก็ได้มาร่วมงานแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนของพรรคการเมืองเช่นตัวแทนรัฐบาลก็คือท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนี่นะครับที่ท่านก็ต้องรีบเดินทางไปดูแลเพราะว่าได้รับมอบหมายจากท่านนายกนะครับที่มาร่วมงานเมื่อเช้านี้ที่อนุสรณ์สถานนะครับรำลึกพฤษภาประชาธรรมนะครับที่สวนสันติพรหรือว่าตรงกรมประชาสัมพันธ์เดิมที่เคยถูกไฟเผาไปเมื่อช่วงเหตุการณ์พฤษภานะครับแล้ววันนี้ผมก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อ34ปีที่แล้วผมยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางบรรยากาศที่ไฟโหมไหม้อาคารกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วยกันดับไฟกับผู้ที่ร่วมชุมนุมแล้วก็ถูกไล่ยิงเข้าไปที่หนีเข้าไปตายกันหนีตายกันไปที่บนโรงแรมรัตนโกสินทร์นะครับตรงฝั่งตรงข้ามแล้วก็รอดได้ก็ด้วยเรื่องของทราบเรื่องบรรยากาศที่ถูกล้อมวันนั้นแล้วก็ทางเพื่อนๆแล้วผู้สื่อข่าวทั้งหลายก็ช่วยกันนะครับให้ส่งข่าวว่าควรจะต้องรีบออกมากันในคืนวันนั้นนะครับก็วันนี้ก็มีท่านสุภมาศนะฮะเป็นตัวแทนท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมงานแล้วก็มีท่านตัวผู้แทนของตัวแทนพรรคฝ่ายค้านคุณวิโรจน์ลักษณะดิศรนะครับแล้วก็มีบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะครับผู้แทนพรรคการเมืองแล้วก็ทางองค์กรนักศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะฮะก็ไปร่วมกิจกรรมร่วมงานกันมาแล้วก็คิดว่าตรงนั้นคงจะน่าจะมีพื้นที่สำหรับส่วนสันติพรที่จะได้ทำกิจกรรมต่อไปหลังจากที่ผมได้เกษียณราชการแล้วแล้วก็จะไปร่วมงานในปีหน้าสำหรับครบรอบ35ปีของเหตุการณ์พฤษภาด้วยกันต่อไปนะครับ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการธนดนตรีผมพิญจรุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและกัญจนันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาช้างน้อยนาถึงทางขอบคุณคุณโบกี้รัตชัยที่ฟังอยู่ทางชลบุรี FM 99.75 แจ้งมาว่าชัดเจนนะครับแล้วก็ส่งลิงก์ของการรับฟังผ่านแอป MBT Plus ด้วยนะครับขอบคุณทุกช่องทางแล้วก็ขอบคุณในความตั้งใจที่จะได้ทำให้การสื่อสารของธนดนตรีได้ไปกว้างขวางกันขึ้นนะครับนอกเหนือจากทางสถานีวิทยุแล้วแล้วก็ทางออนไลน์นี่แล้วนะครับแล้วก็ทางหมายเลขโทรศัพท์0816346452นะครับก็เดินทางกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีเพลงที่ขอกันมาวันนี้มีทั้งฮีโร่มอเตอร์ไซค์เลยนะฮะของทัศูก็ไม่ได้เปิดนามเหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูกันแล้วก็หลายเพลงนะฮะที่เมื่อวานก็ยังค้างๆพระครกีตาสอนอรชุนอย่างนี้เป็นต้นทำได้ไงถ้าใจคนรูปภาพสวรรค์ตัดโอ้คุณตูนอิทธิพงศ์จากบางบอนโอ้ขอเพลงของนรุภาพเลยนะครับไม่เคยได้ยินได้ฟังเพลงผ่านฟ้าพิเศษสังสุวรรณเออเพลงนี้เออใช่ใช่ผ่านฟ้านี่ผมนะฮะพิเศษสังสุวรรณนี่เป็นคนที่ทำเพลงประกอบหนังด้วยนะครับหนังเรื่องมือปืนนี่นะครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเออนะครับไม่ได้ฟังเพลงของพิเศษสังสุวรรณมานานเหมือนกันขอบคุณมากนะครับคุณตูนแล้วก็ป่าช้าที่ประทายแก้วลายทองบ้านมังคำยักษ์คอนบุรีเพลงนี้ก็ไม่ได้ค่อยๆได้เปิดเลยนะฮะก็คนเหล็กของคาราบาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะขอบคุณมากนะครับฮีโร่มอเตอร์ไซค์กระบี่มือเดียวอย่างนี้นะครับคุณพัทระ438นะครับนี่คือที่ขอมาทางนะครับทาง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยได้ทำ Google Form ไว้สำหรับการขอเพลงวันละ2ครั้งครั้งละ2เพลงนะครับแล้วก็ทาง0816346452นะครับกับเพลงเกี่ยวกับเหตุการณ์เดือนพฤษภาอีกสักนะครับอีกสักเพลงพูดถึงเรื่องผู้สูญเสียเนี่ยแล้วก็วันนี้ท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ไปเยี่ยมผู้ที่นะครับได้รับบาดเจ็บแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องเยียวยากับผู้ที่เขาได้เสียชีวิตลงเนี่ยนะครับอย่างเร่งด่วนทั้งครอบครัวญาติเขาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องดูแลกันซึ่งท่านนายกสั่งการอย่างเร่งด่วนเนี่ยนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันแล้วก็ต้องหาสาเหตุแล้วปรากฏว่าดูในคลิปก็ยังเหมือนเดิมนะฮะที่กั้นแผงกั้นยังลงมาไม่หมดก็ยังปิดปาดกับรถลามอเตอร์ไซค์รถวิ่งควักไขว่ข้ามที่จะข้ามทางรถไฟไปให้เร็วที่สุดมันยังไงกันไม่รู้นะก็มันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลืมกันไปอีกไม่นานพอเวลาเหตุการณ์ผ่านพ้นไปก็เดี๋ยวก็ลืมก็มีเหตุการณ์ใหม่แล้วก็เป็นอุทาหรณ์แล้วก็พูดเหมือนเดิมถอดบทเรียนหาสาเหตุและเราต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกเป็นประจำฝนแรกครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:33 นนะครับเดินทางกันกับถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แล้วก็เพลงที่ได้เกิดขึ้นในเหตุการณ์ในช่วงเดือนพฤษภานั่นเองนะครับก็ให้ไว้กับนายพลท่านหนึ่งได้เคยรู้จักกับศิลปินเนี่ยแล้วก็ได้เคยมีเหตุการณ์ในทางที่เดินทางกันคนละเส้นทางแล้วก็เหมือนกับหัวใจนะครับที่ว่าถ้าหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเหมือนทะเลใจนะครับก็จะตอนแรกก็จะตั้งใจว่าจะใช้ชื่อจากทะเลใจในวันคอนเสิร์ตในวันที่13กรกฎาคมว่าหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเนี่ยนะครับแต่ว่าผมก็ได้ส่งเข้าไปทางไลน์ก็มีหลายคนชื่นชอบว่าอยากจะให้ใช้คำว่าผ่านพบที่ผูกพันนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองชั่งใจกันดูนะฮะว่าจะใช้ชื่อใดแล้วเดี๋ยวเอาตัดสินกันดูเพื่อจะให้คุณจอกวสันได้ออกแบบนะครับแบนเนอร์ ตอนนี้ออกแบบถนนตีไลฟ์เดือนหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเดือนหน้าที่จะเป็นจุดพักของนักเดินทาง78ปีแห่งงานคารวาสนะครับในวันที่26มิถุนายนอันนี้ก็แบนเนอร์เสร็จแล้วนะฮะหลังจากก็คิดค่อยคำต่างๆแล้วก็ส่งกันไปให้ทางทีมงานนี่นะครับได้ช่วยกันออกแบบมาให้ขอบคุณมากๆแล้วก็ทางคุณโดมนครสวรรค์ด้วยนะครับที่ได้นะฮะทำป้ายอินเจกมาให้นะครับก็ได้รับแล้วนะครับได้รับแล้วของทางเดือนนี้นะฮะในวันที่29พฤษภาคมนี้นะครับกับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวแล้วก็นะสิเผือกคนดันเกวียนนะครับเต็มแล้วนะฮะยอดจองแต่ก็มีผู้ที่เริ่มสละสิทธิ์แล้วเขาอาจจะติดธุระต่างก็จะได้มอบสิทธิ์ให้กับคนที่มากันหลังๆนะครับก็มาลุ้นกันที่หน้างานนะฮะสำหรับท่านที่จะมาชมก็ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตรงถนนวิภาวดีรังสิตนะครับก็เข้ามาทั้งในนะฮะตึกข้างในอาคารข้างในสุดอาคารสื่อปฏิบัติการสื่อใหม่ครับก็เข้ามาในสุดอาคารกระจกนะฮะกระจกมองเห็นแต่ไกลแล้วก็เป็นอาคารที่เราได้จัดถนนดนตรีไลฟ์ขึ้นมา2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วนะครับคือวันนี้คุณรัศมีมานินเงียบเลยสงสัยติดธุระนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็จะเดินทางกันกับเพลงเพื่อชีวิตกันต่อไปนะครับเพลงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เดือนพฤษภาอีกสัก2เพลงนะครับที่บ้านสุดท้ายของพี่กระใต้ดินเพลงนี้เกิดขึ้นในตัวรำกำแหงนะครับหลังจากที่ทางหน้าดำเนินแตกแล้วนะครับแต่ว่าที่บ้านสุดท้ายที่รำกำแหงก็ยังทำหน้าที่กันอยู่ในช่วงเวลานั้นและนกเขาเถื่อน2ครับ

ครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลา2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

3:45 นะครับชั่วโมงแรกของทนดนตรีกับทนประโยชน์รุ่งสมัยและคุณบุญประกอบอกฤษนะครับวันนี้ก็มีช่วงบ่ายที่หลังจากมีพิธีช่วงเช้ารำลึก34ปีพฤษภา2535ไปนี่นะครับตอนช่วงเช้าที่มีการวางพวงมาลาแล้วก็เรื่องของการบรรจุอัฐิของผู้ที่ได้สูญเสียเพิ่มเติมนะครับก็มาเสียชีวิตหลังจากที่ได้เหตุการณ์นั้นมาหลายปีเนี่ยนะครับอันนี้คือไม่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แต่ว่าเสียชีวิตจากเรื่องทางการตามวัยนะครับก็เจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ก็มีเรื่องของสิ่งที่จะได้นะฮะมองไปข้างหน้าการแก้รัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อะไรต่ออะไรหลายอย่างนะครับการนิรโทษกรรมหรือว่าการโหสิกรรมอะไรกันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของบทบาทของการที่จะได้ดูแลสังคมในประชาธิปไตยกันกับทั้งนักการเมืองแล้วก็รวมไปถึงนักการทหารนะครับที่จะไม่ให้มีบทเรียนหรือไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับในการที่จะทำให้ประชาชนต้องถูกฆ่าถูกเข็นฆ่าถูกล้อมปราบอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีวิธีการจะมีทางออกอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรลักษณะอย่างนี้ขึ้นอีกนะครับครับก็มีเพลงนะฮะแม้แต่ไม่น่าเชื่อว่าเพลงนี้เคยเปิดอยู่กับไม่มีนะฮะเช่นเพลงคำตอบอยู่ในสายลมซึ่งก็เป็นเพลงของนวองที่ได้เคยเขียนขึ้นในเหตุการณ์ช่วงเดือนพฤษภานะฮะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาเพลงอื่นนะครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ใน Google Form นั้นก็เดี๋ยวจะดูให้นะครับเห็นก็โพสต์เรื่องตามแยกที่มีที่กั้นทางรถไฟแล้วก็เรื่องของการยังไม่ยอมหยุดหรือการยังข้ามเส้นเหลืองกันมานะฮะหรือว่ารถลาที่ขวักไขว่กับการจราจรในช่วงที่ตามแยกที่เป็นแยกที่มีการจราจรที่หนาแน่นแล้วก็มักจะมีคนที่ได้ฝ่าฝืนความนะครับกำหนดเอาไว้เนี่ยไปแล้วก็ทำให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ที่เรียกว่าน่าเศร้าจริงๆแล้วก็น่าตกใจมากๆนะครับโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่อวานนี้นะครับผมกำลังอ่านดูว่าวันนี้ท่านสุภมาศก็ร่วมพิธีรำลึกย้ำจุดยืนรัฐบาลเรื่องเหตุการณ์สภานะครับก็ท่านก็ได้คิดถึงเรื่องได้พูดถึงความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็เป็นคันลองของระบอบประชาธิปไตยสิ่งสำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธีซึ่งรัฐบาลก็มีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศที่ยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกันนี่นะครับครับก็ในช่วงบ่ายวันนี้เสียดายไม่ได้ไปร่วมงานนะครับก็มีการเสวนาที่น่าติดตามแต่ว่าผมจะพยายามตามข้อมูลมาให้นะครับถ้าว่ามีสิ่งใดที่จะสามารถที่จะช่วยกระจายข่าวหรือเผยแพร่กันต่อไปนะฮะครับเพลงที่ยังค้างๆกันอยู่หลายเพลงแล้วก็ติดค้างไว้นะครับสำหรับเพลงที่จะปิดท้ายในช่วงชั่วโมงนี้นะครับวันนี้คุณรัศมีไม่ได้เข้ามานะครับก็คงจะไม่ได้นำเสนอในภาคของแวดวงวรรณกรรมอ๋อผมจะมีงานเดี๋ยวที่จะต้องไปในช่วงปลายเดือนนี้นะครับก็อันนี้เป็นงานหนึ่งแหละที่จะต้องเดินทางแล้วก็คงจะไปพบปะจะเจอกันในช่วงของเดือนหน้านะครับในช่วงเดือนหน้าที่จะไปกันที่พัทลุงนะครับก็คราวนี้ได้ไปกันแน่นอนแล้วครับสำหรับหุบเขาฝนโปรยภัยที่ได้เคยตั้งใจว่าอยากจะไปมาผ่านพ้นไปไม่ได้ไปสักทีได้ผ่านไป15ปีแล้วที่งานนี้ได้เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งแต่แรกเริ่มนั้นก็ได้เคยนะครับเคยช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ
ได้จัดงานด้วยนี่นะครับก็เป็นงานที่จะต้องไปที่หุบเขาฝนโปรยไพรนะครับหรือว่าที่บ้านนักเขียนนะครับหลักใต้โหนดที่ได้ตั้งใจไว้หลายปีแล้วนะครับว่าจะเดินทางไปแล้วก็ปีนี้ก็ได้ไปสักทีนะครับสมความตั้งใจขอบคุณพี่เจนทรงสมพันธ์ด้วยนะครับที่ได้นะครับได้จองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วผมก็บอกว่าผมจะไปช่วยงานนี้นะฮะหลังจากผ่านพ้นมาถึง15ปีแล้วนะครับสำหรับ15ปีการรำลึกนึกถึงการจากไปของกนกพงษ์ทรงสมพันธ์นะครับ15ปีบ้านนักเขียนนะครับหลาดใต้โหนดตอนที่5 6 7มิถุนายนนะครับก็จะมีงานพบปะศิลปินนักเขียนนานาชาติไทยลาวมาเลเซียนะฮะแล้วก็มีนาฏศิลป์พัทลุงอัศรีมาลาใต้สวรรค์และคอนเสิร์ตหุบเขาฝนโปรยไพรครั้งที่20นะครับจ็อบทูดูแสงธรรมดาติ๊กไทยลากุลตุดนาคอนเจริญคงสวัสดิ์นะครับอำนาจเดอะบูแมนแล้วก็ศิลปินต่างๆอีกมากมายผมก็ไปช่วยดำเนินรายการก็ขอเข้าไปนะครับขอตั้งใจที่จะขอเขาเดินทางไปพร้อมกันกับทางอาจารย์ธนิตศรีกินดีด้วยนะครับครับเพลงที่จะปิดท้ายในช่วงชั่วโมงแรกนะครับใต้10เกิดแสนและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาครูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาครูในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เกี่ยวกับการเร่งคืนเวลาสอนลดภาระงานนอกห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนกลางดงราชอุปถัมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต1อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของสถานศึกษาพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังเสียงสะท้อนของครูและบุคลากรในโรงเรียนพบสถานศึกษามีความต้องการในหลายด้านได้แก่อัตรากำลังครูที่ยังไม่ครบชั้นการยกเลิกภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอนค่าอาหารกลางวันที่ไม่เพียงพอรวมถึงการปรับปรุงอาคารเรียนที่ชำรุดทรุดโทรมโดยเฉพาะอาคารหลังแรกที่สร้างมาตั้งแต่ปี2519ที่ระบบไฟฟ้าและสภาพโครงสร้างอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการซ่อมแซมและปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณสนามหญ้าช่วงฤดูฝนสิ่งสำคัญกระทรวงศึกษาธิการเร่งเตรียมแก้ปัญหาการลดภาระงานครูโดยเฉพาะโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบพร้อมผลักดันโครงการ ODOS 2.0 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในทุกอำเภอทั่วประเทศอำเภอละ1คนสำหรับไปเรียนต่อในต่างประเทศจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ข้อมูลเพาะปลูกเป็นปัจจุบัน
10: นางรัชนีพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกเป็นปัจจุบันชัดเจนและสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนาสนับสนุนและออกมาตรการต่างๆให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรสำหรับฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปีเมื่อทำการเพาะปลูกข้าวพืชไร่พืชผักหรือพืชอายุสั้นแล้วเกษตรกรควรขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนภายใน15 วันหลังเพาะปลูกและไม่เกิน60 วันก่อนเก็บเกี่ยว วนไม้ผลไม้ยืนต้นพืชอายุยาวเกษตรกรควรแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังปลูกแล้วไม่น้อยกว่า30วันหรือที่ยังยืนต้นอยู่โดยสามารถเลือกเข้ารับบริการ3ช่องทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือผ่านเว็บไซต์ www.efarmer.doae.go.th และแอปพลิเคชัน Farmbook เฉพาะเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมโดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหากมีผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ขอให้แจ้งเจ้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทันทีและหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่จะไม่ทำการส่งข้อความผ่านช่องทางโทรศัพท์หรือไลน์ให้เกษตรกรเพื่อให้ดำเนินการขอให้เกษตรกรอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญติดตามสถานการณ์ราคารับซื้อสินค้าเกษตรต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกร
11: นายเกียรติศิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายผลผลิตและเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรจึงได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อสินค้าเกษตรในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศาจำนวน4แห่งผลการตรวจสอบพบว่าผลปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ4.50 บาทถึง5 บาทมันสำปะหลังสดคละกิโลกรัมละ2.40 บาทมันเส้นราคากิโลกรัมละ6.40 บาทอย่างก้อนถ้วยกิโลกรัมละ33-37 บาทราคาทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนและเปิดเผยและใช้เครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าเกษตรรวมทั้งทราบเบาะแสการเอาเปรียบเกษตรกรสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญโทร0455230051พงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ผมอยู่พนมไพร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองไปเลยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งจะเรียกให้มาเล่นก็มายกกำลังทั้งวงกับบังคลาเทศวงนักศึกษานะจะได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมอะไรก็เล่นก็เล่นพอตีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนจะมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานนอกนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดว่องสี่คนก็เล่น

มีหนังสือหลายเล่มที่พี่แอดบอกให้ผมไปอ่านแต่ผมไม่ได้อ่านสักทีไม่ว่าจะเป็นมูซาชิว่าไม่ว่าจะเป็นพระควัตกีตาก็เคยอ่านมาแต่ไม่ได้นั่งอ่านจริงๆจังก็อยากให้ไปอ่านเราคิดว่าหลังเกษียณนี่ต้องขนหนังสือมานั่งอ่านแล้วก็ในช่วงที่คาราบาวมาอีกครั้งหนึ่งนี้อยากจะให้เล่นเพลงแบบลักษณะแบบนี้ไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องดนตรีอย่างเช่นซีตาอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าอาจจะต้องใช้เครื่องประกอบในเพลงหรือว่าต้องใช้ความจำสำหรับการเลือกบทเพลงต่างๆหรือเนื้อหาของเพลงด้วยนะครับก็เพลงที่คุณเป็ดขอมาเมื่อวานนี้นะครับจัดให้แล้วต้นชั่วโมงที่2ของทนโดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยสถานีทางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนั้นนะครับก็คลื่นความถี่จะไม่ได้ตรงกันแต่ถ้าเป็นออนไลน์ก็จะไม่ต้องไปดูคลื่นความถี่สามารถที่จะรับสัญญาณกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้นะครับพยายามที่จะให้สื่อของทางดนตรีนั้นไปกระจอนไกลกันไปทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับก็มาทั้งเรื่องของใช้ทั้งการออนไลน์แล้วก็ผ่านแอปต่างๆนะครับส่วนที่แจ้งมานะครับว่าเพิ่งเห็นว่าผมจะลงใต้ไปใต้โหนดเราบอก29ผมลงทะเบียนดูถนนดนตรีแผนลางานไว้วันที่30ลงคนขนุนพัทลุงวันที่5มิถุนาขึ้นกับกรุงเทพทำงานไม่งั้นจะอยู่ต้อนรับครับพี่จากคุณเรศไม่เป็นไรครับในภารกิจที่อยากไปนะครับก็พอดีช่วงนั้นอาจจะไม่ได้ว่างด้วยนะครับมีเวรอยู่ต้องไปฝากน้องๆเขาแต่อยากไปไม่รู้ยังไงรู้สึกว่าถ้าพูดอะไรไว้สัญญาอะไรแล้วต้องทำให้ได้ก็เลยขอไปสำหรับ15ปีในการที่ได้รำลึกนึกถึงนะครับกับเรื่องของขนบพงศ์ทรงสมพันธ์เนี่ยนะครับครับเพลงที่จะได้มอบให้นะครับที่ขอมาทาง0816346452นะครับ0816346452จากขอนแก่นนะครับนานๆได้ฟังกันทีแล้ววันนี้แปลกจังนะคุณบุญประกอบเพลงที่คาดไม่ถึงกับปรากฏว่ามีนะฮะเพลงที่คาดไม่ถึงว่าจะมีปรากฏว่ามีเพลงที่คิดว่ามีอยู่แล้วกลับไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอย่างเพลงจรวดนะของโฮปที่คุณขอมาจากคนแก่นแล้วก็เพลงฮีโร่มอเตอร์ไซค์จากสู่ครับ

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในคณะดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สิ่งที่เขามาทาง Google Form นี่นะครับก็ไม่คิดว่าจะมีอยู่เหมือนกันฮีโร่มอเตอร์ไซค์คุณพัด438นะครับเพลงที่เกิดขึ้นในช่วงในการพฤษภานะครับก็หลังจากที่ก็เรียกว่าเป็นเหมือนจลาจลนะครับในเหตุการณ์วันนั้นซึ่งวันนี้ท่านประธานญาติวิรชนคุณอดุลเขียวบริบูรณ์นะครับก็ได้พูดถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นจลาจลแล้วก็ขยายวงกว้างไปแต่ว่าทุกสิ่งที่เป็นเรื่องร้อยแรงรุนแรงก็จะเป็นเหตุที่จะนำพาชาติบ้านเมืองเกิดความเหตุรุนแรงมากขึ้นกว่านั้นก็ยุติลงได้ด้วยพระบารมีและในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9นี่นะครับส่งได้เรียกนะครับทั้งผู้ขัดแย้งทั้งหลายเข้าเฝ้าแล้วก็มีพระราชดำรัสในเรื่องของสิ่งที่เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุอะไรก็ปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็หลังจากมีพระราชดำรัสแล้วก็ยุติความขัดแย้งได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากก็คือว่าเช้าวันนั้นขึ้นผมยังจำได้ว่ามาอยู่เวรตอนเช้าแล้วก็คืนนั้นน่ะหนีออกมาจากบริเวณทางโรงแรมรัตนโกสินทร์ตอนช่วงประมาณตีสองตีสามแล้วก็เพลียเหนื่อยมากนะครับเพราะว่าไปชุมนุมแล้วก็หนีตายกันมาแล้วก็ปรากฏว่าก็ถึงสถานีตอนช่วงประมาณสักกับเช้ามืดแล้วนะครับแล้วก็เช้าวันนั้นก็ต้องอ่านข่าวต่อแล้วก็ทราบว่าหลังจากที่เข้าเฝ้าที่เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าแล้วก็ปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่มีการเผาบ้านเผาเมืองอะไรทุกอย่างนั้นหยุดคนที่เป็นครับประชาชนช่วยกันนะครับเก็บของดูสิ่งที่พระปรางพังเผายางรถยนต์อะไรต่างๆนี่นะครับช่วยกันเก็บช่วยกันล้างถนนช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเผาถูกทิ้งทำลายนะครับในซากที่ปรักหักพังทั้งหมดนั้นได้ฟื้นคืนบ้านเมืองกันช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับคนหาเช้ากินค่ำคนไม่ว่าจะชนชั้นใดก็ตามตำรวจทหารอะไรก็ลงมาช่วยกันหมดนะครับในวันนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เดือนพฤษภานะครับเราจะปิดท้ายกันเลยนะฮะในครึ่งชั่วโมงนี้กับไตรลำลึกนะฮะไตรไตรภาคเลยนะครับเพลงนี้23นาทีคุณบุญประกอบอกเด่นสามารถจะพักได้นะครับเพราะว่ามีผู้ขอมาแล้วนานๆผมจะได้เปิดงานของวิสันมาโนที่เป็นอัลบั้มไตรภาคกับไกรการเดินทางของไกรที่ยังไปไม่ถึงนะครับจะได้กลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายครับ

นี่คือวันสุดท้ายของสายน้ำหยดสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายของหยาดเหงื่อและน้ำตานี่คือวันสุดท้ายที่สายโลหิตหลั่งไหลเป็นวันสุดท้ายที่น่าเวทนา

สิ้นสุดกันสักทีทั้งความดีความเลวชั่วช้าทั้งภาพลวงตาทั้งความไม่เท่าเทียมนี่คือวันสุดท้ายเพราะนี่คือวันสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายอันน่าเวทนา

ผมสงสัยอยู่ว่าทำไมจึงเป็นตัวของตัวเองไม่ได้เป็นอย่างสัตว์ป่าสักตัวสัตว์โทนอยู่ตามลำพังในป่าหิวก็กินเหนื่อยก็นอนไม่ต้องกินสิ่งที่ไม่อยากกินไม่ต้องนอนในที่ที่ไม่อยากนอนไม่ต้องเชื่อในเรื่องที่ไม่อยากเชื่อ

เดินทางกันต่อไปเช่นดนตรีนะครับเสียดายเดือนเมษายนที่เราต้องไปจัดที่กรมประชาสัมพันธ์แล้วต้องข้ามนะฮะศิลปินท่านนี้ไปก็คือพิสันมนุษย์พุทธาที่ผมเตรียมไว้ว่าจะเป็นบทเพลงของการเดินทางที่พิสันก็เตรียมไว้แบบเป็นเพลงสากลในยุคที่เป็นเพลงร็อกสากลที่หาฟังยากในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งนี่นะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอาไว้ถ้าปีหน้านะปีหน้าได้กลับมาอีกครั้งนะครับในทนดนตรีแล้วก็คงจะได้นะครับเชิญมากันอีกนะฮะว่าในปีนี้ก่อนที่จะสิ้นสุดลงในปีนี้อีก4ครั้งก็ให้ได้เป็นความทรงจำที่ดีกับตำนานที่ได้สร้างไว้นะครับในแต่ละครั้งที่ทนดนตรีได้ตั้งใจทำนะครับทำงานให้ผู้ชมผู้ฟังนะครับได้รับความสุขและสาระต่างๆของทนดนตรีนะครับอีก4ครั้งเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายพี่เขียวคาราบาวและเสื้อเผือกคนดัดเวียนนะครับนังหงาคาราวานมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีนังหงาคาราวานและดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยนะครับ13กรกฎาคมนะครับระหว่างคำว่าผ่านพ้นที่ผูกพันกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขเนี่ยนะครับกับคาราบาวนะในช่วงเดือนกรกฎาคมและปิดท้ายด้วยมาริโอนาใช้ชื่อจากเพลงถนนแปลกแยกนะครับว่าฝั่งฝันฉันยังเลื่อนหลางห่างเกินนะครับนี่ก็คือชื่อของงานแต่ละครั้งของถนนดนตรีซึ่งคุณจอกวสันต์วงสว่างก็จะได้ออกแบบมาให้กันก็ปิดท้ายนะครับในชั่วโมงนี้ที่ยังมีเวลาเหลืออยู่ที่คุณได้ขอไว้เจ้าตาครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับจังหวัดนราธิวาสเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะต่อเนื่องหลังพบมีความร้อนใต้พื้นดินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
8: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: จังหวัดนราธิวาสเร่งดับไฟป่าพรุบาเจาะต่อเนื่อง3แปลงหลังพบมีความร้อนใต้พื้นดินจึงเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ 5,500 ไร่ที่เสี่ยงเกิดไฟป่านายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ประชุมติดตามสถานการณ์และอำนวยการปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าพรุบาเจาะที่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาสภาพรวมมีพื้นที่เสียหายประมาณ850ไร่พร้อมระบุว่าเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติการดับไฟใน3แปลงอย่างต่อเนื่องคือแปลงที่1จากการตรวจสอบด้วยโดรนพบยังมีความร้อนใต้พื้นดินจึงใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเติมน้ำเข้าในพื้นที่สามารถดับไฟได้แล้ว13แปลงแปลงที่2ใช้เครื่องหาบหามและแปลงที่3ใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเติมน้ำเข้าในพื้นที่โดยทั้งแปลงที่2และ3ยังพบจุดความร้อนใต้พื้นดินเช่นกันขณะที่พื้นที่ป่าสมบูรณ์ประมาณ 5,500 ไร่จากการตรวจวัดพบมีจุดเสี่ยงต่อการเกิดไฟเนื่องจากความชื้นใต้พื้นดินลึกเกิน50เซนติเมตรจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำระยะไกลจากอำเภอสุไหงปาดี1เครื่องเข้ามาเติมน้ำเพิ่มความชื้นในพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าพรุเนื่องจากหากเกิดไฟจะดับได้ยากทั้งนี้จากสถานการณ์และการเฝ้าระวังพื้นที่ป่าสมบูรณ์ยังต้องอาศัยฝนตกชุกหากเกิดฝนทิ้งช่วงไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้จำเป็นต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคมประเทศไทยเร่งผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่นและอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของไทยพร้อมเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีนี้
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้หารือกับองค์การยูเนสโกเกี่ยวกับความร่วมมือสำคัญใน4ด้านได้แก่มรดกโลกโครงการมนุษย์และชีวมณฑลอุทยานธรณีโลกและความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลภายใต้กรอบ IOC Westpac รวมถึงการบริหารจัดการมหาสมุทรความหลากหลายทางชีวภาพและการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกซึ่งประเทศไทยได้เน้นย้ำความพร้อมการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านทะเลในระดับภูมิภาคทั้งด้านการวิจัยการใช้เทคโนโลยีประเมินความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล การรับมือภัยพิบัติทางทะเลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยประเทศไทยยังขอรับการสนับสนุนจากยูเนสโกในการยกระดับอุทยานธรณีของประเทศสู่มาตรฐานสากลพร้อมผลักดันอุทยานธรณีขอนแก่นและอุทยานธรณีอุบลราชธานีสู่การเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งใหม่ของไทยรวมทั้งยังเดินหน้าผลักดันแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ต่อเนื่องโดยปีนี้ไทยเตรียมเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณสาธารณรัฐเกาหลีขณะที่อนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาจะเข้าสู่กระบวนการประเมินทางเทคนิคเพื่อเสนอพิจารณาในปี2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมศิลปากรเตรียมขุดค้นบูรณะปราสาทคณาโบราณสถานพันปีชายแดนไทยกัมพูชาหลังขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติอย่างเป็นทางการ
10: นายสมเด็จลีลามโนธรรมนักโบราณคดีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาเปิดเผยว่าสำนักศิลปากรที่10ได้เข้าสำรวจปราสาทคณาหรือปราสาทหนองคณาบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังได้รับแจ้งจากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนเมื่อปีพุทธศักราช2544พบว่าโบราณสถานสำคัญอยู่กลางป่าทึบจากการสำรวจร่องรอยกำแพงและสิ่งก่อสร้างที่ก่อด้วยอิฐสันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนื่องจากพบฐานรูปเคารพโดยกำหนดอายุได้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่15ถึง16หรือราว1000ถึง1100ปีมาแล้วนายสมเด็จกล่าวว่าในอดีตพื้นที่ดังกล่าวเข้าถึงได้ยากและเคยเป็นพื้นที่ปะทะทางทหารแต่ภายหลังฝ่ายไทยเข้าควบคุมและเคลียร์พื้นที่ทำให้สามารถดำเนินการสำรวจทางโบราณคดีได้อย่างชัดเจนพร้อมยืนยันว่าพื้นที่ตั้งโบราณสถานอยู่ในเขตประเทศไทยกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับไม่ต้องเครียดกับมันไม่ต้องมีอะไรกับมันมันร้องเพลงได้บ้างไม่ได้บ้างมันจะร้องไปหยุดแคะฟันบ้างกระช่างมันจะไม่ต้อง

จัดให้แล้วตามที่ขอมาในไลน์ของทนดนตรีในคืนวันนี้นะครับก็ที่อยากฟังเสียงเป่าแทรมเป็ตในเพลงนี้นะครับเพลงราชดำเนินก็อีกหลายเพลงนะฮะแต่ว่าผมก็อาจจะลืมไปกันบ้างนะครับอ๋อคุณจอกวสันบอกโอ้ของนางหาเสร็จแล้วส่งคาราบาวมาได้เลยโอ้ยใจเย็นๆๆยังเดี๋ยวพอวิริยลักษณ์รุ่งสมัยเขาจะบ่นเอาว่ารีบไปไหนต้องทำนะครับก็ขออนุมัติอะไรต่างได้ครับได้ผมก็คิดคำไปแล้วชอบคำไหนล่ะเพื่อนพอดีกำลังส่งข้อความกันอยู่เนื่องจากว่าลูกของเพื่อนที่ตอนเล็กๆเราก็คือว่าลูกผมก็เหมือนกันนะครับก็คือตอนเล็กๆเขาก็ได้เล่นกับอาจ็อกนี่แหละครับอาจ็อกนี่เขาชอบเล่นอะไรที่แบบเป็นงานศิลปะแล้วก็เล่นอะไรที่เด็กๆติดกันงอมแงมนะครับตั้งแต่ลูกน้องวีน้องม่อนน้องใหม่แล้วนะครับแล้วก็มาถึงลูกผมลูกสาวผมเนี่ยนะครับก็ตอนนั้นเล่นตุ๊กตาบาร์บี้ที่คอนเสิร์ตที่เขาใหญ่ก็จอกนี่ก็เล่นเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆเด็กๆหลอกเด็กเก่งนะครับแล้วก็ลูกสาวของเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทของเพื่อนจอกนี่นะครับที่เรียนทางช่างศิลป์ด้วยกันเนี่ยก็ประกวดได้เป็นมิสยูนิเวอร์สระบุรีตอนเล็กเขาจะมีรอยปานอยู่ที่แก้มที่หน้าอยู่ตอนโตนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ผมไม่ทราบมานานเลยว่าน้องหลานนี่ไปประกวดอะไรได้มาตั้งหลายรางวัลแล้วก็ชื่อพัดนะครับพลอยประพัดอุดมเลิศพิทักษ์ก็เป็นเพื่อนของเพื่อนกันแล้วก็คุณอุ๋ยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำงานด้านเสื้อนะครับเสื้อยืดที่คุณที่แจกกันอยู่กับถนนดนตรีนี่แหละครับเพราะว่าเสื้อคุณภาพดีแล้วก็ราคาถูกนะครับแล้วก็เราก็ได้เพื่อนได้ช่วยกันอุดหนุนกันนะครับก็ออกแบบตั้งแต่สมัยที่ทำเขาใหญ่ด้วยกันนะครับตอนที่ไปเขาใหญ่เนี่ยเขาก็กระเตงลูกคนนี้ไปด้วยนะครับลูกคนนี้ก็ช่วยกันเลี้ยงกันนะฮะจอบเขาก็เลี้ยงในช่วงวันที่เขาพ่อแม่เขาต้องไปทำมาหากินกันที่จตุจักรขายของกันเอางานศิลปะไปขายกันก็เป็นคนออกแบบเรื่องเสื้อสกรีนเสื้อเก่งนะครับตั้งแต่สมัยที่เราเจอกันแรกๆกันแล้วนะครับก็ลูกสาวก็ประกวดมิสยูนิเวอร์สที่สระบุรีก็ให้กำลังใจกันนะฮะก็ให้คะแนนอะไรต่างๆก็ช่วยกันเชียร์น้องเขาด้วยกันละกันนะครับผมก็ส่งไปให้ดูก็เป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะครับอย่างที่ว่านะฮะเวลาที่เราได้คิดคำแล้วโดนใจต่างๆนี่ก็เป็นคำที่ผมก็คิดถึงขึ้นนั่งคิดนั่งเขียนไปเรื่อยนะฮะก็นี่แหละครับตามภาษาจินหมูนั่งแกะนั่งเกาอะไรไปเรื่อยนะครับจะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะฮะจะร้องได้ไม่ได้จะนั่งฟันแคะฟันไปเรื่อยนะครับก็กลับมาในชั่วโมงสุดท้ายนะครับของถนนดนตรีผมเป็นอยู่รุ่งสมัยนะครับพร้อมด้วยคุณบุญประกอบอบดินขอบคุณเสียงในคืนวันนี้นะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452นะครับก็ได้นั่งดูข่าวของคนที่สูญเสียนั่นน่าเสียดายนะมีน้องคนนึงที่เรียนมหิดลแล้วก็จบก็นำเรียนมาแบบโหเก่งด้วยนะครับก็สูญเสียไปกับเรื่องของสิ่งที่เราบอกว่ามันไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะเกิดกันตลอดเนี่ยแล้วทำไมเราทำให้มันไม่เกิดไม่ได้เหรอครับทำให้มันไม่เกิดไม่ได้เหรอไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะเกิดกันอยู่อย่างนี้นะครับมันโทษอะไรกันก็ได้ก็ตามทีเนี่ยนะครับแต่มันก็มีให้เกิดอยู่เสมอนะฮะก่อนรถไฟก็เข้าไปชนในหัวลำโพงก็เคยมีแล้วคนก็ขาขาดก็มีนี่แหละที่ผ่านมาก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุอะไรยังไงกันนะครับก็ต้องดูแลกับชีวิตของทุกคนกันนะฮะว่าทุกๆชีวิตต้อง
้องดูแลกันเองนะครับตามสภาพของบ้านเมืองของเราเพลงเงาจันทร์พี่เขียวคาราบาวนะครับแล้ววันที่29นี้มาพบกันพูดถึงเรื่องของการจะเกิดและไม่เกิดทุกครั้งเนี่ยที่เราจัดถนนดนตรีคุณเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยมะเร็งจะกินข้ามะเร็งผมนี่ขึ้นมาเรื่อยอยู่เลยเวลาที่ผมเป็นต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับก็เครียดว่าผมจะกลัวไปหมดกังวลเรื่องสถานที่ว่าถ้าเวลาคนเยอะๆอย่างเช่นที่ตอนดื่คาราบาวน้ำหมูพงเทพอะไรเนี่ยนะครับก็จะคอยดูทุกจุดกับคุณมนตรีกับทีมงานบันไลกันช่างเนี่ยแหละครับว่าตรงนั้นมีอะไรไหมตรงนี้มีอะไรทางออกหนีไฟเป็นยังไงนะครับซึ่งที่ตึกอาคารนี้ทางหนีไฟมันเล็กมากผมก็บอกว่าทุกครั้งก็ถ้ามีอะไรก็ให้ออกด้านหน้านะครับอย่าวิ่งมาทางด้านหลังเวทีออกไม่ได้นะครับหลังเวทีลิฟต์ด้านหลังเป็นลิฟต์ที่ใช้ขนของกับเครื่องดนตรีนั้นทางออกนั้นเล็กมากนะฮะแล้วก็เครียดกับเรื่องราวเหล่านี้ก็คอยดูแลทุกอย่างนะครับพยายามไม่ให้มันมีปัญหาอุปสรรคนะครับแม้กระทั่งเรื่องที่เราแย่งที่นั่งกันเนี่ยนั่นก็เป็นเรื่องที่ผมเครียดนะครับจนกระทั่งวันนั้นว่าจะยุติเลิกเลยนะครับไม่อยากจะจัดต่อไปแล้วเพราะว่าไม่ชอบเลยที่เห็นการแข่งแย่งแข่งขันกันหรือชิงดีชิงเด่นหรือแบบแย่งกันที่จะนะครับที่จะตักตวงเพราะเราทุ่มเทที่จะทำงานมาให้เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจว่าพื้นที่ของภาษีประชาชนของทางราชการที่เราทุ่มเททำกันโดนด่ากันนะครับเขาก็มาเขาอยากให้เราจัดอะไรต่างๆนี่หรอกแต่เราก็ต้องผีบ้ากันอยู่ทั้งนั้นนะครับที่ทำงานกันมา31ปีแล้วก็3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเจออะไรกันอีกเยอะแยะทีมงานของทุกๆคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกอะไรให้ได้ยินได้ฟังแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือเป็นความเครียดกลัวทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งวันที่แผ่นดินไหวที่สตง.ตึกถล่มเราก็กังวลว่าอาคารของเราจะเป็นยังไงรองรับคนแล้วมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมนะครับบางทีก็ต้องมีการยุติการทำหน้าที่จัดหยุดวันนั้นก็ต้องยกเลิกไปอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเพราะว่าที่สตง.นั้นตอนตึกอาคารถล่มนั้นก็มีคนเสียชีวิตนะครับครับก็นะฮะเหลืออีก4ครั้งคิดว่าขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับก็อยู่ที่พวกเราทุกคนได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลนะครับวันที่เรามีปัญหานั้นก็มีผู้ที่เข้ามาชมแล้วแย่งกันเข้ามาที่นั่งจนกระทั่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นศีรษะแตกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมีเรื่องราวเหล่านี้เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็อีกครั้งหนึ่งในวันที่29พฤษภาคมนะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับคุณจ๊อกที่จะขอของคาราบาวนี่คิดไปแล้วนะครับก็คงจะใช้คำนี้แล้วกันนะครับว่าผ่านพบที่ผูกพันกันแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคำที่ลงตัวที่สุดแล้วใช่ไหมครับนะฮะหรือว่าใครคิดยังไงอย่างอื่นอีกหรือไม่แต่ผมก็ชอบคำนี้นะครับทำเดินทางกันด้วยเพลงเงาจันทร์

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 5ทุ่ม35นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของถนนดนตรีกำลังฟังว่าฝนมันตกหรือเปล่าที่บ้านเพราะว่าจ้างเขามาตัดต้นไม้แล้วก็ไปช่วยเขาเก็บกวาดต้นไม้แล้วไม่รดน้ำเพราะว่าเวลาไม่ทันนะครับก็เลยกำลังลุ้นว่าถ้าฝนตกเนี่ยจะช่วยให้ต้นไม้ชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็เขาจะได้สดชื่นนะครับก็ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงเหมือนฝนจะตกนะครับกำลังดูว่าเพลงพอดีทาง0816346452นะครับที่ขอมาจากลมศักดิ์ก็มอบไปแล้วมีขอเพลงไอดินของแช่มแช่มลำด้วยนะฮะแต่ไม่มีเดี๋ยวให้คุณบุญประกอบไปโหลดมาให้แล้วกันนะครับขอมาจากรามอินทราตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วครับแล้วก็วันนี้มีขอกนกพงด้วยนะฮะเพลงกนกพงจะได้ฟังช่วงท้ายก่อนนอนแล้วกันนะครับคุณหยดเบาแล้วก็อะไรเนี่ยอ๋อบอกสวเลยครับก็เอาทะเลใจเปิดไปชั่วโมงแรกแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าอยากจะให้ลุยต่อกันไปนะครับแน่นอนนะครับไม่ท้อแท้นะครับลุยต่อแน่นะครับถึงแม้ว่าก็อยากให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับไม่ว่าจะทำงานด้านใดนะฮะไม่ว่าจะในหน้าที่หลักคืออ่านข่าวทุกเช้านะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวตีสี่ก็ต้องไปตื่นไปอีกแล้วนะครับแล้วก็ทำแบบนี้ชีวิตก็คือ37ปีที่รับราชการก็นอนดึกตื่นเช้ามาเสมอๆนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องกับงานถ่ายทอดสดราชพิธีต่างๆครับก็นอกเหนือจากนั้นก็เรื่องของรายการนะครับที่ทำทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่เดินทางกันมา31ปีนะครับแล้วก็งานด้านอื่นๆที่ทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นทางมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ท่านประธานมูลนิธิคือท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์หรืองานของศาลใจไทยสุดใจใต้นะครับเด็กเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาใช้ชีวิตเรียนรู้อยู่ในภาคกลางปีละ2รุ่นนะครับก็ทำหน้าที่กันมาทั้งพิธีกรประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้ทำเรื่องกิจกรรมอะไรต่างๆกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงงานที่ไปช่วยสังคมส่วนรวมนี่นะครับก็พยายามทุ่มเททำอย่างวันนี้ก็ไปตั้งแต่เช้ามืดเลยนะฮะก็ช่วงเช้าที่ได้ไปที่สวนสันติพรตรงราชดำเนินกับงานรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมนะครับก็เป็นภารกิจที่ต้องทำหน้าที่ต่อแล้วถามว่าเกษียณแล้วทำอะไรโอ้เรื่องเยอะเลยนะเกษียณแล้วเนี่ยกวาดบ้านสิครับตัดหญ้าสิครับนะฮะแล้วก็หมาอีก4ตัวครับนะลูกอีก4ตัวแล้วก็ที่เหลือก็กิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวมนะครับผมว่าตั้งแต่เกษียณนี่ผมจะไปลุยปลูกต้นไม้แถวบริเวณแถวบ้านดีกว่านะฮะไปปลูกต้นมงต้นไม้อะไรแถวบ้านที่เขามีหน้าที่ว่างๆเข้าไปปลูกเขาได้มั้ยเขาจะแผ่นกระบาลเราก็ไม่รู้นะนะครับก็เดี๋ยวไปหาก้าไม้ต้นไม้อะไรไปปลูกแล้วก็ตัดต้นไม้ที่บ้านตนเองก็ปลูกไว้เยอะแล้วนะครับเพลงที่ขอมาทาง0816346452ตอนช่วงต้นรายการจากสุราษฎร์ธานีนะครับกำลังใจครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายแล้วนะครับของชั่วโมงสุดท้ายกำลังดูข้อมูลข่าวสารอยู่เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอยู่เวอันข่าวเนี่ยคือจะต้องเช็คข่าวอื่นๆไว้ด้วยเผื่อว่าเราจะต้องเจอข้อความหรือคำอะไรต่างๆนะครับนั้นเวลาการอ่านข่าวก็ไม่ใช่ว่าจะไปถึงๆก็ไปอ่านเลยไม่ใช่นะครับสำหรับผมนั้นหนึ่งก็คือเตรียมร่างกายเตรียมนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมในตัวของตัวเองนั้นการอ่านอักขระชัดเจนนะฮะจังหวะบางตอนไม่ผิดพลาดแล้วก็ไปด้วยความมั่นใจว่าข่าวนั้นเนี่ยครับเป็นข่าวอะไรซึ่งอย่างเช่นว่าพรุ่งนี้ต้องเจอแน่ๆก็คือเรื่องข่าวเกี่ยวกับรถอุบัติเหตุรถไฟเนี่ยการดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาลต่างๆเนี่ยไปดำเนินการช่วยเหลืออะไรกันยังไงแล้วก็การที่จะต้องดูแลเรื่องสิ่งต่างๆที่เขาเป็นการช่วยเหลือดูแลยังไงแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารอื่นๆอีกนะครับแล้วก็มีผู้ฟังที่บอกว่าชอบที่ผมบรรยายถ่ายทอดสดพิธีต่างๆจากวิทยุนะครับขอขอบคุณนะครับนี่ก็คือภารกิจหน้าที่หนึ่งนะฮะในโปสเตอร์นะครับมีนักสะสมไว้เต็มเลยนะฮะในไลน์คุณจ็อกจะต้องภูมิใจเดี๋ยวผมส่งมาให้ดูก่อนเป็นบัตรนะครับในแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะที่คุณพัทระหรือคุณพัทเนี่ย438เก็บเอาไว้เป็นบัตรที่ใช้ในการเข้าร่วมงานที่เราแจกให้กับผู้ฟังผู้ชมที่เข้ามาชมนะฮะโหเก็บไว้หมดทุกครั้งเลยนะครับเก็บไว้แล้วก็หลายท่านก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างนี้นะครับการออกแบบทั้งหมดนั้นคุณวสันต์วงสว่างเพื่อนนักออกแบบเพื่อนวัดนวลนรดิษฐ์เนี่ยนะครับก็ออกแบบมาให้โดยไม่เสียค่าไม่คิดค่าใช้จ่ายมาครับตลอด3ปีที่จะครบอีก4เดือนข้างหน้านี้นะครับฉะนั้นก็เก็บไว้ให้ดีๆผมก็ยังตั้งใจว่าจะทำอะไรสักอย่างนึงกับโปสเตอร์ที่ออกแบบมาถึง3ปีที่สวยงามเหล่านี้ว่าจะเป็นมอบอะไรให้กับถนนดนตรีคุณผู้ฟังกันดีหรือยังไงดีคุณจ๊อบทำเป็นปฏิทินกันเลยไหม ปฏิทินก็เอาแบนเนอร์โปสเตอร์เหล่านี้นะครับมาออกแบบเป็นปฏิทินก็ไม่มีทุนรอหรอกครับก็ได้แต่คิดฝันไปเรื่อยแต่ว่าถ้าใครเขามีทุนรอนที่จะมาช่วยเราเราก็ยินดีนะครับเราจะได้มีปฏิทินของถนนดนตรีสักปีหนึ่งนะครับปีสุดท้ายแล้วก็มีภาพโปสเตอร์ของงานที่เคยทำงานกันมานะครับตลอดถนนนึง3ปีที่กำลังจะหมดสิ้นลงในช่วงอีก4เดือนข้างหน้านี้นะครับเดินทางกันในช่วงท้ายนะครับแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศแล้วก็ทีมงานนะครับคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองรังกิจและกัญจนันท์วสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีมนุษย์ภาเทียมแสนเตือนใจชมาในเมืองแอดมินช่างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณบุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะครับก็คงจะล่ำลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะและงานวรรณกรรมทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกลับมาเดินทางกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับนาต ีสวัสดีครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์

การเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่18เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน7ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิตรยังอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมะรับอรุณเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 นหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

มมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการประจำนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาถูท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการประจำนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณอรชนกขาวทองคุณประวิทย์ยังอมรมาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาผู้ท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันฟังนี้ก็เพื่อเกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองแต่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ก็เป็นวันจันทร์พบกันตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์แต่ทางไลฟ์สดนั้นทุกวันไม่ได้ขาดฉะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญเพราะได้ฟังธรรมะอาตมาก็มีบุญเพราะได้พูดธรรมะบุญต่อบุญก็มารวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยบุญญาสามัคคีก็ได้บุญทั้งสองฝ่ายทั้งผู้พูดทั้งผู้แสดงทั้งผู้หวังวันนี้ก็จะพูดเรื่องอะไรท่านผู้ฟังจำได้ไม่ผ่านมา2วันแล้วพูดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าเรื่องอะไรโอ้ถ้าจำได้ก็เก่งอาตมาก็จำหัวข้อจำหัวข้อเอาไว้แล้วบันทึกเอาไว้ด้วยถ้าไม่จำหัวข้อไม่บันทึกมันไม่ได้เรื่องเพราะว่ามันลืมเพราะนั้นเราไม่ลืมนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีสัญญาดีมีสัญญาความจำดีเมื่อมีสัญญาดีปัญญาก็ย่อมดีไปด้วยฉะนั้นวันนี้คงไม่ลืมเรื่องคนเรื่องอันทัศน์คนบอดเรื่องคนบอดคนตาบอดคนตาเดียวคนสองตาจะพูดตรงนี้ต่อพูดได้ข้อหนึ่งแล้วเรื่องคนตาบอดก่อนจะพูดตรงนี้ก็ขอประกาศในการบำเพ็ญกุศลศพของคุณพ่อพรั่งยินดีหรือในนามมโนราว่าสะพรั่งยินดีคุณพ่อสะพรั่งยินดีก็กำหนดชาวนักกิจศพวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ที่วัดชื่นคีรีแล้วก็อย่างอีกกี่คืนเนี่ยอย่างอีก3คืนเนี่ยก็จะทำจำนักกิจศพที่นั่นเพียงประกาศมาให้ผู้ที่มีความรู้จักมักคุ้นมีความเคารพนับถือได้ไปร่วมกันบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านในไร่อะไฟก็เขาติดไฟปากทางเข้าบ้านในไร่ตำบลปากแป๊กอำเภอระวีจังหวัดชุมพรก็เคยก็รู้จักแล้วก็ทำคืนสุดท้ายก็คืนวันที่20พอ21ก็ทำจำนักกิจก็เสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสก็เผาวันพฤหัสก็ทำบุญเจ็ดคืนพอดีจึงประกาศหมายทุกท่านได้ทราบแล้วต้องขอโมทนาท่านผู้วางทางไร้สดมีคุณแม่สาวสะอาดอาจารย์มานินสมบัติบอกว่าอาจารย์มาสัตว์พุทธมนต์ถิ่นเก้าเมื่อวานนี้ก็อาจจะมาขอควางบ้างควางได้ควางอยู่อาจารย์เองก็ควางแล้วคุณวันบอลของนุ่นก็รับควางและพันเอกสุชาติอ่อนอุ่นจิตก็ระดับรับฟังอยู่แล้วคุณพรทิพย์ผู้เจริญน้องสาวคุณพรทิพย์ผู้เจริญน้องสาวอยู่ที่ซอยวัดม่วงกรุงเทพก็ได้ฟังอยู่อาจารย์เน้นบอกว่าไอ้เสียงมันเบามากว่างั้นไม่รู้เป็นอะไรเสียงเบามากขอโทษเดี๋ยวขอขยับเสียงหน่อยทำไมมันเบามากก็ไม่ทราบนะ
ทำไมเบามากถ้าเสียงดังแล้วก็บอกมาด้วยแล้วกันไม่รู้ว่ากดไม่รู้ว่ากดไอ้ไม้จิตหรือเปล่ากดปลักไม้จิตหรือเปล่าไม่ทราบถ้าได้ยินแล้วก็อาจารย์เนรมาลดเสียงเบาตอนนี้วิจุเสียงชัดเจนหนึ่งแต่ทางไลน์สดนี่เบาไม่เป็นไรโยมก็พยายามพูดให้ดังแหละแต่ดังได้เท่าที่มีกำลังถ้าดังเกินกำลังมากระเดียวจะไม่ดังคือพูดไม่ได้ไม่ดังพูดไม่ได้แล้วพูด30นาทีเดี๋ยวพอไปพูดที่สวีอีก30นาทีฉะนั้นขออนุโมทนาสาธุการแก่ทุกท่านที่ได้สดับรับฟังธรรมะไม่ขาดก็อย่างอีกไม่กี่วันนะโยมถึงวันวิสาขาบูชาวัดในเทเลก็เริ่มวันที่29พฤษภาคม2569ที่ยิงมาเดือน6แต่ว่าปีมีอาทิกามาสก็กลายเป็นเดือน7ไปก็ไม่เป็นไรถือว่าวิสาขายังอยู่เดือนไหนก็วิสาขาอยู่ทุกเดือนแต่เดือนสำคัญก็คือวันที่พระโพธิสัตว์ประสูติพระโพธิสัตว์ตรัสรู้พระพุทธเจ้าจะเสด็จจับขันธปรินิพานไม่ว่าทางไลฟ์สดไม่รู้ว่าดังหรือเปล่านะจะมาก็ปรับให้แล้วนะเสียงไม่รู้เป็นไงถ้าไม่ดังก็ขออภัยด้วยแล้วกันดังดังให้ดังอ่ะได้ยินบ้างก็ไม่เป็นไรให้ได้ยินบ้างในอันทะสุตตสูตรในอันทะสุตตสูตรนี่ท่านแสดงไว้ว่าบุคคลในโลกนี้มีอยู่3จำพวกก็คือใครอันทะบุคคลคนบอดคนบอดนี่คือไม่มีตาคนบอด2เอกจักขุคนตาเดียวเอกะนี่1เดียวจักขุตาเสียงดังจัดตรงนั้นไปอยู่แล้วก็ทวิจักขุคนสองตาอันนี้พอเราเกิดมานี่ข้อทำกันว่าอย่าให้เป็นคนตาบอดนี่สำคัญนะเนี่ยอย่าให้เป็นคนตาบอดตาเดียวก็ยังดีแต่ให้ดีต้องมีสองตาคนตาเดียวก็ถ้ามีตาภายในก็ทำประโยชน์ได้คนตาเดียวนี่บางทีทำประโยชน์ได้มากกว่าคนสองตาจะอีกเนี่ยเป็นอย่างนี้เรื่องตานี่สำคัญพระเจ้าแสดงไว้ห้าตาหน้าตาเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีห้าตาหรอกแต่ว่าตาห้าตาของพระพุทธเจ้าของคนอื่นไม่มีหนึ่งมังสาจักขุตาเนื้อก็วิเศษกว่าตาของคนทั่วไปเป็นตาพิเศษตาเนื้อ 2. ทิพยจักขุตาทิพย์ก็พิเศษกว่าผู้ที่ได้ทิพยจักขุทั้งหลายแล้วก็ปัญญาจักขุตาปัญญานี่ก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วปัญญาของพุทธเจ้าสุดยอดกว่าปัญญาของมนุษย์เทวดาข้อที่4พุทธจักขุตาพระพุทธเจ้าไม่มีในคนอื่นนะมีองค์เดียวเท่านั้นเนี่ยนอกจากตาพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครเราว่าให้หรือเราอธิษฐานว่าทำบุญขอให้ตาพระเจ้าเกิดในเราอย่างนี้มันไม่ถูกต้องอ่ะมันผิดตาพระเจ้าก็ต้องเป็นพระเจ้าที่เราสร้างบารมีให้ครบแล้วปรารถนาโพธิญาณนั่นแหละจะได้เป็นได้ตาพระพุทธเจ้าว่าพุทธจักขุอ่ะแต่ถ้าคนอื่นไม่มีสิทธิ์ไม่มีทางไม่ได้แล้วก็ตาที่5ก็สมันตะจักขุตาสัพพัญญูก็มีแต่พระองค์เดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าอ่ะคนอื่นเป็นสัพพัญญูไม่มีนอกจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเพราะนั้นตาที่มีโดยเฉพาะตัวเฉพาะตนก็มีพุทธจักขุกับสมันตจักขุในคนอื่นมันไม่มีสิแต่ว่ามังสาจักขุของเรามีเท
ทิพย์ไปจักขุก็เราสามารถเห็นนรกสวรรค์ได้ก็เป็นไปได้และปัญญาจักขุดวงตาเห็นธรรมก็เป็นไปได้ทีนี้ครั้งที่แล้วได้พูดถึงว่าคนตาบอดคนตาบอดนั้นเขาเรียกอันทะแปลว่าคนบอดอันทะแปลว่าบอดนะท่านไม่ได้ว่าท่านไม่ได้ว่าจักขุนะท่านว่าอันโทคนบอดเอกาจักขุคนตาเดียวทาวิจักขุคนสองตาอันโทนี่ท่านไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าตาเพราะมันบอดนะไม่เรียกว่าตาแต่เราเรียกกันว่าคนตาบอดนะฮะคนตาบอดก็ไม่ไปแล้วเรียกได้แต่ในบาลีว่าอันโทแปลว่าบอดนะเอกาจักขุทาวิจักขุก็ได้พูดมากี่ตาแล้วได้พูดมากี่ตาแล้วได้พูดบุคคลบอดตอนจบตอนที่หนึ่งพูดมาแล้วบุคคลบอดก็คือใครอะบุคคลบอดก็คือคนไม่มีปัญญาที่จะเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้นี่ทบทวนให้แล้วสองเป็นเหตุจะทำให้โภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีขึ้นก็ดีทั้งไม่มีดวงตาคือปัญญาที่จะเป็นเหตุให้รู้ธรรมทั้งหลายอันเป็นกุศลอกุศลอันมีโทษไม่มีโทษอันหยาบละเอียดอันเป็นควายดำฝ่ายขาวนี่แลภิกษุทั้งหลายเราเรียกว่าบุคคลบอดนี่ก็พูดไปแล้วอ่ะคงจะได้ยินได้ความผ่านหูไปแล้วแต่ว่าไม่จำได้ไม่เป็นไรโยมมันจำไว้แล้วไอ้สิ่งใดที่ผ่านทวารน่ะจะไม่ลงสู่จิตใจเป็นนั้นว่าไม่มีถ้าผ่านทวารน่ะต้องลงสู่จิตใจแน่นอนน่ะพอลงสู่แล้วมันปิดนะเหมือนอะไรเหมือนก็ว่าบ่วงนายพรานน่ะเคยเห็นบ่วงนายพรานมั้ยบ่วงนายพรานน่ะพอแมงข้าวมันก็ปิดมันไม่มีชีวิตแต่ว่าเป็นธรรมชาติมันมีคล้ายกับว่ามันเป็นธรรมชาติอ่ะเหมือนกับมันมีประสาทพอแมงข้าวไปในบ่วงอ่ะเขาเรียกมีที่ปิดเปิดมันก็ปิดนะแปลกดีอาจารย์เคยซื้อมาสวยดีอยู่ในป่าหาซื้อได้ตามที่ร้านขายดอกไม้ร้านขายต้นไม้เพราะว่ามันปิดใช่พอข้าวมันปิดเหมือนอารมณ์ของเราได้รับอารมณ์ทางใดทางหนึ่งพอรับแล้วมันปิดมันนึกไม่ได้แต่ว่าอย่าลืมว่ามันก็อยู่ในใจเราแล้วเมื่อใดเราได้มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นเมื่อนั้นเนี่ยระลึกถึงธรรมที่เราได้ฟังมาแล้วได้นี่เป็นอานิสงส์เนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเราขวางแล้วจำไม่ได้มันต้องจำได้นี่ต้องจำได้แต่ว่าไม่ใช่จำวันนี้จำอาจจะจำวันหน้าจำได้เมื่อเรามีสมาธิจิตผ่องใสระลึกถึงจำได้หรือเวลาเจริญวิปัสสนามาขึ้นมาจำได้เป็นอย่างนี้ตอนนี่บรรยายไปข้อที่หนึ่งแล้วเพื่อเมื่อเวลาข้อที่สองต่อข้อที่สองพระพุทธองค์ตรัสว่ากตโมจะภิกขเวปุคคโลเอกัตเอกจักขุก็บุคคลตาเดียวเป็นอย่างไรนี่ถามว่าบุคคลตาเดียวเป็นอย่างไรแล้วทรงวิสัชนาว่าบุคคลบางคนในโลกนี้มีดวงตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์อันยังไม่ได้ก็ดีเป็นเหตุจะทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีขึ้นก็ดีแต่ไม่มีดวงตาที่เป็นเหตุจะให้รู้ธรรมทั้งหลายมีดวงตาดวงตาคือว่าสามารถที่จะหาโภคทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงชีวิตหาเงินหาทองหาข้าวของทรัพย์สมบัติวัตถุกรรมหาสัตว์บุคคลได้หาได้ห
าได้แล้วรู้จักรักษาด้วยนี่คนตาเดียวนั่นเนี่ยรู้จักรักษาคือประโยชน์ปัจจุบันน่ะได้ประโยชน์ในปัจจุบันอุตตานะสัมปทาอารักขาสัมปทากัลยาณมิตรตาธรรมชีวิตาแต่กัลยาณมิตรตานี่แม่มีมิตรเป็นคนดีเป็นเพื่อนดีนี่หมายเอาถึงคนมีปัญญาตาสองด้วยนะเนี่ยแต่นี่ท่านพูดถึงว่าดวงตาที่สองเป็นเหตุจะให้ได้ภพกทรัพย์ที่ยังไม่ได้ก็ดีได้ภพกทรัพย์ที่ยังไม่ได้ถ้ามีตาหนึ่งแล้วได้แน่นอนและเป็นเหตุทำภพกทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีขึ้นอีกที่ได้แล้วนะให้ทวีขึ้นอีกให้สูงขึ้นอีกนี่ทวีขึ้นอีกหาทรัพย์แล้วได้ทรัพย์แล้วเพิ่มทรัพย์มาเพิ่มทรัพย์อะไรเพราะขยันต่อไม่ใช่พอได้แล้วได้มือกินมืออย่างนั้นมันก็ไม่ได้เรื่องได้แล้วก็รู้จักทำให้เกิดขึ้นได้100ทำให้มี200ได้1,000ทำให้มี2,000ได้10,000ทำมี20,000ได้100,000ทำมี200,000นี่เขาเรียกว่าดวงตาที่เป็นเหตุจะให้ได้ภพกทรัพย์ที่ยังไม่ได้ก็ดีหรือดวงตาที่เป็นเหตุทำให้ภพกทรัพย์ที่ได้แล้วให้ทวีขึ้นให้เพิ่มขึ้นนะไม่ใช่ว่าหาเริ่มลดหาเช้ากินค่ำโบราณบอกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนี่กันว่าดีชักหน้าไม่ถึงหลังอ่ะที่จริงน่าจะถึงหลังอ่ะเพราะนั้นเราต้องหาภพกทรัพย์ที่ยังไม่ได้หายได้พอได้แล้วก็ให้ภพกทรัพย์นี้ทวีขึ้นน่ะคือเขาเรียกว่ารู้จักใช้จ่ายรู้จักประหยัดอดออมรู้จักประหยัดรู้จักใช้รู้จักใช้โภคทรัพย์ให้เป็นเนี่ยนี่เป็นประโยชน์ปัจจุบันนะเนี่ยตาเดียวเนี่ยได้เฉพาะประโยชน์เป็นปัจจุบันแต่ไม่มีดวงตาคนตาเดียวนี่ตาสองไม่มีแต่ไม่มีดวงตาที่จะเป็นเหตุให้อะไรแต่ไม่มีดวงตาที่จะเป็นเหตุให้รู้ธรรมแต่ไม่มีดวงตาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมก็คืออะไรตถารูปปิสระจักขุนาโหติแต่ไม่มีดวงตาจักขุนาโหติจักขุตานาโหติไม่มีนาไม่ไม่แต่ไม่มีดวงตาที่จะเป็นเหตุให้เป็นเหตุให้ยะถารูเปจักขุณาที่เป็นเหตุให้รู้ธรรมให้รู้ธรรมคือไม่เป็นเหตุให้รู้กุศลากุศเลกุศเลกุศลากุศเลธรรมเมชาเนยะแต่ไม่มีดวงตาที่เป็นเหตุให้จะได้รู้ธรรมทั้งหลายอันเป็นกุศลและอกุศลนี่ข้อที่สองนะมีตาเดียวแต่ว่าที่จะเป็นเหตุให้รู้จักกุศลกุศลากุศเลธรรมเมชาเนยะแต่ไม่มีดวงตาที่จะเป็นเหตุให้รู้ธรรมทั้งหลายอันเป็นกุศลและอกุศลนี่ท่านหมายเอาอย่างนี้ที่ว่าตาเดียวรู้แต่ประโยชน์ปัจจุบันแต่ไม่รู้จักประโยชน์ภายหน้าไม่รู้จักศรัทธาศีลจาคะปัญญาอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญญาไม่เป็นปัญญาด้วยรู้ธรรมไม่มีปัญญารู้ธรรมคือรู้ธรรมเมหินัปปนิเตธรรมเมหินัปปนิเตกุศลากุศเลธรรมเมจาเนยะไม่เป็นเหตุให้รู้ธรรมทั้งหลายอันเป็นกุศลและอกุศลแล้วธรรมที่มีโทษธรรมที่ไม่มีโทษนี่ก็คล้ายข้อที่หนึ่งให้ข้อที่หนึ่งแล้วธรรมที่เลวและประณี
อันนี้เหมือนกันกับข้อที่หนึ่งนี่ไม่รู้ว่าไม่รู้ทำรู้แต่ปัจจุบันหรือพูดอีกในนั้นว่ารู้แต่หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่ไม่รู้จักหาเสบียงเดินทางต่อไปในภายหน้าอันนี้อย่างนี้ก็ได้ไอ้คนนี่ไอ้คนตาเดียวเนี่ยถามว่าในโลกนี้คนตาเดียวมากหรือคนสองตามากส่วนมากจะเป็นคนตาเดียวรู้จักเสาะหาทรัพย์เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงคนอื่นให้มีความสุขส่วนมากจะเป็นคนตาเดียวแต่คนตาบอดนั่นมันก็มีมากเหมือนกันนะคนตาบอดเนี่ยอันถ้าจักขุคนตาบอดแต่คนตาเดียวก็มีมากเพราะขยันทำมาหากินรู้จักระแวงหาทรัพย์รู้จักเก็บทรัพย์ให้เพิ่มขึ้นนี่คนตาเดียวนี่พูดถึงเอกะจักขุคนตาเดียวฉะนั้นเราเกิดมานี่อย่าให้คนตาบอดอย่าให้คนเป็นคนตาบอดอย่าเป็นคนตาเดียวให้เป็นคนสองตาถ้าตาเดียวมันก็ดีกว่าบอดตาเดียวมันก็ดีกว่าบอดนั่นแหละแต่ถ้าบอดนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยมันบอดแต่มองไม่เห็นนะแต่ตาเดียวยังเห็นประโยชน์ปัจจุบันยังเห็นประโยชน์ปัจจุบันแต่เขาไม่รู้จักกุศลากุศเลธรรมเมญาณยะไม่รู้จักไม่รู้จักธรรมที่ธรรมทั้งหลายอันเป็นกุศลและอกุศลไม่รู้จักธรรมที่มีโทษนี่เหมือนกันข้อแรกอะไม่รู้จักธรรมที่เลวประณีตไม่รู้จักธรรมที่เป็นโทษไม่มีโทษเลวประณีตไม่รู้จักธรรมดำธรรมขาวนี่คือไม่รู้จักนี่เป็นข้อที่สองเรียกว่าเอกจักขุคนมีตาเดียวคือรู้แต่ปัจจุบันทำประโยชน์ปัจจุบันอุตตรสัมตาแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ติเตียนยกย่อเหมือนกันแหละยกย่อแต่ว่าติเตียนโดยส่วนหนึ่งก็คือไม่รู้จักประโยชน์ในภายหน้านี่ติเตียนนะครับติเตียนแต่ว่ายกย่อในประโยชน์ปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างนี้ตั้งแต่นี่เป็นข้อที่สองนะเอาข้อที่สามก็ในท่านจบก็ดีพรุ่งนี้จะได้พูดเรื่องอื่นต่อแต่คงไม่จบเพราะมีนิคมคาถาอีกไม่จบก็ไม่เป็นไรให้ได้จบโดยสมบูรณ์แล้วกันถ้าจบโดยตัดละที่ขาดความมันก็มันไม่ดีเพราะนั้นถ้าสุดใดที่ว่าพอจะพูดให้จบได้ก็จะพูดให้จบทีนี้บุคคลสองตาเป็นอย่างไรกาตาโมจะภิกขเวปุคคโลทาวิจักขุว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสองตาเป็นอย่างไรนี่คำถามกตโมคำถามอะแล้วทรงวิสัชนาโดยพระเองว่าอิทะภิกขเวเอกัตจัตระปุคคลัสสะตถารูปังจักขุโหติซึ่งแปลว่าบุคคลสองตาเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายบุคคลสองตาเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เอกัตจัตระนี่บางคนปุคคลัสสะในโลกนี้บุคคลบางคนในโลกนี้ในโลกนี้นะไม่ใช่โลกอื่นนะไม่พูดถึงมนุษย์โลกนี้บุคคลบางคนในโลกนี้มีดวงตาที่เป็นเหตุจะให้ได้โภคทรัพย์ด้วยเป็นเหตุรู้จักรักษาทรัพย์หรือทำทรัพย์ให้ทวีขึ้นด้วยทั้งมีดวงตาที่เป็นเหตุใจรู้ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลด้วยเป็นเหตุให้รู้ธรรมที่มีโทษและไม่มีโทษด้วยเป็นเหตุให้รู้ธรรมดำธรรมขาวด้วยนี่คนมีทวิจักขุ
ดวงตาสองดวงตาสองดวงคือตาเห็นประโยชน์ในปัจจุบันและต่อไปในภายหน้าด้วยบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลภวิจักขุเรียกว่าคนรองตานี่คนรองตาเนี่ยพระเจ้าแสดงไว้ในอันตสูตรเนี่ยคนรองตาเนี่ยเมื่อทรงแสดงอย่างนี้แล้วก็สรุปว่าอิเมโขภิกขเวตาโยปุคลาสันโตสังวิจมานาโลกัสสิงคือยกหัวข้อขึ้นมาเบื้องต้นอย่างไรพระองค์ก็สรุปอย่างนั้นน่ะหัวข้อว่าตโยเมภิกขเวปุคลาสันโตสังวิจมานาโลกัสสิงพอสรุปก็เหมือนกันเขาเรียกว่ายกอุเทศนิเทศแล้วก็ปัตตินิเทศเหมือนกันสรุปเหมือนกันกับที่ยกหัวข้อขึ้นมาแสดงว่าอิเมโขภิกขเวตโยปุคคลาสันโตสังวิจมานาโลกัสสมิงนี่แหละภิกษุทั้งหลายเราเรียกว่าคนบุคคลสองตาที่มีอยู่ในโลกนี่ลองสรุปว่าเมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมสามประการนี้ก็คือคนตาบอดคนตาเดียวคนสองตาแล้วก็ได้กล่าวเป็นนิคมคาถาว่าอย่างไรว่านัจเจวะโภคาตถารูปานัจจะปุญญานิขุปตินี่ก็คืออาตมาต้องบันทึกเข้าในโทรศัพท์จะได้ฟังที่จริงก็ที่จริงบาลีก็ท่านผู้ฟังก็ไม่ได้เรียนก็คงหนักใจเหมือนกันเนี่ยว่านะเจวะโภคาตถารูปานัจจะปุญญานิขุปติซึ่งแปลว่าคนตาบอดมิตรคนตาบอดมิตรนะคนตาบอดมิตรเพราะร้ายทั้งสองทางคือโภคทรัพย์อย่างที่ว่าก็ไม่มีคนตาบอดมิตรนะเคราะห์ร้ายทั้งสองทางเป็นเคราะห์ร้ายนะคนตาบอดมิตรเนี่ยเป็นคนเคราะห์ร้ายเนี่ยเราอย่าไปดูว่าใครดูหมอที่ไหนว่าเคราะห์ดีไม่ดีต้องดูที่พระเจ้าพยากรณ์ไว้ในหมอดูแม่นๆนะพระเจ้าว่าคนตาบอดมิตรเนี่ยเคราะห์ร้ายนะนี่คนเคราะห์ร้ายนะเนี่ยตาบอดมิตรเนี่ยอันตาจักตัวอันตานี่คนตาบอดมิตรเป็นคนเคราะห์ร้ายสองทางถือทางประโยชน์ปัจจุบันก็ไม่รู้ประโยชน์ภายหน้าก็ไม่รู้พ่อกระทรัพย์อย่างที่ว่าก็ไม่มีความดีก็ไม่ได้ทำความดีก็ไม่ได้ทำนะคืออะไรนัจจะปุญญานิกุปปติความดีก็ไม่ได้ทำนี่พ่อกระทรัพย์อย่างที่ว่าก็ไม่มีความดีก็ไม่ทำโอ้นี่เด็กคนบอดนะเนี่ยนี่ท่านพูดว่าพ่อกระทรัพย์อย่างที่ว่าก็ไม่มีความดีก็ไม่ได้ทำนี่เพราะพระพุทธเจ้ากลับไปรอดนั่นเนี่ยไปรอดดีอ่ะคนตาบอดมิตรเคราะห์ร้ายอ่ะทั้งสองทางคือพ่อกระทรัพย์อย่างที่ว่าก็ไม่มีและความดีที่ไม่ทำความดีก็ไม่ทำโภคทรัพย์ก็ไม่มีความดีก็ไม่ทำความดีก็อะไรนัจจะปุญญานิขุปติความดีก็คือบุญน่ะบุญคือความดีปุญญานินัจจะปุญญานิความดีก็ไม่ทำความดีก็ไม่ทำโภคทรัพย์อย่างที่ว่าก็ไม่มีความดีก็ไม่ทำอันนี้ส่วนอีกคนหนึ่งนี้เรียกว่าบุคคลตาเดียวอีกคนหนึ่งเรียกบุคคลตาเดียวไม่เกี่ยวในเรื่องธรรมไม่เกี่ยวกับเรื่องธรรมนะคนตาเดียวเนี่ยและอาธรรมแสวงหาแต่พวกทรัพย์ที่เป็นผู้ครองกามที่ฉลาดรวบรวมทรัพย์ด้วยการขโมยการโกงและการลิ้นปล้นบุคคลตาเดียวนั้นนอกจากโลกนี้ก็
ไปนรกย่อมเดือดร้อนไปนรกนะเนี่ยหารู้จักสแสวงหาทรัพย์โดยชอบทำไม่ชอบทำเนี่ยแต่ไม่มีธรรมะรับรองไปนรกนี่พระองค์ทรงแสดงอย่างนี้เอาเลยนี่สามปีมาทีไม่เอาอีกข้อเดียวจบแล้วยมส่วนที่เรียกว่าคนสองตาเป็นบุคคลประเสริฐได้ทรัพย์ได้ด้วยความขยันนี่คนสองตานะเป็นบุคคลประเสริฐได้ทรัพย์ด้วยความขยันนะธรรมานังสังสัทโธโภคานิปาริเยสติส่วนคนสองตาเป็นบุคคลประเสริฐคนสองตานี่เป็นบุคคลประเสริฐเนี่ยได้ทรัพย์ที่ได้มาด้วยความขยันจากกองโภคะที่ตนหาได้โดยชอบเป็นทานเป็นทานมีความคิดสูงมีใจไม่เคลือบแคลงย่อมเข้าถึงฐานะอันเจริญซึ่งเป็นฐานะที่ถึงแล้วไม่เศร้าโศกนี่คนรองตานี่ได้ทางประโยชน์ปัจจุบันและต่อไปในภายหน้าและพระองค์สรุปว่าควรหลีกเลี่ยงคนตาบอดและคนตาเดียวเสียหลีกเลี่ยงนะต้องหลีกเลี่ยงนะไอ้คนตาบอดก็หลีกเลี่ยงคนตาเดียวก็หลีกเลี่ยงนะควรหลีกเลี่ยงคนตาบอดคนบอดแล้วคนตาเดียวเสียให้หลีกเลี่ยงเถอะแล้วก็คบหาทวิจักขุเสพไปประเสริฐเป็นบุคคลประเสริฐควรหลีกเลี่ยงคนบอดและคนตาเดียวเสียให้ไกลหลีกเลี่ยงให้ไกลเลยอย่าอยู่ใกล้หลีกเลี่ยงให้ไกลคบควรคบแต่คนสองตาซึ่งเป็นบุคคลประเสริฐนี่อาตมาก็นำมาพูดหมดเวลาพอดีโยมก็คือว่าขยายความในอัตถกถาก็ไม่ต้องขยายความเพราะหมดแล้วหมดเวลาแล้วก็ค่อยพูดในวันต่อไปวันนี้ต้องจากท่านผู้ฟังในเรื่องบุคคลตาบุคคลบอดคนตาเดียวคนสองตาก็สมบูรณ์แล้วตามพระพุทธพจน์ที่แสดงเอาไว้เพราะความสุขสวัสดีความเป็นผู้มีตาเดียวก็ดีและมีสองตายิ่งดียองบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

0: กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: เพียงคิดช่วยเขาใจเราก็สุขแล้วเพียงคิดเบียดเบียนเขาใจเราก็ทุกข์แล้วที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะรับอรุณจากวัดทุ่งไผ่ค่ะ

จริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายธรรมบรรยายรับอรุณในเช้าวันนี้อาตมาพุทธศรีเมธังโกโรจาวาวัตุงไผ่ก็นำข้อคิดสะกิดใจมาฝากวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องของการประพฤติมีชอบในวงราชการเมืองไทยเรามีสิ่งที่เป็นองค์กรอิสระคอยดูแลไม่มีการทุจริตในบ้านเมืองนะปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนหลังคนก็เริ่มตั้งข้อสงสัยเอ๊ะทำไมองค์กรอิสระทำหน้าที่ไม่ค่อยตรงไปตรงมาไม่ค่อยน่าศรัทธานะใช่มีคดีความบางอย่างก็ไม่สอบสวนหรือไม่ทำเรื่องให้เรื่องมันเรียบร้อยโปร่งใสในทางการเมืองก็มีฝ่ายค้านหรือว่ามีหน่วยงานที่เขาตั้งข้อสงสัยทำให้บุคคล

ดูนะว่าทำไมหน่วยงานป้องกันทุจริตอย่างปปช.เนี่ยจึงไปช่วยเหลือหรือเหมือนกับทำให้คนที่ไม่ผิดนะทำให้คนผิดเป็นคนไม่ผิดขึ้นมาแล้วแต่มันทำให้เกิดความไม่แน่ใจว่าตัวเองเชื่อถือศรัทธาองค์กรอย่างนี้ได้หรือไม่ทีนี้ทางฝั่งเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารขององค์กรนี้ก็มีปัญหาภายในเหมือนกันนะมีข่าวว่ามีการฟ้องร้องศาลปกครองนะมีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่จำนวนหลายร้อยคนนะจากผู้บริหารเนี่ยนะทำให้คนที่เขาทำงานด้วยความตั้งใจบางคนได้รับรางวัลดีเด่นนะเป็นคนทำหน้าที่มา5สมัยแล้วนะแล้วก็ไม่เคยถูกสอบสวนหรือร้องเรียนมาเลยนะก็ถูกโยกย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกลดขั้นหรือถูกลงโทษนะไม่เป็นธรรมนะก็เลยทำให้มีการร้องเรียนไปที่ในงานของสถานปกครองให้สอบสวนในหลายๆจังหวัดเป็นอย่างเงี้ยนะก็เลยกลายเป็นข้อน่าสังเกตนะว่าถ้าหน่วยงานที่ทำงานนะตรงไปตรงมาผู้คนก็จะศรัทธานะไทย PBS ก็เอาเรื่องเป่าบุญจีนมาฉายนะไปตัวอย่างของผู้ทรงความยุติธรรมนะอย่างผู้รักษาในตำนานนะเรื่องเป่าบุญจีนเนี่ยท่านไม่เห็นแก่หน้าไม่เห็นแก่ใครทั้งนั้นถ้าทำผิดก็ต้องลงโทษตามกฎหมายของตาทรงนะในพระราชวงศ์แม้จะเป็นฮ่องเต้เองก็ไม่สามารถที่จะมาหยุดยั้งได้ถ้าจะมาบิดเบือนหยุดยั้งเนี่ยท่านลาออกเลยนะบอกขอไปเป็นประชาชนธรรมดาเมื่อกฎหมายไม่เป็นกฎหมายซะแล้วนะความเป็นธรรมไม่มีก็เป็นเรื่องของชะตากรรมของบ้านเมืองแหละนะตัวผู้ปกครองฮ่องเต้เขาก็มีคุณธรรมนะเขาก็ไม่มาโยกย้ายไม่มาลงโทษไม่มากันแกล้งนะเพื่อรักษานะก็มีคุณนางดีๆหลายคนก็คอยทัดทานไว้นะตอนนี้เมืองไทยก็เข้าสู่สภาพแบบนั้นเหมือนกันนะมีองค์กรที่ทำหน้าที่ทางด้านความยุติธรรมหลายองค์กรนะแต่ก่อนนี้ตำรวจโดนวิจารณ์เยอะมาผู้บริหารตำรวจระดับสูงเนี่ยมีข้อกล่าวหาหรือคดีความผัวพันกับเรื่องการพนันออนไลน์นะก็ยังไม่รู้คดีจบยังไงนะกำลังฟ้องร้องกันอยู่มาถึงอัยการถึงศาลก็มีปัญหาถึงถ้าหากว่าผู้คนติดตามดูมันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคนไทยแล้วก็คนต่างชาติด้วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากต้องสร้างความศรัทธาหรือความมั่นใจที่องค์กรปราบปรามทุจริตของประชาชนในเรื่องปปช.ก็ดีหรือปปร.ที่เดียวราชการเขาก็จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งอันนี้ปราบปรามทุจริตในวงราชการนะก็วางระบบไว้ดีแล้วนะแต่คนขี้โกงนี่เขาก็ใช้ช่องว่างนะหาทางแทรกคนที่เป็นคนพรรคพวกตัวเองนะที่สั่งได้หรือเข้าข้างตัวเองเนี่ยเข้าไปบิดเบือนหรือไปทำให้หน่วยงานที่ทำงานได้ไม่ตรงไปตรงมานะเช่นตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิบ้างตั้งไปเป็นผู้บริหารเป็นคณะกรรมการนะของหน่วยงานองค์กรอิสระนั้นบ้างโดยความเห็นชอบของวุฒิสภาซึ่งวุฒิสภาตอนนี้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตอีกว่าที่มาก็ไม่เป็นธรรมเหมือนกันเหมือนกับว่าเข้ามาไม่ถูกต้องจากการเลือกตั้งแบบหัวกันมาหรือว่ามีการวางแผนนะช่วยเหลือยังไม่ถูกต้องแล้วก็กกต.ผู้จัดการเลือกตั้งก็ตั้งถูกตั้งก็สงสัยอีกนะว่าทำหน้าที่แบบมีคนได้วิจารณ์หลายอย่างการเลือกตั้งที่ผ่านมาทั้งส.ส.ส.ว.ไม่เรียบร้อยไม่น่าศรัทธานะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่องค์กรอิสระถูกตั้งข้อสงสัย
ก็กลับมาที่หลักธรรมะนะของพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยถ้าเรามีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตทำอะไรด้วยความซื่อสัตย์นะด้วยความตรงไปตรงมาตรงตามหน้าที่นะก็จะเป็นคนที่น่าเชื่อถือศรัทธานะนะคนดีนี่สำคัญที่สุดท่านพุทธทาสท่านสอนไว้ถ้าคนดีเสียแล้วเนี่ยแม้ระบบอาจจะไม่เข้มแข็งไม่เอื้อแต่คนดีนี่ก็จะคอยขัดง้างคอยเป็นผู้ที่กำกับมาให้ช่องโหว่หรือว่าไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นมาคนดีอย่างเปาบุญจินเนี่ยแม้เพียงคนเดียวก็สามารถที่จะหยุดการใช้อิทธิพลใช้บารมีหรือใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นเราก็ต้องสร้างระบบนะตรวจสอบนะถูกตรวจสอบตามหลักเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้คนที่ทำไม่ถูกทำไม่ดีเนี่ยอยู่ไม่ได้นะแต่อย่างไรก็ตามคนไทยนี่ก็เป็นคนที่เก่งในเรื่องที่จะบิดเบือนนะมีการตรวจสอบอะไรนี่คนไทยก็จะมีการโกงได้ทุกระดับขณะเก้าเครื่องมือนะเช่นตรวจสอบรถที่ผ่านทางด่วนเนี่ยนะมีเครื่องตรวจสอบเซ็นเซอร์ทุกคันที่ผ่านไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ยังเอากระป๋องไปปิดนะไปกั้นแสงนะถึงจะกั้นแสง1ชั่วโมงเนี่ยรถที่ผ่านไปตั้งเป็นหลายสิบคันหรือเป็นร้อยคันเนี่ยก็ไม่ต้องเสียตังค์นะเพราะว่าเขาเก็บตังค์แล้วเขากระเป๋าตัวเองนะไม่ผ่านเข้าหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรงนี้ก็ได้เงินเยอะนะนะเพราะฉะนั้นคนไทยนี่ก็จะมีหัวคิดดีนะในเรื่องที่จะเลือกฉลาดแกมโกงนะสามารถมองเห็นช่องไหนที่จะเอาประโยชน์เข้าตัวเองได้นะขนาดอิเล็กทรอนิกส์ดีๆที่เขาตั้งไว้ก็ยังจับไม่ได้ต้องใช้คนที่ฉลาดกว่าเข้าไปดูนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีการติดตามดูพฤติกรรมส่วนเรื่องการติดสินบนนะเอาทองคำเอาเงินไปให้เจ้าหน้าที่หรือกรรมการเพื่อให้ดำเนินการล่าช้าหรือว่าตัดสินยังไม่เป็นธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะเป็นเรื่องเก่าๆแต่ว่าเรื่องใหม่ๆที่คนเจอตอนนี้ก็คืออาการที่มีการทำสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะเช่นโยกย้ายพรรคพวกของตัวเองเข้ามาควบคุมในตำแหน่งหรือในจุดที่ตัวเองจะสั่งได้นะในฝ่ายปกครองมีการเลือกตั้งมีการทำอะไรก็ได้เปรียบคู่แข่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนก็ต้องสอดส่องเอาใจใส่ที่ที่สำคัญก็คือให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยต้องอย่ายอมอำนาจที่เป็นธรรมต้องร้องเรียนหรือต้องต่อสู้นะเพื่อให้คนรับรู้ในความไม่ถูกต้องจะได้แก้ไขแล้วก็อย่าไปทำผิดซะเองนะถ้ามีอำนาจที่ไม่ดีสั่งให้เราทำผิดเราก็ต้องขัดขานหรือต้องหาทางตรวจสัญญาในสังคมรู้เราไปร่วมทำผิดด้วยเราก็จะมีความผิดติดตัวแล้วก็จะพูดไม่ออกบอกไม่ได้นะมันเหมือนพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยแต่ท่านเป็นพระดีท่านก็ไม่เข้ามายุ่งในสิ่งที่เป็นอาบัติหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบทำนะก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องสุจริตรับการคุ้มครองแล้วก็เราประชาชนก็ต้องฟังเสียงนะแล้วก็ติดตามนะดูข้อมูลว่ามีความไม่ถูกต้องอยู่ตรงไหนนะเข้ามาช่วยกันแก้ไขช่วยกันทำให้บ้านเมืองมีความถูกต้องชอบธรรมแล้วก็น่าเชื่อถือชาวต่างชาติก็จะได้เข้ามาลงทุนหรือเข้ามาทำงานกับเราได้อย่างสบายใจแล้วก็ยอมรับความถูกต้องดีงามต่อไปขอเจริญพร

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกันกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ธรรมนาวา .net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนถึงวันนี
10: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักจนถึงวันนี้เนื่องจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพืชผลทางการเกษตรรวมทั้งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะเวลาสั้นๆซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรในเขตชุมชนเมืองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายอุทัยธานีตากเพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมอุดรธานีสกลนครมุกดาหารอุบลราชธานีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาพังงาตรังกระบี่ภูเก็ตสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียน
11: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้กำชับให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยสู่อุตสาหกรรมชีวภาพสีเขียวโดยใช้กลไกเศรษฐกิจชีวภาพผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพของอาเซียนภายในปี2570ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญจากการผลิตน้ำตาลเพียงอย่างเดียวไปสู่ฐานวัตถุดิบของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นพลังงานชีวภาพ ลาสติกชีวภาพและเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนควบคู่กับการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนจากผลผลิตฤดูกาลปี 2568/2569 ที่มีสัดส่วนอ้อยสดเข้าหีบสูงถึง 196.2 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนสนับสนุนการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งอย่างใบอ้อยและยอดอ้อยมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้เกษตรกรและมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ปฏิพลตถาพรหมมารายงาน
1: กรมประมงประกาศฤดูน้ำแดงเพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้ำทั่วประเทศ
12: นางธิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ออกประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนในพื้นที่แหล่งน้ำจืดหรือฤดูน้ำแดงมาอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์น้ำจืดให้มีโอกาสแพร่ขยายพันธุ์พร้อมติดตามและประเมินผลทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอโดยแบ่งพื้นที่และระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายตามระบบนิเวศห้ามไม่ให้ผู้ใดทำประมงในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขาป่าไม้และพื้นดินที่มีน้ำท่วมตามธรรมชาติแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15สิงหาคมในพื้นที่33จังหวัดระยะที่2วันที่1มิถุนายนถึง31สิงหาคมใน39จังหวัดและระยะที่3วันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกายนสำหรับเครื่องมือที่อนุญาตให้มีการทำประมงได้อาทิเบ็ดทุกชนิดยกเว้นเบ็ดราวเบ็ดพวงที่ทำประมงโดยวิธีการกระชากและไม่เรียงหน้าไล่ต้อนสัตว์น้ำตั้งแต่3เครื่องมือขึ้นไปและแหที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือ3เมตรในส่วนของการประมงเพื่อการศึกษาวิจัยต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมงหรือผู้ที่อธิบดีกรมประมงมอบหมายผู้ฝ่าฝืนตามประกาศมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6:08 น.ครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าในเช้าวันจันทร์วันเปิดเทอมแบบนี้เลยครับอยู่กับเรา2คนครับผมพีพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: ครับผมต้นอานนท์อันตาสุคนครับสวัสดีครับคุณพีพฤฒครับ
0: สวัสดีน้องต้นอุ้ยสวัสดีน้องต้นด้วยนะครับแล้ววันนี้ช่างเทคนิคเราเป็นพี่บุญประกอบอบกลิ่นครับและทีมงานของนิวมีเดียสวัสดีน้องต้นสำหรับในเช้าวันเปิดเทอมด้วยความพร้อมวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเปิดเทอม
1: ไม่จริงๆต้องบอกว่าบางโรงเรียนเนี่ยเปิดตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็เปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วแต่วันนี้น่าจะเปิดกันทุกรูปแบบ
0: เรียกว่า
1: เต็มรูปแบบ
0: ทุกๆโรงเรียนน่าจะเปิดกันครบทั้งวันนี้นะครับ
1: ใช่
0: ทำให้ในวันนี้น่าจะมีเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะฮะการจราจรน่าจะมีปัญหาการติดขัดหรือไม่ก็ต้องมาดูกันในแต่ละพื้นที่ด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ครับเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างเราเป็นกำลังใจให้กับผู้ปกครองทุกท่านในการไปส่งบุตรหลานหรือว่าในการออกไปทำงานเพื่อจะหาเงินมาให้บุตรหลานได้เรียน
1: มันเคยมีข่าวนะเหมือนประมาณว่าเขาต้องอย่างของกทม.เองจะมีปัญหาเยอะพอเวลาพอโรงเรียนอยู่ตามชุมชนหรือตามอะไรต่างใช่ไหมแล้วตามเมืองหลวงเนี่ยรถมันติดแล้วเขาบอกว่าให้จอดส่งบุตรหลานคือจอดปุ๊บแล้วให้บุตรหลานเขาเนี่ยลงแล้วก็เดินเข้าโรงเรียนไปเลยอย่าแบบว่าล่ำลาอย่ากอดหอมอย่าอะไรเขาถึงขั้นที่ว่าลดระยะเวลาในการแบบว่ากอดหอมลูกหลานก่อนที่จะส่งเข้าโรงเรียน
0: ภาษาบ้านผมคืออย่าพี่ลีพี่ไลคือเคยมีว่าให้กอดหอมลูกให้เสร็จก่อนถึงจุดจอดส่งเช่นสมมติว่าอ่ะตรงนี้ติดไฟแดงประมาณสัก120 วิกอดหอมกันซะให้เสร็จพอถึงเวลาจอดปั๊บวันนี้ก็แม่แล้วลงเลย
1: ใช่
0: ซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าการลดเวลาในการกอดหอมเนี่ยมันได้ประมาณเกือบ10 วินาที
1: มันได้ผลใช่ไหม
0: ใช่จริง
1: ๆแล้วเสร็จรถก็ตะไหลไปเลยอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่คือเหมือนจอดปั๊บลงปุ๊บไปเลยใช้เวลาในการจอดไม่เกิน5 วินาทีก็จะไปเร็วขึ้นถ้าแบบกอดหอมจะ15 วินาทีแล้วคิดดูว่าช่วงเช้าเวลามันจำกัดแล้วรถแต่ละคันสมมติโรงเรียน1 เรียนมีรถ100 คันเงี้ยใน1 ชั่วโมงเนี้ยมันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร
1: ่นะก็น่าจะได้
0: แต่เราสนับสนุนนะให้แสดงความรักกับผู้ปกครอง
1: แต่ว่า
0: แต่ช่วยแสดงก่อนจะถึงจุดจอดโรงเรียนอ
1: าจจะต้องดูเวลาตามความเหมาะส
0: ม
1: นะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปดูอากาศกันสักนิดนึงคุณพฤฒเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอันนี้ออกมาฉบับที่18ขออภัยฉบับที่11
0: คุณ
1: ออกมาเมื่อเช้านี
0: ้ตั้งแต่กรมอุตุประกาศว่าเข้าสู่ฤดูฝนแถวบ้านผมฝนไม่ตกสักวันเลยบ้านคุณ
1: ก็ไม่ตกเลย
0: ผมว่าอุ้ยเข้าสู่ฤดูฝนจะตกแล้วนะ
1: หนึ่งเมื่อวานที่เนี่ยตอนเย็นที่ดินแดงที่สวทเราเนี่ยเมื่อวานเย็นๆเนี่ยครึ้มมาเลยนะครึ้มมาเลยแล้วคิดว่าน่าจะตกก็เลยรีบไปซื้อห้องซื้อข้าวกลับมาก็คือ
0: ดินแดงสวทเซ็นทรัลลาดพร้าวศาลอาญาครึ้มตั้งแต่ประมาณบ่ายสองแล้วครึ้มอย่างนั้นจนถึงเย็นไม่ตกเลย
1: แต่ไม่ตกเลย
0: ซึ่งก็ดีนะอากาศมันเย็นไม่ร้อนแต่ไม่ตกก็ดีเหมือนกันเพราะค้าแม่ค้าจะได้ค้าขายได
1: ้แต่ว่าประกาศฉบับนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงฝนจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศทางด้านตะวันตกของประเทศคือฝั่ง
0: อันดามัน
1: ฝั่งอันดามันแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็เดี๋ยวมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังกันสักนิดนึงอันนี้มีผลจนถึงวันนี้เนอะ18 พฤษภาคมแต่ว่าเดี๋ยวช่วง19-22 พฤษภาคมวันนี้ตามประกาศนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยคุณรอเลยเดี๋ยวมาแน่ฝนเพิ่มขึ้นอีก
0: แล้วก็
1: ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแล้วก็ทั้งเหนืออีสานตอนบนตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็ตั้งแต่19-22 พฤษภาคมก็เดี๋ยวรอกันคุณพีคุณน่าจะได้เจอฝนของจริงแล้ววันนี
0: ้เดี๋ยวถ้าผมไม่ได้อยากเจอ แต่แค่ว่าผมไม่เจอฝนเลยตั้งแต่เข้าสู่ฤดูฝน เดี๋ยวมีคนมาด่าว่าทำไมอยากเจอฝนเพราะบางทีพ่อค้าแม่ค้าขายของลำบาก
1: นะครับ
0: พกร่มนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับวันที่19คือวันอังคารจนถึง
1: พรุ่งนี้
0: ช่วง
1: ถึง22วันศุกร์วันศุกร์
0: นะฮะก็จะมีเรื่องของฝนนะครับ ทีนี้ฮะจริงๆวันนี้มีประเด็นหลายๆเรื่องเลยทั้งการลงพื้นที่นะครับของทั้งรัฐบาลเองแล้วก็ประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่ของ
1: เมื่อวานนี
0: ้สุดสัปดาห์วันเสาร์ก็คือรถไฟชนรถเมล์แล้วทำให้เกิดการเสียชีวิตมีการถกเถียงกันในหลายประเด็นมากๆเลย
1: ถามคุณพีหน่อยละกันในฐานะคนขับ
0: คืออย่างของผมอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวประกอบกับข้อมูล
1: อย่างของผมเนี่ยเป็นผู้โดยนั่งรถโดยสารหรืออะไรเงี้ยนะนั่งแล้วนั่งเป็นคนที่นั่งรถเมย์ใช้รถเมย์บ่อยมากๆ
0: คุณต้องใช้รถเมย์บ่อยมาก
1: แล้วก็ผ่านไอ้จุดตัดเนี้ยบ่อยถ้าสมมติว่ามีอะไรที่จะต้องไปธุระแถวนั้นแถวอโศกแถวแยกเพชรบุรีหรืออะไรแล้วต้องผ่านนั้นเพื่อที่จะกลับมาที
0: ่
1: สวทอย่างเงี้ยนะซึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะก็คือเป็นความเห็นแล้วกันเนอะคือหมายถึงว่าพอเวลาแบบ ด้วยความที่ตรงนั้นมันเป็นแยกจะบอกว่าแยกนรกได้ไหมคือมันมีทั้งโลเคอลโรดที่จะต้องเลี้ยวเข้ามาเส้นหลักมีติดไฟแดงอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วมีอันที่จะต้องรอผ่านรถไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าด้วยความที่พอการจราจรของกทม.มันคับคั่งมากๆแล้วก็หลายหน่วยงานเขาพยายามที่จะแบบว่าลดเส้นทางรถไฟที่มันผ่าเมืองมาแบบนี้เหมือนจริงๆเส้นวิภาวดีก่อนหน้านี้ก็จะมีรถไฟผ่าเมืองเหมือนกันตรงแยกหลักสี่เลยแบบนี้แต่ว่าพอมีรถไฟฟ้าพอมีรถไฟสายสีแดงหรืออะไรเขาก็จะมีการเปลี่ยนเส้นทางหรืออะไรแล้วก็จะไม่เจอลักษณะแบบนี้อีกแล้ว
0: ครับ
1: ในฐานะคุณคนขับรถเนี่ยคิดยังไงครับ
0: โอ้โหคำถามนี้คือต้องบอกว่าอย่างแรกก่อน
1: คือไม่ได้บอกว่าให้ใครถูกใครผิดนะ
0: แต่หมาย
1: ถ
0: ึ
1: งว่าคิดว่าสภาพการจราจรนะอีจุดนั้นเนี่ยมันทำอะไรได้มั่งไหมนอกจากเนี้ย
0: คือก็จะไปเข้าตำราว่าวัวหายแจ้งอบต.นะฮะ ไม่ใช่จริงอย่างแยกที่คุณต้นพูดถึงเนี่ยผมก็เคยขับผ่านบ่อยคือเส้นนั้นเนี่ยต่อให้จะรีบแค่ไหนเนี่ยโอเคถ้ารถคันหน้าไปแล้วจะตามไปแต่ถ้าเกิดมีไฟแดงเพิ่มขึ้นไม่รู้ว่าจะส่งผลต่อการจราจรให้ติดขัดมากขึ้นหรือไม่แต่น่าจะส่งผลต่อความปลอดภัยที่มากขึ้นเหมือนกันจริงๆเนี่ยไม่ต้องมีไฟแดงคนขับควรจะมีความเรียกว่าความระมัดระวังอยู่แล้วนะ
1: หมายถึงไฟแดงก่อนที่จะถึงรางเงี้ยหรอ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะว่าอย่างที่ผมไปบ่อยเส้นหนึ่งก็คือเส้นของทางวัดเสมียนนารีที่จะทะลุไปทางเส้นงามวันอันนั้นเนี่ยมีไฟแดงชัดเลยคืออันนั้นเนี่ยมีเส้นจากโรโครถมาทางฝั่งซ้ายหรือขวาด้วยแล้วก็มีรถที่มาจากทางวิภาวดีเข้าไปตรงนั้นมีไฟแดงว่าพอไฟแดงปั๊บไม้กั้นลงมาปุ๊บไม่มีใครแหลมเข้าไปแน่นอนรถไฟก็จะผ่านไปได้เพราะตรงนั้นเนี่ยเป็นเส้นที่รถไฟวิ่งสายเหนือผ่านแน่ๆ 100%อาจจะไม่ได้ผ่าเมืองแต่เขามีการวางระบบที่ค่อนข้างดีฉะนั้นก็เท่าที่ขับมาประมาณเกือบ10ปีก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุตรงนั้นเพราะทุกคนจะหยุดหลังเส้นหรือบางทีอะไม่เขาเรียกว่าเลยไม้กั้นแต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่รถไฟผ่านเหมือนกันแต่เรื่องนี้เป็นประเด็นเยอะมากโดยการเข้าไปดูข้อมูลต่างๆว่าสรุปแล้วเนี่ยใครผิดใครถูกแต่ว่าก็มีการนำข้อมูลมาเสนอกันในหลากหลายมุมแล้วกัน
1: แล้วอย่างตรงวัดเสมียนเนี่ยยังมีรถไฟผ่านอยู่ใช่ไหม
0: ตลอด
1: มันก็เส้นเดียวตรงที่มันจะพุ่งมาหน้าหลักสี่ถูกปะ
0: ผมว่าน่าจะมีเยอะกว่าด้วยเพราะนั่นคือเส้นที่ทุกคันที่จะขึ้นเหนือต้องผ่านเส้นนั้นหมดเลยขึ้นเหนือแล้วก็ไปไม่แน่ใจนะไปอีสานด้วยเหมือนกันแต่ขึ้นเหนือ 100% ว่าต้องผ่านหน้าวัดเสบียนนารีไม่ว่าจะเป็นรถเร็วรถหวานเย็นแต่นั่นคือมีไม้กั้นลงมาปึ้งก็จบแค่นั้นเองแล้วก็มีการไปต้องขออนุญาตพูดถึงแหล่งข่าวหน่อยแล้วกันมีแหล่งข่าวจากช่องวันพูดก่อนว่าเดี๋ยวว่าเอาข่าวเข้ามาไม่ให้เครดิตเขาเดี๋ยวเป็นประเด็นแหล่งข่าวช่องวันไปถามวินมอเตอร์ไซค์ตรงนั้นเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาเห็นมาเขาขับมอเตอร์ไซค์มา27ปี20กว่าปีก็เป็นแบบนี้ตลอดแต่ว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุใหญ่แบบครั้งนี้และเขาพูดไม่ตลกนะแต่พูดจริงๆว่าตอนนี้เห็นเลยว่าทุกคนมีระเบียบมากขึ้นทำให้เรารู้ว่าจริงๆก็ทำได้แต่ว่าไม่เคยมีใครทำกันแต่เขาบอกว่าเนี่ยไม่เกิน3วันเดี๋ยวก็เหมือนเดิม อันนี้เป็นคำพูดที่ผมว่าตริงนะจริงมากเลย
1: แล้วในเมื่อวานก็มีคนแชร์คลิปก็เลยนะเหมือนประมาณว่ามีช่างภาพหรืออะไรที่ว่ามาตั้งกล้องรอดูเป็นหลักชั่วโมงหลายๆชั่วโมงเลยนะตั้งกล้องที่จุดแยกตรงนั้นเนี่ยแหละตรงแยกอโศกดินแดงตรงนั้นเนี่ยใต้มักกะสันเนี่ยนะครับดูว่าคนเนี่ยมีระเบียบวินัยมากขึ้นไหม อะไรแบบนี้ซึ่งเมื่อวานของสปท.ก็มีข่าวเหมือนกันเหมือนประมาณว่าเบื้องต้นเหมือนนักข่าวเขาไปลงพื้นที่เลยนะก็บอกว่าก็มีระเบียบหมายถึงว่าก็มีระเบียบวินัยมากขึ้นหมายถึงว่าไม่มีใครกล้าค่อมเส้นเหลืองเลย
0: ผมใช้คำว่าพึงสังวรมากขึ้น
1: อ
0: ่ะคือมันคือระเบียบที่เราต้องปฏิบัติแต่แค่เราอยู่กับการฝ่าฝืนระเบียบจนเคยชินว่ามันเป็นเรื่องปกติ
1: แล้วแต่ในโซเชียลก็ยังพบว่ายังมีแบบว่าที่เขาตั้งกล้องนานๆเป็นหลักชั่วโมงเนี่ยยังเจอรถเมล์บางคันเขาบอกเหมือนเจอ 1-2 คันนี่แหละเมื่อวานที่ยังคงคล่อมเลนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากการที่พอกำลังไปแล้วติดอยู่ข้างหน้าพอดีหรืออะไรแบบนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเออ
0: นั่นแหละครับ
1: นะครับ
0: เหมือนก่อนหน้านี้ที่มีกรณีเรื่องของการชนคนบนทางม้าลายแล้วหลังจากนั้นคนก็รู้สึกว่าทางม้าลายควรจะหยุดให้คนผ่าน
1: ตอนนี้ก็เป็น
0: หยุดให้คนข
1: ้
0: ามแต่ก็ไม่เกินเดือนหนึ่งเหมือนเดิมอีกแล้ว
1: จริง
0: แต่บางแต่ต้องบอกว่ากรุงเทพมหานครแก้ปัญหาดีนะ
1: แต่ดีขึ้นนะ
0: บางจุดทางม้าลายมีไฟแดงไปเลย
1: แต่อ๋อ
0: หรือไอ้มีจุดที่เขาอะไรนะกดอ่ะ
1: กดแล้วรอไฟขึ้น
0: ซึ่งผมอ่ะเคยเป็นคนเลื่อนร้อนผมกดแล้วไฟเขียวแล้วมีรถไม่หยุดผมก็หันไปด่าเลย
1: ไม่แต่จริงๆทางม้าลายเนี่ยก็ถ้ามีไฟมันก็ดีมีไฟ
0: แล้วมันก็จะนับคือชั้นแล้วว่าผมจะข้าม
1: นับวินาทีใช่ไหมพอนับวินาทีเสร็จปุ๊บแล้วก็ไฟเขียวให้คนข้ามได้แล้วก็ไฟแดงให้รถหย
0: ุ
1: ดเออ
0: แต่มันก็มีนะคนที่ต่อให้ข้างหน้าเป็นไฟแดงทางม้าลายก็ยังจะขับผ่าน
1: อย่างของผมเนี่ยด้วยความที่ตรงหมู่บ้านมันจะเป็นทางม้าลายคือผม
0: แถวบางแคหนองแขม
1: ผมลงรถเมย์ฝั่งนึงแล้วต้องข้ามเพื่อกลับไปฝั่งหน้าหมู่บ้านก็แต่ตรงนั้นไม่มีไฟแดงแต่มันก็จะมีทางม้าลายแต่ว่าก็นั่นแหละก็คือบางทีก็หยุดบ้างไม่หยุดบ้างรถก็มาเร็วเนื่องจากว่ามันเป็นซอยแบบซอยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: อ่ะทีนี้มาดูเรื่องของข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นกันบ้างแล้วกันนะครับผมไปกันที่ข่าวแรกกันก่อนนะครับสำหรับการลงพื้นที่เรื่องของการจัดการน้ำเพราะว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยวัชรพลขาวขำครับมีการไปลงพื้นที่นะฮะติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของ EEC หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสครับสำนักงานชลประทานที่9จังหวัดระยองครับซึ่งนะครับในการติดตามในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าไทยเราเนี่ยมีแนวโน้มเผชิญกับภาวะฝนน้อยกว่าปกติอันเป็นผลมาจากความผันผวนของสภาพภูมิอากาศครับและแนวโน้มปรากฏการเอลนีโญครับจึงมีการสั่งการให้กรมชลประทานครับรวมถึงทุกหน่วยงานเนี่ยดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกนะครับครอบคลุมทั้งการเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะครับรองรับทั้งเกษตรกรประชาชนและอุตสาหกรรมต่างๆสำหรับในพื้นที่ของ EEC ครับท่านผู้ฟังครับ EEC คือ3จังหวัดครับฉะเชิงเทราชลบุรีและก็ระยองนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของการลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่ของประเทศครับมีความจำเป็นต้องใช้น้ำทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรที่ยังมีอยู่และก็พี่น้องประชาชนที่ต้องใช้น้ำกินน้ำใช้นะครับและจึงมีการสั่งการในการบริหารความเสี่ยง5มาตรการครับประกอบไปด้วยการเร่งรัดเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กครับเพื่อให้สามารถจะสำรองน้ำไว้ได้ในช่วงที่ฝนอาจจะทิ้งช่วงจากนี้ไปครับมุ่งบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่นะครับมีการบูรณาการนะครับหน่วยงานด้านน้ำนะครับอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับพร้อมสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคการเกษตรครับผ่านระบบชลประทานที่แม่นยำมีการวิเคราะห์นะครับวางแผนการเพาะปลูกนะครับรวมไปถึงการติดตามพยากรณ์อากาศและผลผลิตอย่างใกล้ชิดครับเพื่อแจ้งข้อมูลแก่เกษตรกรนะครับและผู้ประกอบการล่วงหน้ามีการสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำหรือที่ชื่อว่า water productivity ครับเพื่อว่าน้ำหนึ่งหน่วยเนี่ยสามารถต้องสร้างแล้วก็ผลิตรายได้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเตรียมความพร้อมประเทศไทยปรับเปลี่ยนจากการแก้ไขภัยแล้งเฉพาะหน้าเป็นยุทธศาสตร์เพื่อรองรับความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจครับและการลงทุนของประเทศในระยะยาวทั้งนี้ครับเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งพี่น้องประชาชนที่ใช้น้ำกินน้ำใช
1: ้
0: พี่น้องเกษตรกรและผู้ที่ประกอบอุตสาหกรรมในพื้นที่ของ EEC ครับ
1: จากพื้นที่ EEC เดี๋ยวไปที่ขึ้นเหนือกันสักหน่อยละกันนะที่เชียงใหม่เขามีการเร่งรัดกระบวนการขอใช้พื้นที่กรมป่าไม้ในปี71นะครับคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลายในปี72ซึ่งเรื่องนี้นางสาวปิยรัตติยภัยรัฐรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงเกษตรเขาลงพื้นที่พร้อมคณะนั่นแหละนะครับไปดูพื้นที่เรื่องของการเร่งรัดกระบวนการนี้เบื้องต้นเนี่ยในที่ประชุมตัวแทนภาคประชาชนเองเขาอธิบายความจำเป็นเนอะในการก่อต่อการจัดสร้างแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ลายเพื่อบรรเทาผลกระทบของพี่น้องประชาชนซึ่งก็มีทั้งเรื่องของปศุสัตว์เรื่องปัญหาที่ดินทำกินเรื่องที่ทับซ้อนพื้นที่ป่าไม้แล้วก็ปัญหาน้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภคด้วยนะครับซึ่งรัฐมนตรีช่วยเองท่านก็บอกว่าการลงพื้นที่ตอนนี้เนี่ยมาดูเรื่องของปัญหาพี่น้องประชาชนในการจัดการน้ำทั้งระบบโดยปัจจุบันอำเภอแม่ออนเนี่ยมีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กแค่2แห่งแล้วก็ขนาดกลาง7แห่งนะครับ ซึ่งถ้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ลายอันนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวได้เสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างการจัดสรรพื้นที่และขอใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ในการก่อสร้างซึ่งก็จะเร่งรัดกระบวนการให้แล้วเสร็จในปี71เริ่มสร้างปี72นะครับแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าโครงการเนี้ยกรมชลประทานเองเริ่มศึกษาการออกแบบตั้งแต่ปี44แล้วนะ
0: โอ้โห
1: โดยออกแบบเสร็จแล้วตั้งแต่ปี2555นานมากแล้วก็ตัวอ่างเองเนี่ยมีการมีลักษณะเป็นเขื่อนดินนะครับพื้นที่ก่อสร้างประมาณ788ไร
0: ่
1: ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะมีความจุประมาณ5ล้านกว่าลูกบาศก์เมต
0: รครับ
1: แล้วก็มีพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์กว่า 2,900 ไร
0: ่ครับ
1: นะครับใช้ภายใต้งบประมาณ785ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้างก็คือปี73ถึง76นะก็เดี๋ยวรอดูกันว่า ว่าจะคืบหน้ามากน้อยแค่ไหน
0: จากเรื่องในการเตรียมการในการบริหารจัดการน้ำต่างๆเพื่อจะเข้าสู่ฤดูฝนหรือว่าในปีต่อไปนะครับไปดูกันที่เรื่องดีๆกันบ้างของโครงการครอบครัวอุปการะนะครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยรัฐบาลสนับสนุนเงิน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางครับเรื่องนี้ครับผมทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับผมได้เปิดเผยนะครับว่ากรมประชาสัมพันธ์ขออภัยครับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพม.เนี่ยได้มีการประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการครอบครัวอุปการะโดยภาครัฐครับจะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนครับตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนะครับต้องมีคุณสมบัติครับอาทิอายุต้อง20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงครับไม่มีโรคติดต่อที่ร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงครับและสามารถทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ผู้อุปการะได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับสามารถยื่นคำขอได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนต่างจังหวัดนะครับสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่ครับรวมไปถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของรัฐครับหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนพม1300ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือจริงๆเรื่องของครอบครัวอุปการะเนี่ยจริงๆเขาก็มีมาเรื่อยๆนะผ่านโครงการนี้นะครับแต่ครั้งนี้ก็มาเน้นย้ำกันสักนิดนึงดูแลคนไร้ที่พึ่งนะ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนนี่ถือว่า
0: เยอะ
1: ถือว่าเยอะนะถือว่าช่วยทำอะไรได้หลายอย่างเลยทีเดียวสำหรับกลุ่มเปราะบาง
0: ใช่
1: นะครับไปกันเรื่องไหนต่อดีคุณพืช
0: ไปกันเรื่องรถไฟซะหน่อย
1: ไหมเรื่องรถไฟเลยไหม
0: เราขอนำเสนอข้อเท็จจริงส่วนต้องบอกว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือว่าในการพูดคุยในสภากาแฟเนี่ยมีเสียงท
1: ั
0: ้งสองฝ่ายเราให้ข้อมูลเท็จจริงท่านไปคิดเอาเองแล้วเดี๋ยวก็รอดูว่าจะมีการดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรนะครับผม
1: ไปดูที่ท่านนายกละกันเพราะเมื่อวานท่านนายกก็ไปลงไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการมอบนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเองได้ไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เนี่ยแล้วก็มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเพราะว่าป้องกันเรื่องของการเกิดเหตุซ้ำด้วยซึ่งท่านนายกก็บอกว่าได้ให้แนวทางของคสมก.แล้วก็การรถไฟแห่งประเทศไทยนะเพราะว่าทั้งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนี่ยต้องเผชิญเหตุการณ์เหล่านี้หลังไปใช้บริการขนส่งสาธารณะของรัฐอันนี้ท่านนายกบอกไว้แล้วก็ให้ข้อคิดกับทั้งสองหน่วยงานว่าไม่ได้ให้บริการฟรีแต่เก็บค่าโดยสารเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูแลอย่างเยียวยาอย่างเต็มที่สูงสุดเท่าที่สองหน่วยงานนี้จะทำได้ส่วนเรื่องเงินประกันหากได้มาก็เป็นการสมทบเพิ่มไปนะครับสำหรับความคืบหน้าของเรื่องคดีเนี่ยก็ขอให้ตำรวจแล้วก็พนักงานสอบสวนเป็นผู้ดำเนินการทราบว่ามีการอายัดตัวทั้งพนักงานขับรถไฟรถประจำทางแล้วของทั้งการรถไฟและขสมก.เองแล้วก็เดี๋ยวทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็จะเร่งทำการสอบสวนถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นต่อไปส่วนสภาพจิตใจเองท่านนายกบอกว่ายอมรับว่าไม่มีใครที่จะมีสภาพจิตใจที่ดีนะเพราะว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันแล้วรุนแรงบาดเจ็บทั้งจิตใจของทุกคนซึ่งก็จะต้องเยียวยาทั้งร่างกายแล้วก็ทางใจด้วยแล้วก็ได้ไปเยี่ยมทั้งผู้โดยสารรถเมล์พนักงานขับรถจักรยานยนต์รถกระบะอะไรที่อยู่ในละแวกนั้นหมดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็สภาพจิตใจทั้งคนขับรถเมล์และรถไฟด้วยโดยเฉพาะสภาพจิตใจของคนขับรถเมล์กับกระเป๋ารถเมล์เนี่ยต้องบอกว่าจิตใจแย่มากอันนี้ท่านนายกบอกไว้ซึ่งก็รู้สึกว่าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเนี่ยอยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยจะต้องทำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยมีกำลังใจที่ดีขึ้นฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับมาส่วนเรื่องคดีก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับ
0: ครับขณะที่ในจุดตัดทางรถไฟนะครับในลักษณะนี้เนี่ยมีหลายแห่งแต่ต้องวางมาตรการอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำนะครับนายกก็บอกว่าจะไม่ต้องมีการสอบสวนซึ่งยังไม่เห็นผลการสอบสวนแต่น่าจะเชื่อว่ามีวิธีการนะครับหรือมีมาตรการ การป้องกันอยู่แล้วเพราะทั้ง2แยกก็มีรถติดตลอดเวลาและจากการย้อนดูภาพวงจรปิดในหลายๆครั้งพบว่ารถไฟหยุดเมื่อมีสิ่งกีดขวางเส้นทางอย่างไรก็ตามก็คงไม่สามารถจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปได้ต้องหาวิธีเพื่อลดจำนวนจุดตัดซึ่งจุดที่เกิดเหตุเหลืออีกนิดเดียวก็จะถึงมักกะสันคือปลายทางอยู่แล้วนั่นเองนะครับส่วนมาตรการในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับนายกก็บอกว่า อยากให้ผลเนี่ยออกมาก่อนว่าสอบสวนและเป็นอย่างไรนะครับถึงจุดหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนเส้นทางหากคิดเร็วๆนะฮะเพื่อเกิดความปลอดภัย 100% แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอาจจะมีการนะฮะขุดอุโมงค์เพราะบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นแยกต้องไปดูจุดตัดทั้งจุดตัดเพชรบุรีนานาก่อนถึงสถานีมักกะสันนะครับเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้แล้วเนี่ยได้ให้แนวทางรถไฟนายกเนี่ยให้แนวทางของให้เดินทางไปที่การรถไฟประเทศไทยนะครับว่าต้องมีการดำเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็มีการพึ่งพาดุลยพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้สัญญาณอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งก็ไม่อยากจะรับความเสี่ยงที่เกิดจากมนุษย์แบบนี้นะครับจำเป็นต้องมีการดำเนินการหาทางเลี่ยงส่วนตัวเลขความชัดเจนเงินเยียวยาสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นตนได้ให้แนวทางไปพูดคุยกับผู้บริหารของสองหน่วยทั้งการรถไฟและขสมกจะต้องชดเชยเพราะว่าความรับผิดชอบนั้นเกิดขึ้นกับทั้ง2หน่วยงานก็ใช้มาตรการมากขึ้นเท่าที่จะสามารถทำได้นั่นเองนะครับ
1: ซึ่งตัวเลขการเยียวยาเบื้องต้นเนอะอันนี้ของข้อมูลจากกระทรวงคมนาคมเองเขาบอกว่าก็เดี๋ยวเขาเร่งสอบสวนกันต่อไปอย่างที่บอกไปแต่ว่าเบื้องต้นที่มีการชดเชยนะครับกระทรวงคมนาคมเองเขาประสานบริษัทประกันภัยแล้วก็กองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีกรอบวงเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตเนี่ยรายละ1,500,000 บาทส่วนกรณีบาดเจ็บจะได้รับค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ80,000 บาทและสูงสุดไม่เกิน500,000 บาทส่วนการเคลียร์พื้นที่เนี่ยเมื่อวานเขาเคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เปิดใช้งานไปแล้วที
0: ่
1: บอกไปนะครับผมมันไม่แน่ใจว่าวันนี้พอโรงเรียนเปิดเทอมเต็มรูปแบบเนี่ยก็น่าจะสาหัสอยู่นะแยกนั้น
0: ใช่แล้วดูว่าจะมีใครจอดคร่อมเลนอีกไหม
1: เออนะครับอ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านนายกเนี่ยจุดที่ท่านไปเยี่ยมเนี่ยคือที่โรงพยาบาลคาบิเลียนทองหล
0: ่อ
1: เขตวัฒนาจริงๆผู้บาดเจ็บเนี่ยจะกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ
0: หลายโรงพยาบาล
1: ใช่ซึ่งทางนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นตัวแทนท่านนายกไปเยี่ยมมอบกับชาวแล้วก็เงินเยียวยาบางส่วนให้กับผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลอีก3แห่งคือโรงพยาบาลเพชรเวชโรงพยาบาลรวมใจรักสุขุมวิทโธ12แล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด้วย
0: ทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่นำเสนอท่านผู้ฟังนะฮะให้ท่านไปคิดต่อกันเอาเองแล้วกันนะครับขณะนี้6:30 นเดี๋ยวเราพักไปฟังตีข้องร้องข่าวกับบุญมาศรีหมาดครับแล้วกลับมาอยู่กันต่อกับรายการข่าวยามเช้าครับ
1: ครับ
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
6: ๆเห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: เลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บ จำนวน6รายด้วยกันจากเหตุรถไฟชนรถเมย์โดยพบว่ามีอาการบาดเจ็บสาหัสรักษาตัวที่ ICU 2รายกระเป๋ารถเมย์และผู้โดยสารครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะซึ่งประกอบไปด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้บริหารของขสมกเดินทางเยี่ยมด้วยแล้วก็ได้ไปเยี่ยมผู้ประสบอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่โรงพยาบาลคาร์มิเลียนสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในขณะนี้นั้นมีจำนวน6รายด้วยกันโดยมี2รายเป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งรักษาตัวในห้อง ICU คือผู้โดยสารและพนักงานเก็บค่าโดยสารรถประจำทางนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เป็นพนักงานขับรถโดยสารพนักงานขับรถไฟขนส่งสินค้าพนักงานขับรถจักรยานยนต์และหญิงชาวต่างชาติอีก1รายที่เป็นผู้โดยสารครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้นำกระเช้าผลไม้เยี่ยมผู้ป่วยมามอบให้กับผู้ที่บาดเจ็บกันด้วยรวมถึงทางกระทรวงคมนาคมก็มีกระเช้าเครื่องดื่มสุขภาพมามอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยครับแล้วขณะเดียวกันก็มีตัวแทนจากบริษัทประกันภัยเดินทางมาในวันนี้ด้วยครับและในเรื่องประเด็นของรถไฟชนกับรถเมล์มาว่ากันต่อครับโดยกระทรวงคมนาคมได้สั่งรอฟทการรถไฟแห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกไปเร่งสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนกับรถเมล์พร้อมเร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุดกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวว่าจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถไฟขบวนรถขนส่งสินค้าหมายเลข2126ชนกับรถประจำทางของขสมกสาย206บริเวณใกล้เคียงกับแยกอโศกเพชรบุรีเมื่อวันที่16พฤษภาคม2569และก็มีผู้สูญเสีย8รายผู้บาดเจ็บอีก32รายนั้นนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้เดินทางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตพร้อมทั้งได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปเร่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพและครับแล้วก็พร้อมทั้งให้เร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตที่ไฟไหม้กันด้วยเพื่อส่งร่างกลับคืนสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งได้กำชับหน่วยแพทย์และโรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บให้ดูแลรักษาอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมแล้วก็สั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุดแล้วครับส่วนทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลและก็ดูแลเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและเต็มที่ที่สุดเลยทีเดียวครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็สืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดทั้งกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟม.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือตัวย่อที่เรารู้จักกันว่าขสมก.นี่แหละและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ความสูญเสียเช่นนี้แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำรอยอีกนะครับแล้วนอกจากนี้ได้เร่งรัดกระบวนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาแก่ผู้สูญเสียอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดกันด้วยซึ่งกรอบวงเงินเยียวยาเบื้องต้นนั้นกรณีผู้ประสบภัยเสียชีวิตกรอบวงเงินชดเชยและเยียวยาเบื้องต้นรายละ1ล้าน5แสนบาทด้วยกันส่วนกรณีผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บอันนี้ค่าช่วยเหลือเยียวยาส่วนแรกรายละ 80,000 บาทไปจนถึงกรอบวงเงินชดเชยสูงสุดรายละ 500,000 บาทครับสำหรับผู้เสียชีวิตนั้นทางขสมก.ก็ได้เร่งติดตามผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างใกล้ชิดและเร่งติดต่อประสานทางญาติเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเร่งรัดขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียกันด้วยแล้วทางด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าทางกระทรวงคมนาคมได้เตรียมยกระดับมาตรการและนโยบายด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมพร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันและติดตามผลอย่างใกล้ชิดก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่มันสะเทือนขวัญแบบนี้เช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำรอยอีกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการบริหารน้ำเชิงรุกรับมือเอลนินโญกันหน่อยก็ต้องไปถามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วครับซึ่งท่านได้สั่งการกรมชลประทานและทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าให้ลุยบริหารน้ำเชิงรุกรับมือเอลนินโญพร้อมมีการจัดแผน5ด้านด้วยกันเข้าบริหารความเสี่ยงด้านน้ำเต็มระบบครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการคลองระบายน้ำพักดีอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแล้วครับแล้วก็ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เขาเรียกกันว่า EEC ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับที่ไหนก่อนหน้าอ่างเก็บน้ำประแสอำเภอวังจันทน์จังหวัดระยองแหละครับโดยมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวินรโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมซึ่งประเด็นนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วครับว่าประเทศไทยนั้นมีความเสี่ยงฝนน้อยกว่าค่าปกติในบางช่วงตั้งแต่กลางปี2569ต่อเนื่องไปถึงปี2570จากความผันผวนของสภาพอากาศและอิทธิพลของเอลนินโญจึงได้มีการสั่งการไปที่กรมชลประทานแล้วครับรวมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบอกว่าให้ดำเนินการบริหารน้ำเชิงรุกทันทีทันใดแล้วให้ครอบคลุมเก็บกักจัดสรรและใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพกันด้วยรองรับทั้งเกษตรกรประชาชนและอุตสาหกรรมสำหรับพื้นที่ EEC นั้นก็ต้องดำเนินการสูบผันน้ำเชื่อมโยงระหว่างคลองและอ่างเก็บน้ำให้มันเพียงพอกับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมของ EEC โดยในปีนี้ได้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามข้อมูลฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและในกรณีที่เกิดน้ำท่วมก็ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันป้องกันพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การเกษตรหรือพื้นที่อุตสาหกรรมบอกว่าให้เกิดความเสียหายและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่การเกษตรนี่แหละครับทีนี้ถ้ามีเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงก็ให้ทางกรมชลประทานเข้าไปจัดหารถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนทันทีทันใดและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้มองเป็นวิกฤตเรื่องนี้ย้ำเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้มองเป็นวิกฤตแต่ได้เร่งเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงทั้งหมดผ่าน5มาตรการด้วยกันอันได้แก่มาตรการที่1คือเร่งเก็บกักน้ำต้นทุนในทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อให้สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือฤดูแล้งครับมาตรการที่2คือบริหารจัดการน้ำตามลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงพื้นที่โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำไฟฟ้าอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันด้วยมาตรการที่3คือสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะภาคเกษตรผ่านระบบชลประทานที่มันแม่นยำการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกและเทคโนโลยี Climate Smart Agriculture และมาตรการที่4คือติดตามและพยากรณ์สถานการณ์น้ำและผลผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนและก็ให้ข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมล่วงหน้ากันด้วยเพื่อลดความเสียหายและลดความผันผวนของตลาดครับ ส่วนมาตรการสุดท้ายมาตรการที่5นั่นก็คือสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำนั่นก็คือว่าน้ำ1หน่วยต้องสามารถสร้างผลผลิตรายได้และมูลค่าเพิ่มได้มากขึ้นในระยะต่อไปนั่นเองครับและไปกันที่งานพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ไปร่วมพิธีรำลึก34ปีพฤษภาประชาธรรมแล้วย้ำจุดยืนว่ารัฐบาลไม่ใช้ความรุนแรงเน้นพูดคุยหาทางออกเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคนั้นมีส่วนร่วมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นผู้แทนของรัฐบาลแล้วครับไปเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรชนเนื่องในโอกาสครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมณสวนสันติพรอนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรมถนนราชดำเนินเขตพระนครกรุงเทพมหานครก็เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์พฤษภาคมพุทธศักราช2535โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแล้วครับว่าเหตุการณ์พฤษภาคมเมื่อปี2535นั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สะท้อนถึงพลังของประชาชนแสดงให้เห็นถึงเจตจำนงที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและขับเคลื่อนให้การปกครองบ้านเมืองนั้นเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยแม้เวลาจะผ่านไปแล้วกว่า3ทศวรรษแต่ว่ายังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงามในคันลองของระบอบประชาธิปไตยครับไม่มีใครหรอกครับร้อยพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันเป็นล้านคนที่จะคิดเหมือนกันเสียทุกคนคงไม่ใช่ครับความคิดเห็นที่แตกต่างนั้นถือว่าเป็นคันลองของระบอบประชาธิ

กันกิตตินันท์ได้มอบนโยบายให้กับสสวทแล้วครับไปปรับปรุงหลักสูตรวิทย์คณิตบอกว่ามันลึกและยากเกินไปนั้นในปัจจุบันนี้สำหรับเด็กในบางพื้นที่ชู AI QR code ปรับหนังสือให้มันย่อยง่ายขึ้นนั่นเองครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือตัวย่อสสวทนี่แหละครับครั้งที่599/3/2569โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผยแล้วครับว่าในการประชุมครั้งนี้ตนได้มอบนโยบายสำคัญ7ด้านด้วยกันเพื่อปรับปรุงการทำงานของสสวทหรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบอกว่าให้ทำงานให้มันทันต่อการเปลี่ยนแปลงและลดภาระของนักเรียนและครูอย่างแท้จริงกันด้วยดังต่อไปนี้เอา7ด้านที่ว่ามีอะไรยังไงกันบ้างมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับโดยด้านที่1นั่นก็คือหลักสูตรและหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของสสวทนั้นมีเนื้อหาที่มันลงลึกและก็ยากเกินไปสำหรับเด็กในบางพื้นที่เนื้อหาบางเรื่องของไทยเรียนในระดับม.ต้นแต่ในต่างประเทศเขาเรียนในระดับม.ปลายครับก็เปรียบเสมือนหลักสูตรเราเป็นแบบใส่ปุ๋ยเร่งโตจนเกินไปครับจนทำให้เด็กหลายคนโตไม่ทันปุ๋ยนี่แหละครับพี่น้องและด้านที่2คือหนังสือเรียนของสสวทกระดาษมันหนาเกินไปทำให้หนักมากเลยทีเดียวควรเปลี่ยนกระดาษให้มันเบาลงบางลงและก็ออกแบบให้ย่อยง่ายนักเรียนสามารถอ่านได้เองหากเนื้อหาหรือแบบฝึกหัดไหนต้องอธิบายละเอียดหรือพิสูจน์ทฤษฎีก็ให้พิมพ์ QR code ลงในแบบฝึกหัดนั้นเลยเพื่อให้นักเรียนเข้าไปดูคลิปอธิบายได้ทันทีท่านใดครับสำหรับนโยบายที่สำคัญด้านที่3คือสื่อการสอนห้องแล็บและอุปกรณ์ทดลองมันมีน้อยจนเกินไปทำให้โรงเรียนขนาดเล็กๆหรือโรงเรียนที่ห่างไกลไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสสวทได้อย่างสมบูรณ์แบบจนต้องทำแล็บแห้งเขาเรียกว่าแล็บแห้งเอ้าแล็บแห้งคืออะไรแล็บแห้งก็คือการสอนวิทยาศาสตร์โดยไม่มีการทดลองจริงนั่นเองครับเขาเรียกว่าแล็บทิปเป็นอย่างนี้นะครับแล้วทางสสวทก็ควรทำยังไงก็ควรประสานงานแล้วก็แนะนำให้สพทสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มเติมครับสำหรับนโยบายสำคัญด้านที่4นั้นคือต้องจัดให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วเสียเหลือเกินแต่ว่าทางสพท.ต้องไปลดการอบรมในด้านอื่นๆซะให้ออกไปจากครูเพื่อให้ครูนั้นไปโฟกัสกับการพัฒนาการสอนได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับนโยบายสำคัญด้านที่5ก็คือว่าทำเนื้อหาให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพื่อลดความเป็นทางการลงโดยการลดความเป็นทางการลงเพื่อเปิดพื้นที่ให้การเรียนรู้ย่อยง่ายมากยิ่งขึ้นครับนโยบายสำคัญข้อที่6คือสสวทควรจะสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณให้โรงเรียนเกี่ยวกับระบบการจัดการสารเคมีหลังการทดลองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและนโยบายสำคัญประการสุดท้ายประการที่7ที่มอบให้กับสสวทคือโครงการสอนออนไลน์โปรเจกต์14ควรออกแบบให้มันมีลักษณะที่อินเทอร์แอคทีฟโต้ตอบได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นเมื่อนักเรียนสงสัยในประเด็นนั้นแล้วก็มีระบบ AI ช่วยตอบแทนครูให้กับนักเรียนได้ทันทีเลยครับก็จะช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ได้ความรู้ได้ดีขึ้นเรียกว่าถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บไม่ต้องฝากคำถามแล้วต้องรอคำตอบกันเป็นวันๆอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับพี่น้องครับนี่คือนโยบายสำคัญ7ด้านที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบให้ทางสสวทไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชั้นมัธยมมาศึกษานั่นเองครับแล้วไปกันที่เรื่องของการเชิญชวนคนไทยร่วมดูแลคนไร้ที่พึ่งผ่านโครงการที่ชื่อว่าครอบครัวอุปการะครับซึ่งเชิญชวนโดยใครเอ้าก็ต้องเชิญชวนโดยทางรัฐบาลแหละครับรายละเอียดว่ายังไงมาฟังกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัต
ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนาย

0: นายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าทางรัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายดูแลกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อที่เรารู้จักคุ้นหูกระทรวงนี้ว่ากระทรวงพม.นั่นแหละครับได้ประกาศหลักเกณฑ์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งแบบครอบครัวอุปการะโดยเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นที่พึ่งให้กับผู้ไร้ที่อยู่อาศัยด้วยการรับดูแลคนไร้ที่พึ่งภายในครัวเรือนผ่านโครงการที่ชื่อว่าครอบครัวอุปการะโดยทางภาครัฐก็จะสนับสนุนเงินให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ให้มันยั่งยืนอย่างยั่งยืนกันต่อไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งกระจายสิทธิประโยชน์จากภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโปร่งใสและเป็นธรรมครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายครับและสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการนี้ที่ชื่อโครงการว่าครอบครัวอุปการะกับผู้ที่ไร้ที่พึ่งทั้งหลายแหล่ก็ต้องมีคุณสมบัติอะไรกันบ้างเอ้ามาฟังกันหน่อยครับคุณสมบัติมีดังต่อไปนี้คืออายุ20ปีขึ้นไปมีสัญชาติไทยสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงมีความประพฤติเหมาะสมมีที่อยู่อาศัยและความพร้อมในการดูแลรวมไปถึงไม่มีพฤติกรรมรุนแรงและสามารถทุ่มเวลาเอาใจใส่ผู้รับการอุปการะได้อย่างต่อเนื่องกันด้วยในส่วนของสิทธิประโยชน์นั้นทางรัฐบาลสนับสนุนค่าตอบแทนจำนวน 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนพร้อมจัดนักสังคมสงเคราะห์ไปลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเป็นประจำทุกเดือนกันด้วยรวมถึงให้คำปรึกษาและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดูแลนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับใครก็ตามผู้ใดก็ตามประชาชนพี่น้องคนไหนที่สนใจในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถยื่นคำขอเป็นผู้อุปการะได้ที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับในพื้นที่ต่างจังหวัดจะติดต่อยังไงดีในพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดต่างๆรวมไปถึงหน่วยงานคุ้มครองต่างๆของภาครัฐหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้ที่สายด่วนพม1300สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและสำหรับในวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับต้องลากันไปก่อนต้องบอกด้วยเพลงนี้ว่ายกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอายลาก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: 6:54 นะครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากผ่านพ้นของตีคล้องร้องข่าว
1: กับคุณบุญมา
0: เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาพูดทุกครั้งเลยนะเขาพูดตลอดเลยเวลาตีคล้องก็เยอะอยู่แล้วนะฮะมายกมืออีกนะฮะ15 วินาที
1: บอกเวลาที่คุณบุญมาร้องเพลงอีกประมาณ1 นาทีกว่า
0: ผมลงเสียงวันเสาร์อาทิตย์ผมเคยจะเพิ่มเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าเวลามันเยอะไปแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคุณบุญมานะครับทักทายท่านผู้ฟังหน่อยแล้วกันนะฮะในเพจข่าวยามเช้ากันซะหน่อยแล้วกันนะครับสวัสดีคุณสุพจน์นะครับสวัสดีคุณวนิดาคุณโกไทยนะครับคุณอยู่ในใจชัยภูมินะครับคุณคมสันนะครับมีคุณวุฒิชาติด้วยนะครับผม27 องศาที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดยโสธรนะครับเมื่อคืนช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มมีฝนตกพื้นที่ของยโสธรนะครับแล้วก็มีทักทายจากจันทบุรีครับร้อนอบอ้าวดีนะครับทักทายสองหนุ่มรอนะครับผม
1: ร้อนอบอ้าวดีหมายความว่าดีหรือไม่ดีครับ
0: ก็คงดีสำหรับคุณเจ้าของคอมเมนต์นะฮะร้อนอบอ้าวดีนะฮะแล้วก็มีติดตามรายการจากกาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากเช้าวันนี้ฟ้าครึ้มฝนนะครับส่วนที่สปทตอนนี้แดดเปรี้ยงเลยนะฮะแล้วเราเปิดผ้าม่านด้วยสว่างเลยนะ
1: ผมก็ว่าทำวันในหน้าผมสว่างมากตอนนี้ลืมดู
0: ผมชอบเปิดม่านเวลาจัดรายการ
1: อ๋อหรอ
0: เพราะว่าเดี๋ยวผมดำแต่ผมจะนั่งมุมนู้นไง
1: อ๋อเหรอจะมีน้ำมุมเนี้ยเหรออ่ะเอาไปดูอีกหนึ่งข่าวน่าจะได้อีกสักหนึ่งข่าวถึงสองข่าวเมื่อวานสวนลุ้นพันแล้วได้เห็นไหม
0: สวนดิสิโพ
1: เขามีความเห็นพี่น้องประชาชนเรื่องความคาดหวังของการทำงานของรัฐบาลนายกอนุทินเขาไปสำรวจกลุ่มตัวอย่างใน1,143 คนไปสำรวจตัวอย่าง12 ถึง 15 พฤษภาคมที่ผ่านมาเขาบอกว่าสิ่งที่อยากให้เร่งดำเนินการมากที่สุดเลยนะน่าจะเห็นเหมือนกันทุกคนแหละผมว่านะ
0: ท้องไหม
1: ใช่ลดค่าครองชีพแล้วก็ค่าพลังงานราคาสินค้ามากที่สุด 77.97% รองลงมาคือการแก้หนี้สินประมาณ63%แล้วถามว่ามองว่าเศรษฐกิจไทยอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยจะแย่ลง46.89คณะอันนี้คือความเห็นนะขณะที่32%มองว่าคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมส่วนเรื่องที่กังวลมากที่สุดคือภาระหนี้สาธารณะการกู้เงิน400,000 ล้านบาท44.44%พอถามว่าความคาดหวังการทำงานของรัฐบาลอนุทินพบว่า33%ไม่ค่อยคาดหวัง
0: อ
1: ีก31%ค่อนข้างคาดหวัง
0: เท่าๆกัน
1: เท่าๆกันก็มีคนทั้งคาดหวังแล้วก็ไม่คาดหวังแล้วนะครับแล้วก็ทางหน้าประธานสวนดิสิตโพดร.พรพันธ์บัวทองเองก็บอกว่าปัญหาเศรษฐกิจยังเป็นโจทย์ใหญ่เนอะของพี่น้องประชาชนแม้ว่าทางรัฐบาลชุดนี้จะมีการกู้เงิน400,000 ล้านบาทมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาแต่สิ่งที่ประชาชนกังวลก็อาจจะต้องยอมรับแหละคือเรื่องหนี้สาธารณะ
0: ใช
1: ่นะครับนี่ก็คือเป็นหลักๆเรื่องของผลสวนดิสิตโพที่เขามีโพออกมาน
0: ะก็ต้องดูกันต่อไปสำหรับในเรื่องของปากท้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าเดี๋ยวมติครม.ที่น่าจะออกในวันพรุ่งนี้คือวันอังคารที่19เนี่ยในเรื่องของโครงการ
1: ไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมซึ่งก็ไทยช่วยไทยพลัสมันก็เป็นชื่อเต็มในนั้นมันก็จะเป็นคนละครึ่งพลัสอยู่ในนั้น
0: ชื่อโครงการใหญ
1: ่ชื่อร่มใหญ่
0: ใช่นะฮะก็ต้องมาดูว่าจะมีความชัดเจนอย่างไร
1: ที
0: ่จะช่วยในการเยียวยาแล้วก็มีเงินจับจ่ายใช้สอยเดือนละ 1,000 บาทอีก4เดือน
1: ใช่
0: ก็วันอังคารนี้ก็คือพรุ่งนี้จะมีการเคาะกันแล้วนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวข่าวสารในรายการตี
1: ข่าวยามเช้า
0: ตีของร้องข่าวนะครับในช่วงเช้านี้แล้วนะฮะเรา2คนนะครับคุณต้นอนุนผมพี่พฤทธ์นะฮะแล้วตอนนี้ช่างเป็นพี่โจสุวิทย์นะครับ ลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ครับเวลา6:08 นครับวันนี้ยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าพี่ต้นลาก่อนลาก่อนลาก่อนลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา